0: ว่าในค่ำคืนคืนหนึ่งนะครับมีเด็กหญิง2คนได้ออกมานอกบ้านมายืนดูดวงจันทร์ด้วยกันขณะนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งพูดว่าโอ้โหคืนนี้ดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าสวยจังเลยในขณะเดียวกันนะครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ตอบกลับมาว่าอยากจะให้ดวงจันทร์อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาจะเป็นไปได้ไหมนะจบแล้วครับเรื่องสั้นของครูสั้นไหมครับ
1: สั้น
0: นี่แหละครับเรื่องสั้นของคุณครูอ่ะพวกเราคิดว่าถ้าเด็กเขาอยากให้ดวงจันทร์อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรครับ
1: เ
0: พราะว่าโลกมีการหมุนรอบตัวเองทำให้ดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่พวกเรายอดเยี่ยมกันมากเลยนะครับตรงนี้นักเรียนปลายทางก็ช่วยกันตอบได้เช่นกันนะครับคราวนี้คุณครูอยากถามพวกเราต่ออีกนะครับว่านักเรียนเคยเห็นดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นมาบ้างหรือเปล่าครับ
1: เคย
0: ไหนใครเคยเห็นดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นมาจากท้องฟ้าบ้างยกมือมีหลายคนเลยนะครับใครไม่เคยเห็นยกมือมีหลายคนเหมือนกันนะครับเอามือลงครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคราวนี้ครับคุณครูขอถามต่ออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเราสังเกตดวงจันทร์ไปเรื่อยๆเนี่ยดวงจันทร์จะเป็นอย่างไรจากเรื่องสั้นเมื่อกี้ถ้าเราเป็นเด็ก2คนนั้นนะแล้วเราสังเกตดวงจันทร์ไปเรื่อยๆคิดว่าดวงจันทร์มันจะเป็นยังไงครับค่อยๆขยับยังไงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปเลยเหรอไม่ใช่แล้วยังไงแล้วก็ตกลงมาบางคนบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตกลงมานะครับซึ่งเราก็สามารถบอกได้ว่าดวงจันทร์จะค่อยๆเคลื่อนที่สูงขึ้นไปและค่อยๆตกรับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งนั่นเองครับคราวนี้ครับพวกเราคุณครูขอถามพวกเราต่อว่านักเรียนคิดว่าดวงจันทร์เนี่ยมีการขึ้นและการตกในทิศทางใดเอาละครับตรงนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะครับว่าดวงจันทร์จะขึ้นในทิศทางใดและตกในทิศทางใดซึ่งในช่วงนี้นะครับคุณครูได้เตรียมกระดาษโพสต์อิทไว้ให้กับนักเรียนต้นทางแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนมีกระดาษโพสต์อิทนะครับให้แต่ละคนนะครับเขียนคำตอบของตนเองลงไปในกระดาษโพสต์อิทนี้นะครับใครเขียนเสร็จแล้วให้รีบนำมาแปะไว้ด้านหน้าห้องเรียนได้เลยนะครับเอานะตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วเขียนได้เลยครับ

และตอนนี้นะครับนักเรียนของเราก็ได้นำโพสต์อิทมาแปะไว้ที่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนนะครับออกมานำเสนอหรือเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ

0: เอาละครับเดี๋ยวคุณครูถามคำถามอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราคิดว่าดวงจันทร์เนี่ยจะมีการขึ้นในทิศใดและตกในทิศใดครับ
1: ดวงจันทร์จะขึ้นทิศตะวันออกและจะตกทิศตะวันตกครับเพราะว่าผมเคยสังเกตเห็นครับ
0: คราวนี้ครับถ้าหากว่าเพื่อนๆ เขาไม่เชื่อว่าดวงจันทร์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเราจะทำยังไงดีครับ
1: ให้เพื่อนๆไปสังเกตการขึ้นและตกของดวงจันทร์ครับ
0: แสดงว่าเพื่อนต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปนั่งสังเกตการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับแต่ในความคิดของเราเนี่ยเราเข้าใจว่าดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะครับขอบคุณเรามากครับคราวนี้นะครับในส่วนของเพื่อนๆคนอื่นนะครับจากการสังเกตของคุณครูแล้วนะครับพบว่าส่วนใหญ่แล้วคำตอบไปในทิศทางเดียวกันนะครับดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้มีกี่ข้อครับ
2: 2ข้อ
0: 2ข้อนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราอ่านจุดประสงค์นะครับและบอกคุณครูให้ได้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้พวกเราอ่านจบแล้วใช่มั้ยครับในข้อแรกครับเราจะได้ทำอะไรครับเราจะได้ประเมินคำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์อะไรครับปรากฏการณ์ทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับแล้วก็แบบรูปการขึ้นตกของดวงจันทร์นะครับข้อถัดมาครับในข้อที่2เราจะได้ทำอะไรครับ
1: หาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของโลกและการโคจรของดวงจันทร์ในวง
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้หาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมองเห็นปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์บนโลกด้วยนะครับคิดว่าพวกเราน่าจะผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ไปได้มั้ยครับได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูจะมีการรวบวิธีการทำกิจกรรมในบางข้อนะครับอาจจะทำไม่ได้เต็มรูปแบบเนื่องจากในการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจะต้องมีการรวบให้จบภายใน1ชั่วโมงนะครับดังนั้นอาจจะมีกิจกรรมบางส่วนที่ไม่ได้ทำอย่างเต็มรูปแบบนะครับอย่างเช่นในข้อที่1นี้นะครับตามความจริงแล้วพวกเราจะต้องร่วมกันอภิปรายเพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ซึ่งคุณครูก็ได้ให้พวกเราเนี่ยร่วมกันอภิปรายแล้วก็เขียนโพสต์อิทไปติดไว้ที่หน้ากระดานแล้วนะครับถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาพอนะครับก็สามารถทำแบบเต็มรูปแบบได้เลยถัดไปนะครับในข้อที่2ในช่วงนี้นะครับเราจะต้องนำเสนอข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับคำอธิบายของเพื่อนนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนให้แนวคิดมานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูก็ได้ให้เพื่อนๆของเรานะครับออกมานำเสนอที่ด้านหน้าแล้วนะครับในส่วนของข้อ1และข้อ2เนี่ยคุณครูก็จะใช้วิธีการรวบวิธีการทำกิจกรรมไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมจริงๆกันในข้อที่3ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อที่3ได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านเสร็จแล้วนะครับในข้อนี้เราจะต้องทำอะไรครับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยเราจะต้องสังเกตเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: การขึ้นของโลกและดวงจันทร์อ
0: ย่างเดียวไหมต้องสังเกตอะไรอีกไหมครับ
1: ทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์
0: เมื่อมองจากไหน
1: มองจากพื้นโลก
0: เมื่อมองจากพื้นโลกนะครับจากนั้นก็ให้นำไปบันทึกผลนะครับคราวนี้ในการบันทึกผลนั้นเราจะบันทึกผลในใบงานหน้าที่142เป็นใบงานเรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์บนท้องฟ้าในส่วนนี้ให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเปิดดูตามกันไปได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการบันทึกผลกันนะครับนักเรียนเปิดเจอหน้านี้ไหม
2: เจอค
0: ่
2: ะ
0: เจอไหม
2: เจอ
0: นะในการบันทึกผลเนี่ยนักเรียนจะต้องวาดภาพการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์นะครับเราชมวิดิทัศน์แล้วเราก็สังเกตการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์นะครับจากนั้นนำมาจดบันทึกผลลองดูนิดนึงนะในแบบบันทึกผลเนี่ยจะมีข้อมูลมาให้นะครับโดยจะบอกทิศนะครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือพื้นดินแล้วก็เส้นขอบฟ้าตรงนี้พวกเราดูแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมดวงจันทร์จะขึ้นบริเวณไหนตกบริเวณไหนลองดูบนหน้าจอของครูนะดวงจันทร์จะอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาเราวาดเราจะวาดรูปดวงจันทร์เนาะเราสามารถระบายสีได้ไหมได้นะครับเราสามารถวาดรูประบายสีได้แล้วเราสามารถใช้ลูกศรแทนการแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้ไหมได้ไหมครับได้นะเราสามารถวาดดวงจันทร์ระบายสีได้แล้วก็ใช้ลูกศรในการแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้นะครับตรงนี้เข้าใจไหมครับในเกี่ยวกับการบันทึกผลเข้าใจนะโอเคครับนอกจากนั้นนะครับเราจะต้องบันทึกผลต่อไปอีกนะครับในส่วนของทิศทางการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ที่สัมพันธ์กันจากมุมมองในอวกาศเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นมุมมองที่เราอยู่บนโลกนะครับคราวนี้การบันทึกผลอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นมุมมองที่เราอยู่ในอวกาศมองเข้ามาหาดวงจันทร์และโลกนะครับตรงนี้ให้บันทึกในหน้าที่113ตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อไปเลยนะครับวิธีการทำกิจกรรมข้อที่4ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทำอะไรครับในข้อนี้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรครับสิ่งที่เราสังเกตได้จากวิดิทัศน์นะครับโดยเราจะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตได้นะครับจากมุมมองในอวกาศแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มองจากบนพื้นโลกนะครับซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้นะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะที่เราจะต้องร่วมกันอภิปราย
1: ล
0: ัก
1: ษณะการ
0: เ
1: คลื่อนที
0: ่
1: ของโลก
0: เยี่ยมเลยนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์อะไรอีกครับและสุดท้ายอะไรเอ่ยอันนี้นะครับคือสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมกันอภิปรายหลังจากที่ได้ดูวิดิทัศน์แล้วนะครับต่อไปครับเป็นวิธีการทำกิจกรรมในข้อที่5ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องทำอะไรครับในข้อนี
1: ้แลกเปลี่ยนความคิดเห
0: ็
1: น
0: แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ออะไรครับยอดเยี่ยมมากเลยหลังจากที่เราร่วมกันอภิปรายแล้วเราก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะครับคราวนี้ครับเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเราจะต้องจดบันทึกผลนะครับลงไปในใบงานหน้าที่143คราวนี้นะครับจดบันทึกผลลงในใบงานนี้ในส่วนของข้อที่3นะครับที่คุณครูทำวงสีแดงไว้นะครับเกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงจันทร์ตรงนี้นักเรียนเปิดเจอไหมครับเจอนะเอาละตรงนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในช่วงนี้ไหมเข้าใจดังนั้นคุณครูขอถามทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราจะต้องสังเกตอะไรจากวิดิทัศน์ครับมีอะไรอีกไหมที่เราต้องสังเกตฟังดีๆนะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตจากวิดิทัศน์นะก็คือการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ในอวกาศนะครับแล้วก็ทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกมี2มุมมองนะมุมมองแรกเรามองจากในอวกาศนะครับอีกมุมมองหนึ่งเราอยู่บนโลกและมองขึ้นไปที่ดวงจันทร์อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตจากวิดิทัศน์จากนั้นนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้จากวิดิทัศน์ในประเด็นใดบ้างครับอะไรบ้างที่เราจะต้องร่วมกันพูดคุยมีกี่ประเด็น3ประเด็นเก่งมากมีอะไรบ้างครับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ในมุมมองของอวกาศยังมีหลายคนนะครับที่ยังสับสนในแต่ละประเด็นอยู่เรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องร่วมกันอภิปรายลักษณะการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ในอวกาศนะครับตรงนี้โลกและดวงจันทร์ในอวกาศเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรเราต้องร่วมกันอภิปรายด้วยนะถัดมาทิศทางการปรากฏของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกเราอยู่บนโลกแล้วดวงจันทร์จะมีการปรากฏอย่างไรทิศทางจากไหนไปไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายแบบรูปการปรากฏของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกเข้าใจคำว่าแบบรูปไหมครับแบบรูปคือการเกิดไปเกิดมาซ้ำกันนะครับเกิดซ้ำกันไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกเป็นแบบรูปนะครับตรงนี้คือ3ประเด็นนะครับที่เราจะต้องร่วมกันอภิปรายตรงนี้พวกเราเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราไปเน้นย้ำนะครับเกี่ยวกับนักเรียนนะครับสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็คือเรื่องของปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับตรงนี้และตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยคอยสังเกตแล้วก็แนะนำนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงถึงสิ่งที่สังเกตได้จากมุมมองในอวกาศและปรากฏการณ์ที่มองจากบนโลกตามประเด็นต่างๆที่กำหนดไว้ในใบงานและในส่วนของนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องรับชมวิดิทัศน์แล้วก็ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มโดยเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตได้จากมุมมองในอวกาศและปรากฏการณ์ที่มองจากบนโลกตามประเด็นต่างๆที่กำหนดไว้ในใบงานจากนั้นก็บันทึกผลตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้ในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นก็ได้ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของนักเรียนต้นทางกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากในวิดิทัศน์ทั้ง3วันนะครับดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านใดและตกทางด้านใดตรงนี้จากการสังเกตพวกเราบอกได้ไหมครับได้นะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนออกมาตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างเลขที่นั้นก็คือเลขที่17ครับอยู่ไหนเอ่ยตอบคำถามคุณครูก่อนนะจากวิดิทัศน์ที่เราได้ชมไปนะครับทั้ง3วันเนี่ยดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านใดและตกทางด้านใดครับ
1: ดวงจันทร์ทางทิศตะวันออกค่ะส่วนตกก็ทิศตะวันตกค่ะ
0: เหมือนกันทั้ง3วันไหมครับ
1: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันคราวนี้ในการจดบันทึกผลนะครับเราก็สามารถจดบันทึกผลไปได้เลยนะครับว่าดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกคราวนี้ช่วงที่เราวาดรูปนะครับเราอาจจะบันทึกผลได้ตามนี้เลยนะครับคุณครูก็จะวาดรูปของดวงจันทร์นะครับแล้วก็ใช้ลูกศรในการแสดงทิศทางนะครับในการขึ้นของดวงจันทร์นะครับขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ตกลงไปยังทิศตะวันตกนะครับซึ่งในวันที่1เป็นแบบนี้นะครับถัดมาในวันที่2เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมดวงจันทร์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกเหมือนเดิมถัดมาในวันที่3เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมดวงจันทร์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ตกไปยังทิศตะวันตกเช่นเดิมนะครับเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้ทุกวันคราวนี้ครับจากวิดิทัศน์ลักษณะการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ในอวกาศเป็นอย่างไรคราวนี้เปลี่ยนมุมมองนะเมื่อสักครู่เป็นมุมมองที่เราอยู่บนโลกนะครับแล้วก็มองดวงจันทร์ขึ้นไปคราวนี้เรามองจากในมุมมองของอวกาศจะเป็นอย่างไรนะครับขอเลขที่22ครับลองบอกให้กับเพื่อนๆไปทางฟังหน่อยครับเป็นยังไง
2: ดวงจันทร์จะหมุนรอบโลกค่ะ
0: ดวงจันทร์หมุนรอบโลกอย่างเดียวไหมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับนอกจากดวงจันทร์จะหมุนรอบโลกแล้วในขณะเดียวกันจะเกิดเหตุการณ์อย่างอื่นอีกไหมจากวิดิทัศน์ที่เราได้ลองสังเกตเพื่อนในกลุ่มช่วยกันนะครับในกลุ่มช่วยกัน
2: โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ค่ะ
0: โลกหมุนโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นอกจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกไหม
2: หมุนรอบตัวเองค
0: ่
2: ะ
0: อะไรหมุนรอบตัวเองครับ
2: โลกค่ะ
0: โลกหมุนรอบตัวเองในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นโลกก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยใช่ไหมแล้วในขณะนั้นดวงจันทร์กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรรอบโลกไปด้วยเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ในอวกาศเราสามารถบอกได้ดังนี้นะครับว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือของขั้วโลกเหนือนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูจากแบบจำลองของคุณครูนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรครับโลกจำลองนะครับอันนี้คุณครูจะให้แทนโลกของเรานะครับแล้วทรงกลมอันนี้ให้แทนเป็นอะไรดีดวงจันทร์นะ

0: ครับแล้วก็อันนี้ให้แทนคนหรือตัวเราที่อยู่บนโลกนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมองจากตอนนี้เราอยู่ในอวกาศนะมองมาที่โลกมองจากเหนือเราจะอยู่เหนือขั้วโลกเหนือนะครับตรงนี้คือขั้วโลกเหนือข้างล่างคือขั้วโลกใต้อ่ะแสดงว่าเราจะต้องอยู่เหนือขั้วโลกเหนือแล้วก็มองลงมาจากในอวกาศมองลงมาที่โลกนะครับเราจะเห็นว่าโลกหมุนรอบตัวเองยังไงครับเราจะเห็นว่าโลกหมุนรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกาอ่ะตรงนี้นะตอนนี้โลกหมุนรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกาโอเคไหมครับคราวนี้เหตุการณ์ไหนที่ทำให้เราเห็นดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏมาจากทางทิศตะวันออกและตกไปยังทิศตะวันตกครับโลกหมุนรอบตัวเองเนาะถูกไหมอ่ะคราวนี้ให้ดวงจันทร์มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอันนี้ให้เป็นตัวแทนของเราที่อยู่บนพื้นโลกนะครับอ่ะเราอยู่บนตรงนี้นะครับบนพื้นโลกอันนี้เป็นดวงจันทร์ตอนนี้โลกจะค่อยๆหมุนรอบตัวเองตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเรามองเห็นดวงจันทร์หรือยังยังไม่เห็นดวงจันทร์นะครับอ่ะโลกค่อยๆหมุนรอบตัวเองโลกค่อยๆหมุนรอบตัวเองมาเรื่อยๆตอนนี้เราเริ่มเห็นดวงจันทร์เป็นยังไงแล้วครับฮะค่อยๆเห็นดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นมาทางทิศไหนทางทิศตะวันออกเอาละครับคราวนี้ตอนนี้เราเห็นดวงจันทร์เป็นยังไงแล้วดวงจันทร์อยู่บนหัวแล้วนะครับตอนนี้เห็นดวงจันทร์อยู่บนหัวเราแล้วจากนั้นโลกหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆตอนนี้เราเห็นดวงจันทร์เป็นไงครับดวงจันทร์ค่อยๆลับขอบฟ้าไปในทิศไหนไปในทิศตะวันตกและนี่นะครับก็คือสิ่งที่เราทำสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าดวงจันทร์ขึ้นจากทิศตะวันออกและตกยังทิศตะวันตกนะครับเนื่องจากโลกมีการหมุนรอบตัวเองนั่นเองครับคราวนี้ครับพวกเราในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยดวงจันทร์ที่มองเห็นในท้องฟ้ามีการเปลี่ยนตำแหน่งไหมเปลี่ยนไหมครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนจากตอนแรกขึ้นจากทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกไปยังทิศตะวันตกนะครับเราอาจจะบอกว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งจากทางด้านทิศตะวันออกเปลี่ยนตำแหน่งมาทางด้านทิศตะวันตกถูกไหมครับเก่งมากต่อไปครับปรากฏการขึ้นและการตกของดวงจันทร์เป็นแบบรูปหรือไม่เพราะเหตุใดพวกเราตอบพร้อมกันเลยครับว่าเป็นแบบรูปไหมครับ
1: เป็น
0: แบบรูปเพราะอะไรครับเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเราจึงบอกได้ว่าปรากฏการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับเป็นแบบรูปเพราะดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกซ้ำกันทุกวันนั่นเองนะครับจากนั้นเราได้นำข้อมูลมาร่วมกันอภิปรายนะครับแล้วเราสามารถให้ข้อมูลได้ดังนี้นะครับว่าดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกและเปลี่ยนไปยังตำแหน่งต่างๆบนท้องฟ้าและปรากฏตกทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันนั่นเองครับต่อไปครับเป็นวิธีการทำกิจกรรมในข้อที่6เดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังเลยนะครับในส่วนนี้นะครับให้พวกเราช่วยกันลงข้อสรุปแล้วก็ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปนะครับโดยพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับและแบบรูปตรงนี้สรุปง่ายๆนะครับให้พวกเราสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งมีประเด็นในการสรุปดังนี้ครับสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์และทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์และแบบรูปครับตรงนี้ให้พวกเราช่วยการสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนออกมาสรุป1คนถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้คิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นร่วมการสรุปผลการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนออกมาสรุปให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1: ดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกครับ
0: โดยจะเกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำๆไหมครับ
1: ซ้ำๆครับ
0: ซึ่งเราเรียกว่าเป็นแบบรูปไหม
1: เป็นครับ
0: เป็นแบบรูปและเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เราเห็นว่าดวงจันทร์ค่อยๆขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกครับเกิดจากอะไร
1: โลกหมุนรอบตัวเองครับ
0: โลกหมุนรอบตัวเองครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าจากการสังเกตวิดิทัศน์การโคจรของดวงจันทร์และการเคลื่อนที่ของโลกในอวกาศจะพบว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือของขั้วโลกเหนือการเคลื่อนที่ของดาวทั้งสองดวงที่สัมพันธ์กันเป็นสาเหตุที่ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกซ้ำๆกันทุกวันเป็นแบบรูปทำให้สามารถลงข้อสรุปและประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงจันทร์และแบบรูปการปรากฏของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกได้และคราวนี้ครับจากต้นชั่วโมงที่พวกเราบอกไว้นะครับที่เราเขียนพจน์อิฐแปะไว้ส่วนใหญ่บอกว่าดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกซึ่งจากข้อสรุปในวันนี้ตรงกับที่เราคิดไว้ตอนแรกไหมครับตรงกันขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับพวกเราอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้วยซึ่งอยู่ในหน้าที่145ซึ่งหัวข้อในการประเมินมีดังนี้นะครับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอธิบายแบบรูปการขึ้นและตกของดวงจันทร์อย่างมีเหตุผลถัดไปประเมินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการอธิบายแบบรูปการขึ้นและตกของดวงจันทร์อย่างมีเหตุผลซึ่งในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าตนเองนั้นทำได้ในระดับใดดีพอใช้หรือต้องปรับปรุงก็สามารถประเมินตนเองได้เลยนะครับและในครั้งถัดไปเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์มีรูปร่างปรากฏอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมมานั้นได้แก่กระดาษโน้ตวิดิทัศน์เรื่องรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ใน1เดือนและวิดิทัศน์เรื่องรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ใน3เดือนและสุดท้ายครับ

ใบงานเรื่องรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์บนท้องฟ้าซึ่งจะอยู่ในหน้าที่148ถึงหน้าที่149ในส่วนของเอกสารนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดให้นักเรียนได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยนี่เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: กูขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆพันในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: เจ็บโอ้จะขาดกันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยในชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องชนิดของคำนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับชนิดของคำคุณครูมีเรื่องราวดีๆที่จะมาพาเด็กๆเรียนรู้แล้วก็รู้จักอยู่ทั้งหมด2ชนิดดูสิหน้าจอของเรานะครับ2ชนิดนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันได้ไหมลูกพร้อมกันนะปลายทางด้วยครับคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดลองเดาเล่นๆดูสิว่าดูจากหัวข้อแล้วเนี่ยคำว่าคำเกี่ยวกับจำนวนเด็กๆคิดว่ามันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นคำอะไรลูกจำนวนเช่นอะไรที่เป็นบอกจำนวน1 2 3บอกจำนวนได้ไหมได้เป็นตัวเลขได้ไหมลูกได้ใช่ไหมหรือคำอะไรก็แล้วแต่ที่มันบ่งบอกลำดับถูกไหมเนี่ยลำดับต่างๆก็ถือว่าเป็นการบอกจำนวนบอกกำหนดได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีรายละเอียดมากมายไปกว่านั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันแต่ว่ากิจกรรมแรกของเราในทุกเช้าคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไหนขอดูอุปกรณ์หน่อยซิยังอยู่หรือเปล่าปลายทางชูขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมกันนะวันนี้ครูเสนอคำว่าพระญาติหรือพระญาติรู้จักเปล่าคำนี้รู้จักแน่ใจนะแล้วเขียนถูกต้องไหมถูกคิดว่าสีแดงหรือสีเขียวปลายทางเตรียมด้วยนะครับเดี๋ยวครูนับให้เหมือนเดิม1 2 3คำตอบคือมีสีเขียวบ้างไหมเนี่ยหมุนออกมาหมุนออกมาให้เห็นหน่อยโปรดตอบสีอะไรหมุนมาคำตอบคือสีแดงใครตอบสีเขียวไม่มี

0: เก่งมากๆเลยสีแดงนะครับคำว่าพยาธินะจะไม่มีแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้แบบสีเขียวนะสะกดให้ถูกต้องและที่สำคัญต้องเป็นยอยักษ์ใช่ไหมตรงเนี้ยตรงพยางค์ที่สองต้องเป็นยอยักษ์นั่นเองนะครับรู้จักไหมพยาธิคืออะไรพยาธิคืออะไรไหนลองบอกสิพยาธิมันคืออะไรลูกพยาธิมันคือสัตว์ใช่อะไรตัวเล็กๆแล้วอะไรอีกเคยเห็นหรือเปล่า
1: เคย
0: เดี๋ยวเรามาดูความหมายแล้วก็คำอ่านของคำว่าพยาธินะจริงๆแล้วคำนี้อ่านได้2แบบนะครับนักเรียนถ้าในอ่านแบบแรกเนี่ยอ่านว่าพยาธิถ้าอ่านว่าพยาธิก็อ่านได้เหมือนกันนะความหมายก็จะเป็นคำนามแล้วก็หมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยยกตัวอย่างเช่นโรคาพยาธินะครับอันนี้คืออ่านว่าพยาธิแต่ถ้าอ่านว่าพยาธิอันนี้ก็เป็นอีกการอ่านลักษณะหนึ่งนะเป็นคำนามหมายถึงชื่อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันว่าในเรื่องของคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดนะในสองอย่างนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครูมีข้อความมาให้เด็กๆลองอ่านดูเดี๋ยวจะให้อ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ไหมได้รวมพลังกันสักหน่อยหนึ่งหายใจเข้าลึกๆอ่านออกเสียงดังๆให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไป

0: เป็นยังไงเรื่องราวของอันนี้มีตัวละครกี่คน
1: 2
0: คนไปทำอะไรลูก
1: ไปซ
0: ื้อของที่ตลาดใช่ไหมซื้อของเยอะแยะมากมายเลยใช่หรือเปล่าแล้วก็ไปเจออะไร
1: รถชน
0: กันจำนวนกี่คัน
1: 4
0: คันแล้วก็มีคนบาดเจ็บ2คนเสียชีวิต1คนอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุตินะครับสมมุติขึ้นมาเด็กๆอ่านแล้วทีนี้ครูมีคำถามว่าอ่านจากบทอ่านเนี่ยที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่นะปรากฏคำซ้ำๆแบบใดมากที่สุด
1: เจออ
0: ะไรลูกเจอตัวเลขใช่ไหมตรงไหนมีตัวเลขบ้างใครจะออกมาเขียนให้เพื่อนดูนะขอตัวแทนสักคนนึงได้ไหมมาวงกลมให้ดูหน่อยว่าตรงไหนที่เป็นตัวเลขบ้างออกมาเลยเจทูก็ได้มาเจทูเจทูเจทูวงกลมตัวเลขให้เพื่อนดูนะว่ามันมีตรงไหนบ้างเอาให้หมดเลย2ตรงไหนอีกลูกเพื่อนๆช่วยกันบอกเร็ว
1: 2 3 4 2 1
0: หมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ยทีนี้ถามต่อว่านอกเหนือจากตัวเลขแล้วเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าคำที่มันเป็นตัวเลขแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรมันบอกจำนวนหรือบอกกำหนดดูดีๆนะบอกจำนวนหรือบอกกำหนดลูกจำนวนใช่ไหมให้รู้ว่าไปตลาดกันกี่คน
1: 2
0: คนเนี่ยมันคือการบอกจำนวนนะร้านที่2มันคือบอกอะไรลูกจำนวนว่ามันเป็นร้าน1ร้าน2ใช่ไหมผักกาด3หัวเห็นไหมบอกจำนวนของผักกาดนี่แหละคำพวกนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชนิดของคำในภาษาไทยนะเขาเรียกว่าคำเกี่ยวกับจำนวนนอกเหนือจากนั้นมีคำอะไรอีกบ้างที่มันบอกเกี่ยวกับจำนวนได้บ้างอะไรลูก
1: แรก
0: แรกแสดงว่าแปลว่าอะไรก็คือ1ใช่ไหมมีอะไรอีกสุดท้ายสุดท้ายนี่แปลว่าอะไรสุดท้ายท้ายสุดก็คือลำดับสุดท้ายเลยมีสมมติว่ามี10ลำดับก็ถือว่าเป็นลำดับที่10นะเนี่ยสุดท้ายนอกเหนือจากนั้นอันนี้ก็บอกได้ประมาณเห็นไหมมันเกี่ยวกับจำนวนยังไงประมาณ3กิโลกรัมแสดงว่ามันถึง3ไหมลูกถึงไหมไม่ถึงนะคำพวกนี้มันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายนะถือว่าเป็นหนึ่งในชนิดของคำเขาเรียกว่าเป็นคำเกี่ยวกับจำนวนคำว่าประมาณมันก็บอกความประมาณของ3ถูกไหมคำว่าแรกเนี่ยมันก็เกี่ยวกับจำนวนนั่นแปลว่าเราไม่ต้องใช้คำว่า1ใช้คำว่าแรกแทนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นลำดับสุดท้ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำเกี่ยวกับจำนวนนะครับและนอกเหนือจากนั้นจะมีคำอีกหนึ่งประเภทก็คือคำบอกกำหนดรู้จักไหมคำบอกกำหนดคืออะไรบอกกำหนดว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ระยะไหนประมาณนั้นนะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ดูนะครับต่อมาจากคำที่แสดงจำนวนคำแสดงลำดับเนี่ยหรือคำที่บอกกำหนดนักเรียนเจออยู่ใช่ไหมเมื่อสักครู่เราก็วิเคราะห์กันไปแล้วเนาะก็มีเจทูออกมาเขียนอันนี้ก็ข้ามไปนะครับทีนี้ต่อมาก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะมาดูจุดประสงค์กันก่อนว่าเด็กๆจะเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้อันแรกเลยก็คือต้องรู้ความหมายก่อนว่ามันคืออะไรรู้ความหมายเสร็จแล้วรู้หน้าที่ของคำจำนวนคำบอกกำหนดจำแนกให้ได้นะว่ามันคืออะไรครูมีคำมาในประโยคมาเด็กๆต้องจำแนกออกให้ได้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้คำแล้วก็การจำแนกชนิดของคำต่างๆเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นพื้นฐานของการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้คือจุดประสงค์สำหรับวันนี้คิดว่าได้ไหมเราปักธงไว้แล้วต้องทำให้ได้3อย่างนี้นะครับต่อไปมาเพิ่มเติมความรู้กันคำเกี่ยวกับจำนวนเด็กๆดูที่หน้าจอคำเกี่ยวกับจำนวนวันนี้จะสอนทั้งหมด4ประเภทนะอันแรกคืออะไรดูซิอันแรกประเภทที่1คือ
1: คำบอกจำนวน
0: คำบอกจำนวนอันที่2คือ
1: คำบอกลำดับ
0: คำบอกลำดับอันที่3คือ
1: คำหน้าจำนวน
0: และสุดท้ายทั้ง4อย่างนี้มีความแตกต่างกันนะคำบอกจำนวนก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งคำบอกลำดับก็อีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันไหม2อย่างนี้ ่ะลองเดาดูซิว่าเรายังไม่ได้เรียนเนื้อหาแต่ว่าลองคาดการณ์ดูว่ามันน่าจะแตกต่างกันยังไงบอกจำนวนเช่นอะไร1เลขที่1เลขที่2เลขที่3ถูกมั้ยลูกเนี่ยบอก1 2 3บอกจำนวน20 30 40อย่างเงี้ยมีเงิน 1,000 บาทเนี่ยบอกจำนวนนะบอกลำดับเช่นลำดับที่1เห็นไหมลำดับที่2อะไรนะคันแรกรถคันแรกรถคันที่2คันกลางคันสุดท้ายเนี่ยมันบอกลำดับเห็นไหมมันแตกต่างกันนะแล้วก็คำหน้าจำนวนคำหน้าจำนวนเช่นอะไรลูกประมาณ3กิโลกรัมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเนี่ยคำว่าประมาณมันก็อยู่หน้าจำนวนนะหลังจำนวนหลังจำนวนคืออะไรหลังจำนวนรู้ไหมคำหลังจำนวนเช่นครูมีเงิน 1,000 บาททวนคืออะไรคำว่าทวนใช่ไหมนั่นแหละคือคำหลังจำนวนคำพวกนี้จะคุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับไปดูอันแรกกันคำบอกจำนวนนะคำบอกจำนวนก็คือคำที่มีความหมายถึงจำนวนเช่น1 2 3แบบนี้ก็เห็นไหมบอกจำนวนทุกหลายกี่บางครึ่งนะมักจะปรากฏหน้าคำลักษณะนามหน้าคำนามหรือหลังคำกริยาที่ต้องเติมเต็มอันนี้อาจจะยากไปนะแต่ว่าให้เด็กๆดูที่ตัวสีชมพูนะดูแค่ตรงนี้เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้มันก็สามารถเป็นคำบอก

0: จำนวนได้ยกตัวอย่างประโยคเช่นอะไรมาดูประโยคจะเห็นชัดขึ้นเราจะซื้อหนังสือ2เล่มอยู่ตรงไหนลูกคำบอกจำนวน
1: 2
0: เห็นไหมเขาบอกว่าปรากฏหน้าคำลักษณะนามปรากฏหลังคำนามเห็นไหมคำนามคือคำว่า

0: 3พรานอาสาล่าช้างที่ตกมันบอกจำนวนว่ามีจำนวนมีนายพรานจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: 3ใช่ไหม3พรานก็บอกจำนวนว่ามีนายพรานทั้งหมด3คนนะต่อไป13ทหารมีทหารกี่นาย
1: 13
0: ใช่ไหมออกรบตาย7รอด6เห็นไหมเนี่ยจำนวนว่ามีคนตาย7คนรอดชีวิต6คนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคนะครับบอกจำนวนนะอันนี้ผ่านได้ไหมเนี่ย
1: ผ่านได
0: ้นะยากไหมไม่ยากข้างหลังผ่านได้หรือเปล่าอัดได้นะมะลิสุชาวดีโอเคถ้าอย่างนั้นอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับทีนี้ครูไปต่อที่อันที่2คือคำบอกลำดับคำบอกลำดับคืออะไรคือคำที่แสดงลำดับได้แก่คำที่บอกจำนวนประเภทตัวเลขที่ปรากฏกับคำว่าที่ก็คือหมายความว่าเรามีคำที่เป็นตัวเลขอ่ะ1 2 3 4แล้วเอาคำว่าที่มานำหน้าเห็นไหมก็จะเป็นที่1ที่2ที่3แบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคำบอกลำดับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับอันนี้เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรลูกหนูไปแข่งกีฬาวิ่งนะเราวิ่งได้ลำดับที่1เนี่ยบอกลำดับและหรือวิ่งได้ลำดับที่โลอย่างเงี้ยก็บอกลำดับนะและคำว่า1ที่ออกเสียงว่า1เป็นภาษาพูดนะเพราะว่าไวยากรณ์แบบใหม่เนาะเขาก็จะรวมทั้งภาษาพูดภาษาเขียนหมดเลยออกเสียงว่า1เช่น1ขอปากกาด้าม1อย่างเงี้ยบอกได้มั้ยก็ได้นะหรือว่ายังไงดีตัวอย่างประโยคที่ว่า1ใครคิดได้บ้างมีมั้ยเช่นอะไรดีอะไรนะลูกที่1อะไรนะสอบได้ที่1ใช่หรือเปล่ามันได้มั้ยมันพูดได้มั้ยแบบนี้สอบได้ที่1ยังไม่เป็นไรมาดูต่อคำว่า1นะออกเสียงว่า1มันก็หมายถึง1นั่นแหละทีนี้เดียวแปลว่าอะไรเดียวคนเดียวเขามีลูกคนเดียวแสดงว่าอะไรลำดับที่1ถูกไหมคนเดียวแรกคือลำดับที่เท่าไหร่แรก1นะสุดท้ายก็ลำดับหลังท้ายไปเลยหรือว่าหน้าหลังอย่างเงี้ยคนข้างหน้าคนข้างหลังคนกลางเนี่ยบอกลำดับได้หมดเลยที่โลรู้จักไหมที่โลที่โลคือที่เท่าไหร่ลูก
1: ส
0: ุดท้ายเลยบวยรู้จักบวยไหมบวยคืออะไรบวยสุดท้ายเหมือนกันแล้วก็รั้งท้ายอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับถ้าเจอคำลักษณะแบบนี้นะเราจะเรียกว่าคำบอกลำดับไปดูตัวอย่างประโยคกันประโยคนี้ J2 สอบได้ลำดับที่1เห็นไหมบอกลำดับหรือเปล่าบอกว่าได้ลำดับที่1ต่อไปต้นหนาวเข้าห้องคนสุดท้ายต้นหนาวไปไหนมาทำไมเข้าห้องคนสุดท้ายอันนี้บอกลำดับว่าเท่าไหร่ลูกสุดท้ายเลยใช่ไหมต่อไปคนโปรดเข้าแถวตรงกลางลำดับตรงไหนตรงกลางใช่หรือเปล่าเนี่ยคือตัวอย่างคำบอกลำดับโอเคนะผ่านได้หรือเปล่าตรงนี้แตกต่างกับคำบอกจำนวนอย่างไรแตกต่างยังไงลูกคำบอกลำดับกับคำบอกจำนวนไหนลองดูซิครูจะถามแล้วนะไม่มีใครคุยกับครูครูจะสุ่มแล้วนะเอาใครดีเอ่ยเลขที่ต้องคุยกับครูวันนี้คือเอาผู้หญิงผู้ชายดีวันนี้ให้สุภัชชาจับใช่18ณัฐรดาณัฐรดานรดาอธิบายได้ไหมลูกว่าคำบอกจำนวนใช่ไหมเรียนไป2แบบแล้วเนาะกับคำบอกลำดับเนี่ยมันต่างไงลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงได้ไหมลูกเชิญครับ
2: คำบอกลำดับอยู่ข้างหลังค่ะ
0: แล้วยังไงต่อลูกแล้วคำบอกจำนวนหลังเป็นยังไง
2: อยู่ตรงกลางของคำกริยาแล้วก็อยู่ข้างหลังของคำกริยาแล้วก็

0: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องบอกรายละเอียดขนาดนั้นก็ได้ลูกเอาหมายถึงว่ามันเป็นคำลักษณะยังไงคำบอกจำนวนเป็นคำลักษณะยังไงมันเป็นยังไงลูกหมายถึงอะไร
1: จำนวน
0: หมายถึงจำนวนเช่นอะไร
1: 1 2 3
0: 1 2 3แต่คำบอกลำดับเนี่ยมันแสดงลำดับถูกไหมบอกจำนวนกับแสดงลำดับแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างไหม
1: แตกต่าง
0: แตกต่างบอกจำนวนเช่นอะไรหนูมีขนมจำนวน3ห่อนะเนี่ย3เนี่ยคือบอกจำนวนแล้วแต่ถ้าบอกลำดับคืออะไรวันนี้หนูเข้าห้องลำดับเป็นคนที่3ใช่หรือเปล่าอ่ะเนี่ยเห็นไหมแตกต่างกันนะถึงแม้ว่ามันจะมีคำ1 2 3อะไรพวกนี้คล้ายๆกันแต่ว่าเจตนาการสื่อสารไม่เหมือนกันนะอ่ะณัฐรดาขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนด้วยครับผ่านได้จริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมีใครจะสรุปอีกไหมมีอีกไหมโปรดยืนโปรดลองยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำบอกจำนวนฟังให้ดีนะคำบอกจำนวนและคำที่บอกลำดับอย่างละหนึ่งประโยคได้ไหมเชิญ
1: เพื่อนสองคนกำลังเดิน
0: อันนี้เป็นบอกอะไรลูกบอกจำนวนหรือบอกลำดับ
1: จำนวนครับ
0: จำนวนถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากเลยอ่ะขออีกหนึ่งอันถ้าบอกลำดับล่ะ
1: น้องของผมสอบได้ที่หนึ่ง
0: มีคำว่าอะไรทำไมถึงบอกว่าเป็นบอกลำดับมีคำว่าอะไร
1: ที่หนึ่งครับ
0: ที่หนึ่งถูกต้องอ่ะปรบมือดังๆให้โปรดด้วยสุดยอดมีใครไม่เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยมีไหมฝั่งนี้เข้าใจอยู่ใช่ไหมลูกเข้าใจนะสองอันนี้แตกต่างกันนะไม่เหมือนกันนะครับบอกจำนวนก็แสดงจำนวนไปเลยว่ามีเท่าไหร่อย่างไรบอกลำดับก็แค่แสดงลำดับนะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปทีนี้ไปดูประเภทที่3อันนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงก็คือคำหน้าจำนวนคำหน้าจำนวนคือคำที่ปรากฏอยู่หน้าคำบอกจำนวนงงไหมเนี่ยงงไหมอ่ะดูชำแหละไปทีละข้อความคือคำที่ปรากฏอยู่หน้าคำบอกจำนวนแสดงว่ามันต้องมีคำบอกจำนวนมาก่อนถูกไหมลูกเช่นอะไรเช่นมีคำว่า2เขียนไว้ก่อนนะมี2มาแล้วเนี่ยคือคำบอกจำนวนและมักมีคำลักษณะนามตามต้องมีอะไรตาม2มาไม่ใช่3สิคำลักษณะนามอ้าวเช่นอะไรลูกคำลักษณะนามคนก็ได้นะคน2คนใช่มั้ยอะอะไรอีกปากกาปากกาเรียกเป็นอะไรปากกา
2: ด
0: ้ามอ่ะครูเขียนว่าด้ามก็ได้อ่ะปากกาด้ามเนี่ยมีคำลักษณะนามตามมาเห็นไหมทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าคำหน้าจำนวนจะขยายความหมายของคำบอกจำนวนแปลว่าอะไรลูกขยายความหมายของคำบอกจำนวนอีกทีหนึ่งเช่นอะไรลูกอีกสักตั้งทั้งเพียงประมาณเกือบราวเกือบราวกว่านะทีนี้ลองเลือกมาสิคุณเลือกคำว่าตั้งก็ได้อะคุณเลือกคำว่าตั้งมาเติมหน้าคำว่าสองก็จะเป็นตั้งใช่ไหมลองอ่านดูสิว่าสมมติว่าแต่งประโยคมา J2 มีปากกาตั้ง2ด้ามเห็นไหมเนี่ยตรงไหนเป็นคำหน้าจำนวนก็คือคำว่าตั้งสรุปได้ว่าคำหน้าจำนวนจะปรากฏอยู่หน้าคำบอกจำนวนโอเคไหมงงไหมเนี่ยงงหรือเปล่าลองมาดูตัวอย่างประโยคกันประโยคนี้มัดไหมจะซื้อเสื้ออีก2ตัวอยู่ไหนเอ่ยมัดไหมไม่มาอีกแล้วอ่ะมัดไหมจะซื้อเสื้ออีก2ตัวตรงไหนลูกคำหน้าจำนวนอีกเห็นไหมคำว่า2เป็นคำอะไรบอกจำนวนคำหน้าจำนวนก็จะอยู่ข้างหน้านะต่อไปการดาเลี้ยงแมวตั้ง4ตัวตรงไหนคำว่าเป็นคำหน้าจำนวนลูกเร็วคิดตั้งต่อไป

0: ไรกองทัพมีเงินประมาณ5ล้านตรงไหนลูกคำว่าอะไรประมาณกองทัพมีเงิน5ล้านจริงหรือเปล่าไม่จริงอ่ะกองทัพมีเงินประมาณ5ล้านเห็นไหมมันอยู่หน้าคำว่า5เนี่ยคือคำหน้าจำนวนสรุปได้ว่าอ่ะสรุปนะคำหน้าจำนวนจะอยู่นำหน้าคำบอกจำนวนเข้าใจหรือเปล่ามันต้องอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยคำบอกจำนวน2 4 5เนี่ยคำพวกนี้นะเป็นคำหน้าจำนวนผ่านได้หรือเปล่า
1: ผ่านได
0: ้แน่ใจนะถ้าแน่ใจเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดทีนี้สุดท้ายของคำเกี่ยวกับจำนวนก็คือคำหลังจำนวนมีคำหน้าจำนวนก็ต้องมีคำหลังจำนวนคำหลังจำนวนก็คือคำที่ปรากฏอยู่ที่ไหนลูกหลังคำบอกจำนวนเหมือนเดิมเลยเรามีคำบอกจำนวนมาแล้วก็มีคำที่ปรากฏอยู่ด้านหลังนะอาจจะปรากฏอยู่หน้าหรือหลังคำลักษณะนามก็ได้หมายความว่ามันอยู่ข้างหลังคำบอกจำนวนแต่มันจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังก็ได้ของคำลักษณะนามเช่นกว่าเศษพอดีท้วนอันนี้ไม่ยากนะยกตัวอย่างประโยคที่บอกว่ากล้ามีน้ำหนัก30กิโลกรัมพอดีตรงไหนเอ่ยคำว่าพอดีมันอยู่หลังจำนวนไหมลูกอยู่ไหม30กับคำว่าพอดีอันไหนมาก่อนกัน
1: 30
0: มาก่อนเห็นไหมก็ตามที่เขาบอกเลยว่ามันจะอยู่หลังคำบอกจำนวนจะอยู่หน้าของคำลักษณะนามก็ได้หรืออยู่หลังก็ได้แต่ในประโยคนี้อยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่หลังเพราะว่าลักษณะนามก็คือคำว่ากิโลกรัมไปดูต่อมะลิมีเงินพันกว่าบาทตรงไหนลูก
1: กว
0: ่าใช่ไหมไหนบอกคำบอกจำนวนดูซิอยู่ตรงไหนคำว่าอะไรไม่ใช่คำบอกจำนวนคำว่าอะไรลูกพันแต่คำหลังจำนวนคือคำว่าก
1: ว
0: ่าคำอันนี้คือคำอะไรลักษณะนามใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ข้างหน้าลักษณะนามแต่ในประโยคนี้อยู่หลังลักษณะนามไม่ผิดนะอยู่ได้เหมือนกันนะครับต่อมาสุดท้ายเนยมีเงิน20บาทถ้วนน้อยจังโอเคเนยมีเงิน20บาทถ้วนยังไงต่อคำบอกจำนวนหาซิเนยคำบอกจำนวนอยู่ไหนคำบอกจำนวนลูกจำนวนอยู่ตรงไหนอะไรนะ20ถูกไหม20แต่คำหลังจำนวนคือคำว่า
1: ท้วน
0: นะอันนี้คือลักษณะของคำหลังจำนวนเข้าใจไหมเนี่ย
1: ได
0: ้ใจนะครูผ่านได้จริงๆใช่ไหมโอเคคำหลังจำนวนสรุปแล้วทั้งหมดที่เรียนมา4แบบนี้เราเรียกว่าคำเกี่ยวกับจำนวนนะไม่ว่าจะเป็นบอกจำนวนบอกลำดับหน้าจำนวนหลังจำนวน4อย่างนี้เรียกรวมๆกันว่าเป็นคำเกี่ยวกับจำนวนนะผ่านได้หรือเปล่าคำเกี่ยวกับจำนวนได้จริงๆมันไม่ยากหรอกลูกมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมเนาะคำพวกนี้เจออยู่แล้วเราแค่ไปวิเคราะห์เฉยๆว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนเราจะเรียกมันว่าอะไรแค่นั้นเองทีนี้ไปต่ออีก2อย่างคำบอกกำหนดอันนี้ไม่ยากนะคำบอกกำหนดก็จะง่ายกว่าเมื่อสักครู่นิดนึงคำบอกกำหนดเนี่ยมีอยู่2ประเภทย่อยๆอันหนึ่งคือบอกกำหนดชี้เฉพาะแสดงว่าเจาะจงลงไปเลยจิ้มลงไปเลยนะอันที่2คือบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะไปดูกันว่ามันคืออะไรไปดูอันแรกกันเด็กๆอ่านคำนิยามได้ไหมสีดำนะตรงสื่อสีดำพร้อมกัน1 2 3เป็นยังไงลูก

0: โอเคคำบอกกำหนดชี้เฉพาะมีจำนวนกี่คำ
1: 8
0: คำเท่านั้นไม่มีเกินนี้แล้วนะเอาง่าย

0: ้เลยคือเป็นคำที่ขยายนามก็คือคำนามนะครับเพื่อบอกกำหนดชี้เฉพาะว่าคำนามนั้นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเห็นไหมมันบอกคำนามอ่ะขยายคำนามว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคำบอกกำหนดเนี่ยเป็นคำที่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายของนามวลีคืออยู่สุดท้ายเลยอยู่สุดท้ายเสมอนะแล้วก็มีจำนวน8คำอ่ะเด็กๆลองดูสิว่านี่นั่นโน่นนู่นมันน่าจะใกล้หรือไกล4คำนี้เช่นนี่ครูชี้มาที่ปากกาบอกว่านี่อันนี้ใกล้หรือไกลเนี่ย
1: ใกล
0: ้ใกล้นั่น
1: ใกล้
0: หือแล้วท่านนี้โน้นนั้นนู่นนู่นอย่างเงี้ยคือใกล้หรือใกล้มันต่างกันนะความรู้สึกกับความหมายของคำมันต่างกันนะอ่ะดูสีชมสีม่วงก่อนนี่นั่นโน้นนู่นเนี่ยมันก็ลักษณะใกล้ใช่ไหมเนี่ยอยู่ในห้องก็ถือว่าใกล้แต่ถ้านี้นั้นโน้นนู้นเนี่ยมันคือไกลไปเลยใช่ไหมเนี่ยมันบอกระยะว่าใกล้หรือไกลเขาเรียกว่าเป็นคำบอกกำหนดใช่ไหมกำหนดระยะนะครับอันนี้ยากไหมมีแค่8คำเองยากเปล่าไม่ยากอ่ะลองมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างก็คือนิยายนี่ใครเป็นคนแต่งอันนี้น่าจะใกล้หรือไกล
1: ใกล้
0: ใกล้ใช่ไหมก็แหละเราอยู่ตรงนี้เองนะนิยายนี่ใครเป็นคนแต่งเสื้อนั่นยังไม่ได้ซักใกล้ไหมใกล้นะอ่ะเสื้อตัวโน้นราคาแพงตัวโน้นอ่ะราคาแพงใกล้หรือไกล
1: ใกล
0: ้เนี่ยมันบอกระยะบอกกำหนดนะอันนี้ยากไหมลูกยากหรือเปล่าไม่ยากทีนี้ถ้าไม่ยากอยากจะมีคนเก่งสัก2คนได้ไหมลองมาเอาเลือกเอาคำบอกกำหนดเนี่ยมาแต่งประโยคดูสิว่าเธอจะแต่งได้อย่างไรเอาตรงไหนก็ได้มีให้เลือก8คำช้อปปิ้งได้เลยคนแรกก็คือใครดีนะพูดออกมาเลยก็ได้ไม่ต้องเขียนนะจะได้เร็วๆขอจับ2คนพร้อมกันเลยคนผู้โชคดีวันนี้คืออุ๊ยน่าจะเป็นผู้หญิง16และ23ใครเอ่ยปนัดดาแล้วก็พัฒนาใครจะพูดก่อน ปนัดดาก่อนใช่ไหมลูกอ่ะปนัดดายืนเลยพัฒนาเตรียมตัวนะปนัดดาหนูชอบคำไหนหนูเอาคำไหนลูก8คำนี้หนูชอบคำไหน
2: นั่นค่ะ
0: คำว่าน
2: ั่น
0: นั่นใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆฟังนะว่าปนัดดาจะแต่งประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะลองพูดมาลูกว่าหนูจะแต่งยังไง
2: เสื้อตัวนั้นเสื้อตัวนั่นทำไมสวยจัง
0: เสื้อตัวนั่นทำไมสวยจังมันควรจะเป็นนั่นหรือเป็นนั้นมันต่างกันไหมความหมายต่างกันแต่เพื่อนแต่งประโยคถูกไหมถูกอ่ะถ้าเป็นคำว่านั้นก็แต่งว่าเสื้อตัวนั้นทำไมสวยจังได้แต่ถ้าเป็นนั่นล่ะอ่ะลองแต่งใหม่สิคำว่านั่นใช้เป็นไหมคำนี้คำว่านั่นคำว่านั่นลูกคำว่านั่นมันน่าจะเป็นใกล้ๆใช่ไหมเช่นอะไรนั่นอะไรใช่ไหมแต่ไม่ให้เอาประโยคที่ครูพูดแล้วนะฮะไม่ให้ลอกนะหนูต้องแต่งใหม่เร็วๆไม่งั้นไม่ให้นั่งนะเพื่อนๆฟังลูกฟัง
2: ของอยู่นั่น
0: ของอยู่นั่นได้ไหมได้โอเคเชิญพัฒนาพัฒนาเอาคำว่าอะไรลูกพัฒนาน
3: ูนค่ะ
0: นูนอ่ะลองดูสินูน
2: เสื้อตัวนูนแพงกว่าเดิมค่ะ
0: เสื้อตัวนูนแพงกว่าเดิมถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้หลากหลายมากเลยเนาะตัวอย่างประโยคที่ครูยกมาก็มีแต่เสื้อนักเรียนก็ลอกครูทั้ง2คนเลยอ่ะจริงๆแล้วควรจะฝึกการคิดมากกว่านี้นะลูกนะเราจะได้เนี่ยประโยคมันแต่งได้หลากหลายมากมายเลยเราใช้กันทุกวันน่ะเราก็หยิบมาสักอันนึงนะอ่ะไปดูต่ออันนี้น่าจะผ่านได้เนาะผ่านได้ไหมได้อ่ะต่อไปไปดูอันสุดท้ายคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะแสดงว่าไม่มีการระบุเจาะจงและเมื่อสักครู่นี้ชี้เฉพาะลงไปว่ามันคือเสื้อตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นอะไรต่างๆแต่อันนี้คือไม่ชี้เฉพาะและมันก็คือคำขยายนามเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการระบุระยะว่าใกล้หรือไกลนะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ตรงที่ว่าขยายคำนามเหมือนกันแต่อันนี้จะไม่ระบุระยะเมื่อสักครู่ระบุระยะใช่ไหมว่านี่นั่นโน่นต่างๆแต่อันนี้ไม่ระบุแล้ว

0: แล้วก็ไม่มีการระบุแน่ชัดด้วยว่าเจาะจงว่าเป็นผู้ใดเป็นสิ่งใดเป็นชิ้นใดเป็นอะไรนะก็คือพูดแบบไม่แบบไม่ระบุยกตัวอย่างเช่นมีคำว่าอื่นมีคำว่าอื่นๆมีคำว่านานาต่างๆคำว่าอะไรต่างๆนานาคำว่าใดคำว่าไหนอะไรพวกเนี้ยนะเป็นตัวอย่างคำไปดูประโยครถคันอื่นเข้าอู่หมดตรงไหนลูกเป็นคำบอกกำหนดคำว่าอื่นเห็นไหมระบุไหมว่ารถคันไหนระบุไหมอันนี้ประโยคนี้ระบุไหมไม่ระบุเลยคันไหนก็ไม่รู้แต่ก็พูดรวมๆว่าเนี่ยรถคันอื่นเข้าอู่หมดแล้วประมาณนั้นอ่ะของอื่นๆมีคนจองแล้วทั้งนั้นแล้วของชิ้นไหนอ่ะรู้หรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมเนี่ยคือคำบอกกำหนดแบบไม่ชี้เฉพาะไม่เจาะจงนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนคนใดต้องการกระดาษครูก็ถามรวมๆใช่ไหมไม่ได้ระบุว่าเป็นคนนั้นคนนี้คนนู้นก็คือคนใดก็แล้วแต่นะครับนี่คือตัวอย่างของคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะโอเคไหมสรุปแล้วเราเรียนเรื่องคำเนี่ยคุณครูแบ่งย่อยออกเป็นทั้งหมดอันแรกนะคำเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหมลูกมี4ประเภทแล้วก็คำบอกกำหนดมีกี่ประเภทนะ2ประเภทแบบเจาะจงแบบกับไม่เจาะจงก็คือไม่ชี้เฉพาะกับชี้เฉพาะนั่นแหละนะอ่ะทีนี้อยากจะรู้ว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะเปิดไปที่ใบงานดูซิว่าจะทำได้ไหมอ่ะโรงเรียนปลายทางดูที่ใบงานด้วยนะครับมาถึงช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งอ่ะลองดูใบงานซิวันนี้ใช้ใบงานที่7นะใบงานที่7เรื่องวิเคราะห์คำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดเด็กๆ เปิดที่ใบงานเลยเปิดหรือยังเปิดแล้วนะมีทั้งหมดกี่ข้อใบงานมีกี่ข
1: ้อ
0: 10ข้อไปดูกันว่าใน10ข้อนี้ดูตัวอย่างก่อนนะครูมีตัวอย่างประโยคมาให้นะครับให้วิเคราะห์นะว่ามันคือคำอะไรการวิเคราะห์นะเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ลงไปเลยว่ามันเป็นประเภทย่อยๆของคำนั้นคืออะไรโอเคไหมไม่ใช่ว่าบอกเกี่ยวกับจำนวนคำบอกกำหนดเฉยๆไม่เอาต้องระบุย่อยลงไปอีกว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกบอกว่าเสื้อตัวโน้นราคาแพงมันเป็นคำอะไรลูกคำว่าโน้นอ่ะเป็นคำอะไรบอกกำหนดแล้วชี้เฉพาะหรือไม่ชี้
1: เฉพาะ
0: ชี้เฉพาะเนี่ยเราก็เขียนว่าคำบอกกำหนดชี้เฉพาะโอเคนะเข้าใจการทำงานใช่ไหมประทางทำอยู่ใช่ไหมลูกมาดูใบงานกันในข้อแรกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์เนาะแล้วก็หนูก็เขียนลงในใบงานตัวเองข้อ1ก่อนอ่านประโยคข้อ1พร้อมกันเชิญครับคำที่กำหนดให้ก็คือคำว่าอีกทีนี้เด็กๆตอบสิว่าอีกเป็นคำอะไรคำหน้าจำนวนถูกต้องเราก็เขียนลงในนี้เลยว่าคำหน้าจำนวนทุกคนเขียนลงไปเลยทีนี้ไปดูต่อข้อที่2ข้อที่2อ่านพร้อมกันคำที่กำหนดคือคำว่า
1: ที
0: ่3บอกได้ไหมว่ามันคืออะไรลูกคำอะไรนะคำบอกอะไรบอกลำดับเก่งมากเอาเขียนลงไปเลยเขียนว่าคำบอกลำดับอันนี้คือการทำใบงานเข้าใจแล้วใช่ไหมทำได้นะถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เวลาเด็กๆสักประมาณ10นาทีในการทำใบงานข้อที่3ถึงข้อที่10นะ8ข้อนี้ทำเองนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะเชิญได้เลยครับ

0: าล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วในการทำใบงานนะครับเรามาร่วมกันเฉลยใบงานกันดีกว่าเนาะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับลองดูว่าเราจะสามารถระบุหรือก็วิเคราะห์คำต่างๆที่เราได้เรียนกันไปได้หรือเปล่านะมาดูอันแรกกันนะครับในการเฉลยใบงานข้อแรกนะข้อ1ข้อ2เนี่ยเราเฉลยกันไปแล้วเนาะข้อ1คือแม่ขอซื้อผักอีก2อย่างก็เป็นคำอะไรลูกคำหน้าจำนวนก็คือมันอยู่หน้าเลข2เนาะ2เนี่ยเป็นคำบอกจำนวนอ่ะน้องชายสอบได้ที่2เป็นคำอะไรบอกลำดาบเก่งมากอ่ะใครถูกที่3ครูพูดว่าอะไรเมื่อกี้ที่2โอเคโอเคสอบได้ที่3อ่ะบอกลำดับนะครับอ่ะต่อไปข้อที่3ละครเรื่องนี้สนุกมากคำว่านี้เป็นคำอะไรเอ่ย
1: บอก
0: อะไรบอกตอบดังๆบอกกำหนดชี้เฉพาะนะอย่าลืมนะมีแค่8คำเท่านั้นนะครับนายพรา2คนออกล่าสัตว์ป่าเลข2นี่ง่ายมากเลยคำอะไรลูกคำบอกจำนวนถูกไหมถูกใส่เครื่องหมายถูกเลยถ้าไม่ถูกแก้ไขด้วยนะครับแก้ไขก็คือ เขียนลงไปเราจะได้รู้ว่าเราผิดแล้วเราแก้ไขแล้วต่อมาข้อที่5ค่าไฟเดือนนี้ 1,000 บาทถ้วนคำว่าถ้วนอะไรเอ่ยบอกอะไรคำหลังจำนวนนะก็คือบอกหลังจากอันนี้หลังจากคำว่าพันนะครับข้อ6พ่อกลับบ้านตรงเวลาพอดีเหมือนคำว่าถ้วนเลยเป็นอะไรเป็นคำหลังจำนวนถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะทันไหมลูกทันไหมทันถ้าทันไปต่อข้อที่7รถคันนี้สีแดงคำว่านี้เป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะถูกต้องตรวจเลยแล้วก็ข้อ8เขาเป็นลูกคนเดียวเดียวนี่แสดงว่ามีมากหรือมีน้อย
1: น
0: ้อยน้อยนี่จำนวนเท่าไหร่ลูก1ใช่ไหมก็เป็นคำบอกลำดับนะเป็นการบอกลำดับว่าลำดับแรกนะครับต่อไปข้อ9ของชิ้นอื่นๆมีคนจองหมดแล้วคำว่าอื่นๆเป็นอะไรอันสุดท้ายเลย
1: คำบอก
0: กำหนดไม่ชี้เฉพาะถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยและก็สุดท้ายข้อที่บ้านหลังนั้นอยู่ไกลโรงเรียนตั้งหลายกิโลอะไรลูกคำหน้าจำนวนนะใครถูก10ข้อเลยโอ้โหสุดยอดปรบมือดังๆให้ตัวเองด้วยเลยครับเก่งมากคนไม่ถูก10ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าต้องผ่าน5ข้อขึ้นไปครูก็พอใจแล้วได้ไหมมีใครต่ำกว่า5ไหมไม่มีโอเคถือว่าผ่านนะครับวันนี้ก็จบแล้วเรื่องราวของคำนะคำที่เราเรียนกันก็มี2ชนิดนะครับคือคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งก็เป็นคำที่ เกี่ยวกับจำนวนเนี่ยเราจะแบ่งย่อยออกเป็น4ประเภทนะเป็นคำบอกจำนวนคำบอกลำดับคำหน้าจำนวนคำหลังจำนวนส่วนคำบอกกำหนดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบอกกำหนดแบบชี้เฉพาะแล้วก็ไม่ชี้เฉพาะเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆเราสามารถเรียนรู้ได้จากการพูดจากการสื่อสารและนำไปใช้ได้ให้ถูกต้องด้วยนะครับก็ขอฝากเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปนะฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมมาก็คือเป็นใบความรู้ที่7เรื่องคำประสมชุดกิจกรรมหัวใจเลือกคู่รู้คำประสมก็จะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ใบงานที่8เรื่องคำประสมน่ารู้อยู่ไหนเอ่ยแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปในรายวิชาภาษาไทยนะครับเรื่องคำประสมนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: ได้ทั้งหมดครับความสนุก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้กันไปในเรื่องที่เกี่ยวกับยาและการใช้ยาอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาอยู่นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่นักเรียนทุกคนควรจะทราบนะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้ยาด้วยตัวเองใช่ไหมคะทานยากินยาด้วยตัวเองนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทราบถึงอันตรายนะคะจากการที่เราอาจจะใช้ยาได้ไม่ถูกวิธีเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะระมัดระวังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีก่อนอื่นเลยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายนะคะลักษณะของพฤติกรรมนะคะหรือว่าอันตรายนะคะของการใช้ยาไม่ถูกวิธีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างและอันตรายส่งผลต่อตัวเราอย่างไรข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถหลีกเลี่ยงนะคะพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการใช้ยาอย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็พฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเรานะคะเกิดอันตรายได้นะคะและข้อที่3

0: 3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่ถูกวิธีนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเชื่อว่านักเรียนได้เรียนรู้ในวิชานี้ไปแล้วในชั่วโมงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะทราบถึงอันตรายนะคะแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะเวลาที่เราใช้ยาหรือว่าทานยาต่างๆนั่นเองทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาใช่ไหมคะใช่เปล่า
1: ใช่คร
0: ับเงียบเลยอะเงียบเลยนะคะยังจำกันได้อยู่ไหมว่ายาเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรกริบเลยกริบเลยเงียบมากในห้องเหมือนไม่มีคนอยู่เลยจำได้ไหมยามีความสำคัญกับเรายังไงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนในการตอบโดยการใช้ไมค์เนาะเมื่อกี้นี้มีคนยกมือแล้วเดี๋ยวให้มิลเล่ตอบแล้วกันนะคะเพื่อจะให้นักเรียนปลายทางได้ยินคำตอบนี้ด้วยอ่ะเชิญได้เลยค่ะ
2: ช่วยรักษาโรคต่างๆครับ
0: เยี่ยมมากนะคะยามีความสำคัญก็คือเป็นไงช่วยในการรักษาโรคต่างๆนั่นเองถ้าหากว่าเราเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะโรคบางอย่างไม่สามารถหายด้วยตัวเองได้นะคะพยายามดูแลตัวเองแล้วพักผ่อนให้เพียงพอแล้วทานอาหารทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หายดีเราก็เลยจะต้องเป็นไงต้องทานยาเนาะต้องทานยาเพื่อที่จะทำให้เราหายจากอาการป่วยต่างๆนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่ายาเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะอยู่ในปัจจัย4ใช่ไหมคะยังจำได้ไหมปัจจัย4มีอะไรบ้างมีเครื่องนุ่งห่ม
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่อาศัย
1: อาหาร
0: แล้วก็ยารักษาโรคนะคะก็คือ4อย่างนี้4อย่างนี้นะคะเห็นไหมว่าจะมียารักษาโรคอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะยารักษาโรคก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะนอกจากความสำคัญของยาแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของประเภทของยาซึ่งยาเนี่ยมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายชนิดหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบน้ำแบบเป็นผงก็มีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบแก๊สแบบก๊าซแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราก็เลยแยกประเภทของยาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะจำได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนำไปใช้นะคะได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นจำได้ไหมว่ามีกี่ประเภทนะขอเลขที่ผู้โชคดีแล้วกันในวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวครูสกิจจะสุ่มเลขที่นะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลขที่แล้วก็ได้เลขที่ใครนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนในห้องนี้เดี๋ยวเราจะตอบคำถามพร้อมๆกันเลยเลขที่ผู้โชคดีได้แก่เลขที่10มาไหมเอ่ยเลขที่10อยู่ในกลุ่มที่1นะคะผู้โชคดีคนแรกของเราประเภทของยาค่ะมีกี่ประเภทเอ่ย
3: สามประเภทครับ
0: สามประเภทไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นนะคะสามประเภทถามต้นหนาวอีกว่าสามประเภทนี้มีอะไรบ้างจำได้ไหม
3: จำไม่ได้คร
0: ับจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนถามเด็กๆทุกคนก่อนว่าที่ต้นหนาวตอบมานั้นสามประเภทถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเนาะบางทีเพื่อนอาจจะเป็นไงอาจจะลืมไปแล้วนะคะจริงๆแล้วยาที่เราแยกประเภทไปในครั้งที่แล้วมีกี่ประเภทนะ
1: 2
0: มีกี่มี2ประเภทนะคะมี2ประเภทด้วยกันนักเรียนปลายทางนะคะเลขที่10ตอบถูกกันไหมคะนะมี2ประเภทนะคะทีนี้2ประเภทนั้นมีอะไรบ้างง่ายๆเลยยาที่ใช้ภายในกับยาที่ใช้ภายนอกนั่นเองนะคะยาใช้ภายในก็คือยาที่เราสามารถนำเข้าสู่ร่างกายของเราได้ไม่ว่าจะวิธีการกินการดื่มนะคะการฉีดเข้าร่างกายหรือการหยอดเข้าสู่ร่างกายนะคะหรือว่าการสูดดมเข้าไปนะอันนี้เนี่ยเป็นยาใช้ภายในทีนี้ยาใช้ภายนอกยาใช้ภายนอกก็คือง่ายๆเลยคือยาที่เราจะใช้ภายนอกร่างกายเท่านั้นนะคะ

0: ไม่สามารถนำเข้าสู่ร่างกายได้ไม่สามารถกินเข้าไปได้นั่นเองอาจจะเป็นยาจำพวกเป็นขี้ผึ้งเป็นยาป้าทานะคะบริเวณผิวหนังบริเวณร่างกายของเราด้านนอกนะคะอันนี้ก็คือยาใช้ภายนอกนะอันนี้เป็นประเภทของยานะคะทีนี้ต้นหนาวจำได้แล้วนะสรุปว่าประเภทของยามีกี่ประเภทนะ
1: 2
0: ประเภทนะโอเค2ประเภทนะคะเพื่อนอาจจะตื่นเต้นเนาะเราไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะอาจจะหลงลืมบ้างนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องมีการทบทวนความรู้นะคะบางคนเนี่ยเป็นไงบางคนอาจจะเข้าใจผิดเหมือนต้นหนาวก็ได้ใช่ไหมล่ะนะดังนั้นเราจะต้องมีการทบทวนความรู้นะคะเพื่อนักเรียนให้เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้วิธีการใช้ยาในครั้งที่แล้วที่ได้สอนไปนะคะการใช้ยาอย่างถูกวิธีเนี่ยหลักๆเลยเรามีวิธีการใช้ยาอย่างไรถ้าสมมุติว่าเป็นยาที่เราจะต้องใช้ภายในร่างกายของเราเราจะมีวิธีการใช้ยังไงสมมุติว่าเด็กๆตอนนี้เนี่ยมีอาการป่วยเป็นไข้ไม่สบายและเราต้องการใช้ยาเราจะมีวิธีการใช้ยังไงอ่ะต้องดูอะไรก่อนอย่างแรกเลยเด็กๆก่อนที่เราจะใช้ยาเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยอาการของเราที่เราป่วยเนี่ยเราเป็นอะไรนะคะเราป่วยเป็นอะไรนะคะแล้วก็เราจะได้หยิบยาที่จะมาใช้นั้นได้อย่างถูกต้องสมมุติตอนนี้นะคะเด็กๆป่วยมีอาการเป็นไข้ปวดหัวนะคะมีอาการเป็นไข้ปวดหัวเราจะต้องกินยาอะไรดีกินยาอะไรคะ
1: พาราก
0: ินยาพาราเซตามอลใช่ไหมนะคะลดอาการไข้ปวดหัวนะคะบางคนบอกว่าต้องกินยาแต่ไปหยิบยาผิดแบบนี้เนี่ยไปหยิบยาธาตุมากินไปหยิบยาแก้ไอมากินหรือหยิบยาอะไรก็ไม่รู้มากินโดยที่ไม่ได้ดูนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอาการป่วยเป็นอะไรเราจะได้ไปหยิบยานะคะเหล่านั้นถูกนะคะสมมติว่าเราไปหยิบยาพารามาแล้วใช่ไหมทีนี้วิธีการกินยาพาราที่ถูกต้องอ่ะจะต้องทำยังไงอ่ะกินไปเลยหมดแผงจะได้หายไวๆทีเดียวได้เปล่า
1: ได
0: ้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะอ่านฉลากก่อนว่าวิธีการทานยาวิธีการใช้ยาตัวนี้เนี่ยนะคะเราต้องทานกี่เม็ดทานตอนไหนทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารหรือว่าทานเฉพาะตอนที่เรามีอาการนะคะเราจะต้องอ่านให้ละเอียดนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทานตอนไหนปริมาณที่เราจะต้องทานเข้าไปเนี่ยนะคะกี่เม็ดนะครึ่งเม็ด1เม็ดหรือ2เม็ดอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะยาบางชนิดเนี่ยนะคะเขาอาจจะใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการกินอาจจะดูอายุนะคะถ้าหากว่าอายุ 6-12 ปีนะคะควรจะกิน 1-2 เม็ดแบบนี้นะคะหรือยาบางอย่างเนี่ยดูน้ำหนักนะคะดูน้ำหนักนะอันนี้เวลาที่เราจะทานยาเราต้องอ่านฉลากดีๆนะคะว่าเขามีวิธีการทานยังไงมีวิธีการใช้ยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ยานะคะง่ายๆเลยเราต้องดูฉลากก่อนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆบอกว่าที่บ้านเป็นคนเตรียมยาให้ใช่ไหมคะใช่เปล่าเตรียมยาให้คุณพ่อคุณแม่จะเตรียมยาไว้ให้แล้วว่ายาอันนี้กินก่อนอาหารหลังอาหารดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องกินให้ตรงเวลาด้วยนะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้นะคะเพราะว่ายาอันนั้นเนี่ยใครเป็นคนกินน่ะใครกิน
1: เ
0: รากินใช่ไหมเรากินเราจะต้องรู้ว่ายาที่เรากินเนี่ยมันคือยาอะไรรักษาโรคอะไรนะคะไม่ใช่ว่ากินมั่วไปหมดกินอะไรก็กินตามนั้นนะต้องดูด้วยนะคะมันเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราเองเนาะอันนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้นะคะเดิมที่เราได้เรียนกันในครั้งที่แล้วนะคะความสำคัญของยาประเภทของยาแล้วก็การใช้ยาอย่างถูกวิธีทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะคำถามของเราในวันนี้ทีเนี้ยเวลาที่เด็กใช้ยาถ้าหากว่าเราใช้ยาผิดวิธีเขาบอกว่าให้กิน2เม็ดนะคะแต่เรากินไป 3-4 เม็ดแบบนี้ทำไงอะมันจะส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงเด็กๆคิดว่าส่งผลยังไงคะเริ่มเงียบอีกแล้วเราหาผู้โชคดีดีกว่าถ้าเริ่มเงียบแบบนี้ตอนนี้ทุกคนคิดไปด้วยนะ

0: มมุติว่าถ้าเราใช้ยาผิดวิธีใช้ยาผิดประเภทแบบนี้มันจะส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอสักหนึ่งข้อนะผู้โชคดีนะผู้โชคดีของเราในวันนี้เลขที่เท่าไหร่14เลขที่14อยู่ในกลุ่มที่4ตอบตามความคิดเห็นของเราได้เลยตามความเข้าใจของเราได้เลยค่ะ
1: กินยาผิดวิธีอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะ
0: อาจจะเสียชีวิตได้เราคิดว่ายังไงคนอื่นคิดว่าจริงไหม
2: จริ
0: งไหมเป็นไปได้นะคะเสี่ยงต่อการอาจจะทำให้เป็นไงมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะยาบางชนิดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรากินยาเขาบอกว่ายาตัวนี้ใช้ภายนอกเท่านั้นแล้วเราไม่รู้เผลอดันไปกินทำไงอ่ะกินเข้าไปในร่างกายแล้วทำไงดีหาหมอใช่ไหมคะหาหมอนะคะรีบไปหาหมอรีบไปพบแพทย์นะคะโดยด่วนเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นเวลาทานยาดูดีๆนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันตรายนะคะจากการที่เราใช้ยาไม่ถูกวิธีหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยนะคะเวลาที่เราใช้ยาเนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีจะเกิดผลอย่างไรต่อเราบ้างนะคะเด็กๆพร้อมไหม
3: พร
0: ้อมนะไม่มีใครง่วงนะมีใครง่วงหรือเปล่ามีหรือเปล่าเด็กๆชูมือซ้ายขึ้นมาค่ะยกมือซ้ายขึ้นมาเด็กๆยกมือขวาขึ้นมายังไม่ได้บอกให้เอามือซ้ายลงเลยเด็กๆยกมือซ้ายยกมือขวายกสองมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมืออะเด็กๆโบกมือไปมาโบกมือไปมาโบกมือไปมาโบกมือไปมาเดี๋ยวอย่าโบกไปโดนหัวเพื่อนนะอย่าโบกไปโดนหน้าเพื่อนนะเอามือลงนะคะแล้วตั้งใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะต่อตัวเรานะเป็นเรื่องที่สำคัญนะเวลาที่ใครที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วต้องทานยาเองเวลาเกิดอาการเจ็บป่วยจะได้รู้นะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะเกิดอันตรายได้อย่างแรกเลยนะคะการใช้ยาไม่ตรงกับโรคสมมุติว่าตอนนี้ปวดท้องมากไม่รู้เป็นอะไรปวดท้องนะคะปวดตรงกระเพาะปวดท้องตรงกระเพาะนะคะแต่ดันไปกินยาแก้ไอแบบนี้ไม่รู้เป็นยาสีดำๆอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่ายาอะไรเอามากินก่อนนะแบบนี้ทำไงอะนะคะมันก็อาจจะเป็นไงส่งผลต่อร่างกายของเราได้บางทีถ้าเรากินยาไม่ตรงกับโรคนะคะแล้วโรคที่เราเป็นอาการที่เราเป็นเนี่ยมันก็อาจจะทำไงมันจะหายไหมมันไม่หายนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะยิ่งเป็นหนักขึ้นนะคะดังนั้นต้องดูดีๆนะคะทานยาใช้ยาให้ตรงกับโรคที่เป็นมันก็จะช่วยรักษาอาการป่วยรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นได้เนาะทีนี้ค่ะต่อมาการใช้ยาเกินขนาดการใช้ยาเกินขนาดนั้นนะคะจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราและก็ถึงขั้นเสียชีวิตรู้ไหมว่าเกิดอันตรายต่อร่างกายของเรายังไงการใช้ยาเกินขนาดเด็กๆเข้าใจไหมคะว่าการใช้ยาเกินขนาดเนี้ยยังไงไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยข้างหน้าบอกว่าข้างหน้าบอกว่าสุ่มอีกแล้วครูสกิจจะสุ่มอีกแล้วอาการใช้ยาเกินขนาดคืออะไรอ่ะมีบางคนอาจจะสงสัยนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะสงสัยคำว่าใช้ยาเกินขนาดคืออะไรเลขที่ผู้โชคดีเลขที่17ค่ะคุณสกี้อยากฟังความคิดเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเข้าใจเป็นยังไงนะหาคำว่าการใช้ยาเกินขนาดคนอื่นฟังเพื่อนด้วยเชิญค่ะ

0: ติดคอค่ะ
1: กินแล้วติดคอเหรอใช้ยาอ๋อแบบยาเม็ดใหญ่เกินใช่ไหมยามันเม็ดใหญ่กินแล้วติดคออ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของเพื่อนเนาะเป็นความคิดเห็นของเพื่อนฉันนั่งค่ะฉันนั่งเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นอีกคนนึงจะดูว่าความมีความคิดเห็นต่างกันไหมใครเอ่ยเลขที่22คือใครโปรดเหรอโปรดมีความคิดเห็นไงคะว่าการใช้ยาเกินขนาดคืออะไร
2: คือแบบเม็ดมันใหญ่แบบใหญ่มากเลยครับ พอจะกินใช่ไหมมันก็กลืนลงคอไม่ได้ครับ
1: อ๋อคล้ายๆกับเพื่อนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมกินยาเม็ดใหญ่เกินกินยาเกินขนาดก็คือกินยาเม็ดใหญ่นะคะตามความเข้าใจของเด็กๆทุกคนนั่งลงและตั้งใจฟังดีๆและตั้งใจฟังดีๆอันนี้ดีมากเลยครูสกิคิดถูกแล้วที่ครูสกิถามนะคะว่ายาการใช้ยาเกินขนาดคืออะไรนะเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังนะคะคำว่าการใช้ยาเกินขนาดนะคะก็คือการใช้ยาในปริมาณที่มากเกินนะคะมากเกินความจำเป็นของร่างกายนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้เด็กๆมีอาการปวดหัวมีไข้คำว่าใช้ยาเกินขนาดก็คือปกติแล้วในวัยของนักเรียนเนี่ยเราสามารถทานครั้งละ1-2เม็ดนะคะแต่เราอยากหายไวไม่รู้เรื่องบางคนไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านฉลากนะคะกินยาเยอะจนเกินไปกิน4เม็ด5เม็ดแบบนี้แบบนี้เรียกว่าใช้ยาเกินขนาดนะคะก็คือทานยาเยอะจนเกินไปไม่ได้ว่าทานยาเม็ดใหญ่เกินนะแต่กินเยอะเกินนะคะอาจจะเขาบอกให้กิน 1-2 เม็ดแต่เรากิน3ครั้งละ3เม็ด4เม็ดแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าใช้ยาเกินขนาดนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยดูละครนะอาจจะเคยดูละครนะคะแล้วจะมันแบบว่านะคะทานยาเยอะเลยทานยาเยอะเลยนะคะกินเป็นกำๆเลยนั่นแหละแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าทานยาเกินขนาดนะกินยาเยอะจนเกินไปซึ่งมันจะส่งผลทำให้ระบบในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันทำงานหนักยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตับกับไตนะตับกับไตนะคะจะทำงานหนักอาจจะทำให้ไตวายได้นะคะแล้วก็ทำให้ตับของเราเนี่ยมันมีปัญหาได้แล้วถึงทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นไงสู้ไม่ไหวแล้วถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองนะอันนี้คือการทานยาเกินขนาดเนาะทีนี้เข้าใจแล้วนะโปรดเข้าใจแล้วนะไม่ใช่ว่าทานยาเม็ดใหญ่นะนะไม่ได้กินยาเม็ดใหญ่แล้วติดคอนะกินยาเยอะจนเกินไปนะคะกินหลายเม็ดเกินนะต่อมาค่ะการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพหรือยาที่เป็นไงหมดอายุแล้วนะคะยาหมดอายุแล้วอันนี้ก็จะไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาแต่มันก็อาจจะไปเป็นสารที่สะสมอยู่ในร่างกายเป็นสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายอันนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานยาเนี่ยเราจึงจะต้องอ่านฉลากยาก่อนทีนี้ถ้าสมมุติว่ายาที่เด็กใช้นะคะเราอาจจะนำมาใส่ซองใส่กล่องยาใช่ไหมเวลาที่เราใส่กล่องยาหรือใส่ซองยาแยกเนี่ยเราจะต้องเขียนด้วยว่ายาอันนี้หมดอายุเมื่อไหร่นะคะต้องเขียนบอกเขียนกำกับด้วยนะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาใช้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยยาตัวนี้หมดอายุแล้วหรือยังนะคะอันนี้สำคัญนะสำคัญเหมือนกับอาหารเลยเด็กๆอาหารเวลาเรากินอาหารพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรก็ตามเราก็จะต้องดูฉลากใช่ไหมว่าหมดอายุแล้วหรือยังใช่ไหมคะยาก็เหมือนกันนะคะต้องดูด้วยนะต่อมาค่ะการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมแล้วก็เป็นสารพิษในร่างกายมันก็จะส่งผลอย่างที่บอกเลยส่งผลต่อไตส่งผลต่อตับของเรานั่นเองบางคนเนี่ยมีอาการแบบปวดหัวนิดนึงอ่ะกินยาแก้ปวดหัวกินยาพาราแล้วเดี๋ยวปวดท้องอ่ะเดี๋ยวกินยาแล้วนะคะใครที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็กินยาบ่อยๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะคะเด็กๆไม่ดีนะจำไว้เลยว่า การกินยาบ่อยๆไม่ดีนะคะเพราะว่ายาเหล่านั้นเนี่ย

มันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็เกิดเป็นสารพิษดังนั้นถ้าหากว่าเด็กๆมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆให้เราพยายามเป็นไงพยายามรักษาให้มันหายเองแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคะอาการเจ็บป่วยยังไม่หายอันเนี้ยอาจจะ

0: ่อนนะคะไม่ใช่ปวดหัวปุ๊บกินยาเลยแบบนี้นะยามันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเราแล้วเกิดเป็นสารพิษได้การทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งจะทำให้เกิดอาการดื้อยาดื้อยาคืออะไรอ่ะขอสุ่มเลขที่แล้วกันหลายคนอาจจะสงสัยคำว่าดื้อยาทานยาไม่ครบแล้วมันส่งยังก็มันหายแล้วอ่ะนะคะก็มันหายแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะนะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นกันดีกว่าเลขที่ผู้โชคดี24คือใครกลุ่มที่4เรามาฟังเกณฑ์หน่อยเกณฑ์คิดว่าคำว่าอาการดื้อยาคืออะไร
1: ไม่อยากกินยาค่ะ
0: ไม่อยากกินยาดื้อยาไม่อยากกินยานะคะใครไม่อยากกินนะเราใช่ไหมตัวเราเองไม่อยากกินยาแล้วโอเคค่ะนั่งลงเดี๋ยวเรามาฟังอีกคนหนึ่งบ้างว่ามีความคิดเห็นเหมือนกับเกณฑ์ไหมนะ28ใครเอ่ยใครเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งลุ้นมากเลยอาการดื้อยาคืออะไรตามความคิดของเรา
2: อาจจะกินแล้วไม่หายค่ะ
0: กินแล้วไม่หายคือยังไงอ่ะอ๋อหมายถึงว่าเรากินยาไปแล้วแต่อาการของเรามันยังไม่หาย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยนะอาการคำว่าอาการดื้อยานะคะถ้าหากว่าเด็กๆมีอาการเจ็บป่วยนะอย่างที่บอกนะมีอาการเจ็บป่วยแล้วเราทานยาไม่ครบสมมุติว่ายานี้เนี่ยนะคะยาที่หมอเขาให้มาเนี่ยนะคะเขาให้มาให้เรามากินเนี่ยนะคะประมาณ1เดือนสมมุตินะคะประมาณ1เดือนยานี้นะใช้เวลาประมาณ1เดือนถึงยาจะหมดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเรากินไปแล้วครึ่งเดือนอาการเจ็บปวดของเรามันหายแต่ยายังไม่หมดยายังเหลืออยู่นะคะแต่อาการเจ็บปวดของเราเนี่ยมันหายแล้วนะคะทีนี้เวลาครั้งต่อไปที่เด็กๆมีอาการเจ็บป่วยแบบนี้อีกเนี่ยนะคะเราจะใช้ยาตัวเดิมไม่ได้แล้วนะคะมันจะเกิดอาการดื้อยาเพราะว่าเรากินยาไม่ครบนะคะไม่ครบตามที่หมอเขาแนะนำตามที่หมอเขาให้กินอาการดื้อยาก็คือการที่เราใช้ยาตัวเดิมไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราใช้ยาตัวนี้อยู่กินไปแล้วหายรอบนี้กินแล้วหายแต่เรากินยาไม่หมดนะมียาเหลืออยู่ยังกินไม่หมดครั้งต่อไปเราจะใช้ยาตัวนี้ไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าอาการดื้อยาร่างกายของเรามันบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยใช้กับฉันไม่ได้แล้วเชื้อโรคอันนี้มันไม่ตอบสนองต่อยาตัวนี้ดังนั้นในครั้งต่อไปเราจะใช้ยาที่มันแรงขึ้นนะคะยาที่มันยาตัวแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนเนี่ยนะคะมีอาการเจ็บป่วยนะคะหมอหรือเภสัชกรที่เขาจ่ายยามาเนี่ยจ่ายยามาแค่ไหนให้เรากินให้หมดถึงแม้ว่าอาการเจ็บป่วยจะหายแล้วนะก็กินให้หมดตามที่หมอเขาระบุมาเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอาการดื้อยาได้ครั้งต่อไปใช้ยาตัวเดิมไม่ได้แล้วต้องใช้ยาตัวที่แรงขึ้นบางทีเนี่ยยาตัวที่มันแรงขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักมากยิ่งขึ้นตับทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะนะดังนั้นจำไว้เลยนะถ้ามีอาการเจ็บป่วยเขาให้ยามาเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นกินให้หมดนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใช้ยาโดยไม่ทราบผลข้างเคียงนั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ยกตัวอย่างเช่นยาแก้แพ้นะคะบางคนเนี่ยเกิดอาการแพ้ใช่ไหมคะแล้วกินยาแก้แพ้เข้าไปผลข้างเคียงของยาแก้แพ้คืออะไรมีอาการง่วงมีอาการง่วงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากินยาตัวนี้เนี่ยนะคะแล้วเราไปทำกิจกรรมต่างๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปขับรถหรือว่าทำงานที่มันจะต้องมีเครื่องจักรอะไรต่างๆกินยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการง่วงและเกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยนะคะหมอเขาจะระบุไว้เลยว่ายาตัวนี้ทานแล้วทำให้เกิดอาการง่วง

นะคะดังนั้นเวลาที่ใครที่รู้ตัวว่าเวลาที่เราเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วเราต้องกินยาอะไรเนี่ยเราจะต้องทราบผลข้างเคียงด้วยนะคะเราจะได้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาเนี่ยเวลาเรากินยาแล้วเนี่ยเราก็ควรเป็นไงควรทำอะไรคะควรทำอะไรนอนพักผ่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ทานยาเสร็จก็คือควรไปนอนแต่บางคนเลี่ยงไม่ได้เพราะจะต้องทำงานเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำงานอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆเลยนะต่อมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจากอันตรายจากการใช้ยาเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหลักการใช้ยาที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยนะคะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะว่าเวลาที่เราจะต้องใช้ยาเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างเนาะเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะเราจะต้องดูว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรดังนั้นประเภทของยานะคะเราจะต้องดูประเภทของยาที่เราจะใช้นะว่ายาตัวนี้เป็นยาประเภทไหนใช้ภายในหรือภายนอกมีคำเตือนอะไรนะคะต่อมาค่ะอ่านวิธีการใช้ยาอันนี้สำคัญนะการจะทานยาอะไรก็ตามบางคนบอกว่ารู้แล้วกินเป็นประจำอยู่แล้วแต่ต้องอ่านฉลากก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะมันอาจจะมีคำเตือนอะไรอยู่หรือว่ายาตัวนั้นเนี่ยอาจจะกำลังหมดอายุแล้วก็ได้นะดังนั้นต้องอ่านวิธีการใช้ยาให้ละเอียดเลยนะคะต่อมาการสอบถามข้อมูลต่างๆกับเภสัชกรเวลาที่เราไปซื้อยาตามร้านขายยาเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเภสัชกรเนี่ยนะคะเป็นคนขายยาใช่ไหมดังนั้นเราสามารถสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะบางทีเราอาจจะถามว่ายาตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ากินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะคะหรือว่าเราทานยาตัวนี้อยู่เนี่ยเราไม่ควรทานอาหารชนิดไหนบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยเราสามารถสอบถามเขาได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งเลยนะเวลาที่เราจะไปซื้อยาหรือหมอเขาจะจ่ายยาเราเนี่ยนะคะเขาจะถามเลยว่าตัวเราเองนั้นมีอาการแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะเด็กๆต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนะห้องนี้มีใครที่แพ้ยาไหมคะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่มียาที่แพ้นะคะแต่ต่อไปเนี่ยสมมุติว่าถ้าเด็กๆมีเกิดเป็นโรคต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วเขามีการใช้ยาเนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะรู้ในอนาคตอันนี้แล้วแต่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทราบตัวเราเองว่าเราแพ้ยาอะไรนะให้เราแจ้งนะคะกับคุณหมอหรือกับผู้ขายยาได้เลยนะคะต่อมาข้อที่4ปฏิบัติตามวิธีที่ระบุไว้วิธีการใช้ยาที่เขาระบุไว้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกเฉยๆนะบอกแล้วเราต้องปฏิบัติตามนะคะเราต้องทำตามด้วยแล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดนะคะและวิธีที่5ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากการใช้ยาไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงหายนะคะอย่านิ่งนอนใจนะให้เรารีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะรีบไปพบแพทย์เลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นไงร่างกายของเรามันบอกว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วมันอาจจะส่งผลทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นถ้าใช้ยาอะไรแล้วเกิดอาการแพ้รีบไปพบแพทย์ทีนี้ครูสกิมีคำถามจะถามสมมุติว่าเด็กๆตอนนี้เนี่ยมีอาการเจ็บป่วยนะคะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วที่บ้านเนี่ยมียาตรงพอดีเลยตรงกับอาการที่เราเจ็บป่วยพอดีเลยแต่เป็นยาของคุณแม่สมมติว่าคุณแม่บอกว่าเนี่ยอาการเนี้ยแม่เคยเป็นแล้วแม่ไปหาหมอมาหมอเขาให้ยาแม่ตัวนี้มาแต่แม่ยังกินไม่หมดเนี่ยแม่ก็เลยเก็บไว้อ่ะหนูมีอาการเดียวกับแม่เลยหนูเอายาแม่ไปกินแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเราไม่ควรทานยาของคนอื่นถึงแม้ว่าจะมีอาการเดียวกันก็ตามนะไม่ควรทานยาของคนอื่นยาในที่นี้ก็คือเป็นยาที่เวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนาะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาจะมีเป็นซองยามาให้นะคะเขาจะเขียนข้อมูลว่ายาอันนี้เป็นยาของใคร
รักษาอาการอะไรทานยาเวลาไหนกี่เม็ดจำนวนเท่าไหร่แบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านทั่วๆไปนะยาสามัญประจำบ้านทั่วๆไปอันนี้ทานได้นะคะเช่นพวกยาพาราต่างๆนะยาธาตุน้ำขาวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาหม่องอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้เราสามารถใช้ได้แต่ถ้าอันไหนที่เป็นยารักษาโรคเฉพาะเนี่ยนะคะอันนี้เราไม่ควรทานยาของคนอื่นเนาะนะคะอันนี้จำไว้เลยอันนี้เป็นหลักการใช้ยาง่ายๆถามก่อนว่าเด็กๆสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้ไหมจำแล้วเอาไปใช้นะคะจำแล้วเอาไปใช้นะคะพยายามลองหัดทานยาด้วยตัวเองโดยมีผู้ปกครองนะคะดูแลนะคะลองดูซิว่าเวลาที่เราจะทานยาเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนหลังเนาะอ่านวิธีการใช้ให้ละเอียดทีนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยทำใบงานตอนนี้ครูสกิดเตรียมใบงานมาให้แล้วใบงานอันนี้นะคะเป็นใบงานที่1เรื่องอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีซึ่งตอนนี้เชื่อว่าคุณครูปลายทางน่าจะเตรียมใบงานนี้ให้กับเด็กๆแล้วนะคะใบงานนี้จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนสรุปพฤติกรรมนะคะการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะลงในแผนผังก้างปลาจะเห็นว่าครูสกิททำเป็นแผนผังก้างปลาแบบนี้ไว้ให้แบบนี้นะเป็นรูปปลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เราเขียนพฤติกรรมการใช้ยาไม่ถูกต้องลงไปนะคะตามนี้เลยนะลองดูว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่ไม่ถูกต้องเมื่อกี้นี้พูดไปหมดแล้วนะคะพูดไปหมดแล้วเชื่อว่าใครที่ตั้งใจเนี่ยสามารถทำใบงานนี้ได้แน่นอนนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางและครูปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำใบงานนะคะรบกวนคุณครูปลายทางดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลย

อนนี้นะคะเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีตัวแทนจากกลุ่มที่1 นะคะที่จะออกมาโชว์ผลงานนะคะในใบงานที่1 นะคะให้เราได้ดูกันเรื่องอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีกลุ่มที่1พร้อมไหมเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยโอ้โหสีสันสดใสมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะของเด็กๆ กลุ่มที่1 นะคะก็จะเขียนครบทุกข้อเลยนะคะในเรื่องของพฤติกรรมนะคะของการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะทำผลงานออกมาได้สวยงามมากๆเลยเด็กๆในห้องปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยเร็วขอบคุณมากๆเลยค่ะเชิญได้เลยลูกทีนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ยังทำผลงานยังไม่เรียบร้อยนะคะอาจจะทำในชั่วโมงว่างหรืออาจจะนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันในวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะซึ่งเป็นสิ่งนะคะที่เราควรจะทราบนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างนะคะที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเรามีพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยให้เด็กๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเพราะว่าอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยดังนั้นเด็กๆเรียนรู้กันไปในเรื่องของหลักการการใช้ยาไปแล้วนะคะเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะไปปรับใช้นะคะกับตัวเองได้อย่างเหมาะสมในครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับยาเหมือนเดิมนะคะครั้งต่อไปนี้จะเป็นในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่2นะคะเรื่องยาสามัญประจำบ้านค่ะคุณครูปลายทางสามารถดูแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้ครูสกิเชื่อว่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อตัวนักเรียนเองและนักเรียนจะสามารถนำกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยัดให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่น

หัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโอ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะวันนี้เรื่องราวของการเรียนภาษาไทยนะครับเราอยู่ที่หน่วยที่2นะเรื่องของหลักภาษาแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคำนะครับการสร้างคำในวันนี้เราจะเรียกว่าคำประสมเด็กๆคงจะเห็นแล้วใช่ไหมลูกคำประสมคืออะไรนั้นอยากจะรู้หรือยังอยากแล้ววันนี้คุณครูมีเกมมาให้เล่นด้วยน่าสนใจไหมใครอยากเล่นเกมยกมือถ้าอยากเล่นเกมต้องตั้งใจเรียนได้ไหมได้ปลายทางก็เหมือนกันจะได้เล่นเกมเหมือนกันนะคะคุณครูได้ให้โรงเรียนปลายทางเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะพร้อมเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ทุกคนมองมาที่คุณครูก่อนมองมาอุปกรณ์เราอยู่ไหนชูขึ้นมาให้ดูหน่อยพร้อมกันแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราไปดูที่กิจกรรมคำไทยใช้ให้ถูกกันเลยนะครับกิจกรรมนี้วันนี้เสนอคำว่าอ่านได้ไหมเนี่ยคำว่าอะไรไหนใครคิดว่าอ่านว่าขัดสมาธิหรือขัดสมาธิอ่านแบบไหนลูกไม่รู้ลองดูกันนะสีแดงกับสีเขียวเตรียมพร้อมให้ดี1 2 3คำตอบคือชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาหมุนมาด้วยนะโอ้ยมีหลากหลายปะปนกันคิดว่าสีอะไรแน่ใจหรอแล้วคนที่ตอบสีแดงคืออะไรดูไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหันมาคำตอบคือสีเขียวดูความแตกต่างด้วยนะคำว่าขัดสมาธิจะไม่สะกดด้วยสอเสือนะลูกต้องสะกดด้วยทอธงแล้วก็มีสระอิด้วยนะมาดูความหมายกันนะครับคำว่าขัดสมาธิเนี่ยในความหมายแรกเป็นคำวิเศษนะลูกก็หมายถึงว่านั่งคูเข่าสองข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วเอาขาไขว้กันทับฝ่าเท้าคือหมายความว่ามันเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่านั่งเป็นการนั่งแบบขัดสมาธินะแล้วอันที่สองเป็นคำนามคือชื่อของพระพุทธรูปปางหนึ่งรู้จักไหมปางขัดสมาธิใช่ไหมลูกอยู่ในพระอริยบทนั่งขัดสมาธินะอันนี้ก็เป็นเนี่ยคือคำว่าขัดสมาธินั่นเองเนี่ยวิธีการนั่งขัดสมาธิใครนั่งไม่เป็นมีไหมไม่มีใช่ไหมลูกทุกคนรู้จักการนั่งขัดสมาธินะครับนี่คือความหมายแล้วก็อย่าลืมจำคำที่ถูกต้องรวมทั้งเอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องของคำวันนี้นะครับวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรนะคำอะไรลูก
1: คำประสม
0: คำประสมเด็กๆรู้จักคำประสมไหมเคยเรียนหรือเปล่าไม่เคยเพราะว่าเพิ่งจะมาเจอตอนป.4นะคำประสมถ้ายังไม่รู้จักคำประสมครูมีคำถามมาชวนเด็กๆคิดนิดนึงนะทุกคนดูที่คำถามลูกวันนี้ถามว่าคิดว่าคำจะประสมได้อย่างไรทำไมต้องเรียกว่าคำประสมมันประสมยังไงลูกเอามาผสมกันผสมยังไงต่อกันอยู่ด้วยกันยังไงอีกรวมกันเกิดคำใหม่อุ้ยเก่งจังตอบได้ถูกเกือบทุกคนเลยการผสมคำแปลว่าอะไรการผสมคำเอาคำหนึ่งมาผสมอีกคำหนึ่งแล้วได้ความหมายแล้วยังไงต่อใช่ไหมลองมาดูกันคำเนี่ยมันจะผสมกันได้หรือไม่ได้เรามาลองดูกันนะครูมีภาพมาให้เด็กๆได้ลองดูนะครับมาดูที่กระดานตรงนี้นะในภาพนี้ทุกคนดูที่แถวแรกก่อนอันนี้คือภาพอะไรลูกอันเนี้ย
1: รถ
0: รถใช่ไหมเราได้รถมา1คำเดี๋ยวครูจะติดไว้ให้ดูนะคำว่ารถมันแปลว่าอะไรลูกรถอันนี้มันคืออะไรลูกมันก็คือยานพาหะนะใช่ไหมทีนี้คำที่สองล่ะคำที่สองคืออะไร
1: ไฟ
0: ไฟเอาคำว่ารถและคำว่าไฟมาแล้วคำว่าไฟมันมีความหมายว่าอะไร มันมีความหมายว่าอะไรไฟก็คือสิ่งที่ให้ความร้อนใช่ไหมเป็นพลังงานใช่ไหมลูกเออให้ความร้อนออกมาก็เหมือนเปลวไฟอะไรทั่วไปเนาะแล้วอธิบายความหมายกันจากภาพทีนี้เอาสองคำมาเขาเรียกว่ามาประสมกันมันจะเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมาก็คือได้คำว่าอะไรลูก
1: รถไฟ
0: รถไฟเห็นไหมความหมายเหมือนกับสองอันนี้ไหมไม่เหมือนรถไฟก็คือรถชนิดหนึ่งใช่ไหมลูกยานพาหนะประเภทหนึ่งนะแต่มันก็ยังมีเขาความหมายเดิมตรงที่ว่าคำว่าอะไรรถใช่ไหมอันนี้แหละลักษณะแบบนี้มันเป็นการสร้างคำและทำไมมันถึงเรียกว่าการสร้างคำเพราะอะไรมันมีคำว่ารถมีคำว่าไฟเกิดเป็นคำใหม่คือรถไฟจากเดิมที่เรามีคำอยู่กี่คำสองคำเราสามารถสร้างขึ้นมาได้อีกหนึ่งคำเห็นไหมมันเป็นความหลากหลายเนาะเราก็จะมีคำที่ใช้เพิ่มมากขึ้นมาดูต่อมาอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้ำน้ำกับอะไรน้ำกับปลารวมกันเป็น
1: น
0: ้ำปลาใช่ไหมน้ำกับปลาเนี่ยจากความหมายก็คือว่าน้ำก็หมายถึงน้ำอ่ะน้ำกินน้ำใช้น้ำดื่มปลาก็คือตัวปลาพอเอามารวมกันกลายเป็นคำใหม่คืออะไรลูก
1: น
0: ้ำปลาที่แปลว่าอะไรน้ำปลาที่แปลว่าอะไรน้ำปลาที่หมายถึงเครื่องปรุงใช่ไหมมันก็คือเนี่ยการลักษณะแบบนี้เรียกว่าการสร้างคำนะมาดูต่อมาอันที่สามเด็กๆสังเกตที่ลูกศรลูกศรชี้มาที่ใครลูกมีแม่กับลูกนะเราจะได้คำว่าลูกแล้วคำต่อมาภาพต่อมาคืออะไร
1: เสือ
0: คือเสือเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรความหมายเป็นอะไรลูกลูกเสือที่หมายถึงอะไรที่หมายถึงคนที่แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบลูกเสือถูกไหมเนี่ยคำแล้วก็กลายเป็นคำใหม่นะต่อไปอันสุดท้ายลูกศรชี้ไปที่ใครลูก
1: แม
0: ่มองเห็นไหมเนี่ยแม่แล้วก
1: ็
0: บ้านกลายเป็นอะไร
1: แม่
0: บ้านลักษณะเช่นนี้นะในภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นการสร้างคำนะครับจากคำที่มีอยู่แล้วแค่คำเนี่ยคำที่หนึ่งคำที่สองรวมกันกลายเป็นคำใหม่เห็นไหมแบบนี้เข้าใจหรือยังว่าคำมันประสมกันได้เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนะคำว่าคำประสมก็คืออะไรลูกการเอาคำมาทำไมกันประสมก็คือการเอามารวมกันนะทีนี้กลับมาดูที่หน้าจอเหมือนเดิมในการเรียนเรื่องคำประสมนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างทำไมเราต้องรู้จักคำประสมเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เห็นที่มาของคำไงว่าคำแต่ละคำมันเกิดมาจากอะไรบ้างนะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วคุณครูก็จะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักหลักการก่อนว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียกว่าคำประสมมันเกิดจากอะไรบวกกับอะไรนะบอกหลักการอธิบายความหมายได้รวมทั้งวิเคราะห์คำประสมได้นะค้นหาให้เจอแล้วนำไปเขียนไปใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเห็นความสำคัญของการเรียนเกี่ยวกับคำประสมแล้วก็การใช้คำในภาษาไทยด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องคำประสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างคำเนาะเป็นหลักภาษาเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้กันในคำประสมทุกคนดูที่หน้าจอนะตั้งใจฟังให้ดีนะคนไหนไม่ฟังครูจะถามเลยครูจะให้ออกมาอธิบายเลยดีไหม
1: ไม่
0: ดีโปรดตั้งใจฟังให้ดีต้นหนาวดูคำประสมก็คือเป็นการสร้างคำสร้างคำจากคำอะไรลูก
1: คำม
0: ูลนะเป็นคำที่สร้างจากคำมูลไหนใครรู้จักคำมูลยกมือคำมูลคืออะไรไม่รู้ความหมายอย่างอื่นไปเลยก็มีนะอันนี้คือคำประสมพอจะเข้าใจหรือยังไม่ยากนะทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วลองมาดูอีกสักนิดนึงว่าแล้วคำมูลคืออะไรคำมูลทำไมต้องเรียกว่าคำมูลคำมูลก็คือฟังให้ดีนะลูกคำมูลคือคำพื้นฐานที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองนั่นแปลว่าคำทุกคำเป็นคำมูลเห็นไหม อาจจะเป็นคำไทยดั้งเดิมหรือเป็นคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้และจะเป็นคำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคำมูลเลยลูกมาดูตรงนี้เหมือนเดิมรถเป็นคำมูลไฟเป็นคำมูลคำมูลบวกกับคำมูลเห็นไหมเนี่ยมันก็กลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่าคำประสมนะจำชื่อไว้ให้ดีนะคำว่าน้ำเป็นคำมูลปลาเป็นคำมูลเกิดเป็นน้ำปลาที่เป็นคำประสมลูกเป็นคำมูลเสือคำมูลกลายเป็นลูกเสือที่เป็นคำประสมสุดท้ายแม่เป็นคำมูลบ้านเป็นคำมูลกลายเป็นแม่บ้านที่เป็นอะไรลูกคำประสมเห็นไหมความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละอย่างนะเป็นการสร้างคำเอาคำที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมีน้อยอ่ะภาษาไทยก็เลยสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมนะทำให้เรามีคำที่มันจะหลักมากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะลูกหลักการของคำประสมก็คือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมักจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เยอะแยะเลยใช่ไหมลูกเนาะมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการเอาคำที่มีอยู่แล้วมาสร้างใหม่สร้างไปตามสิ่งของหรือว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีของสิ่งต่างๆที่เข้ามาที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราเราก็ต้องมีการสร้างมันขึ้นมาเพิ่มนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมัยก่อนมีตู้เย็นไหมสมัยโบราณมีไหมลูกไม่มีแต่เรามีตู้ธรรมดาถูกไหมก็คือตู้ใส่ของแล้วก็อาจจะมีน้ำแข็งที่ให้ความเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอโลกมันเปลี่ยนไปมันมีการผลิตตู้เย็นออกมาตู้เย็นก็คือตู้ที่เอาไว้แช่ของใช่ไหมแล้วคนก็ไม่รู้จะเรียกอีสิ่งนี้ว่าอะไรเอ้ยมันลาดหน้าตาเหมือนตู้เป็นตู้ๆอ่ะเป็นเปิดมีฝาใช่ไหมลูกแล้วมันเก็บความเย็นได้ก็เลยเอาคำว่าตู้กับคำว่าเย็นมารวมกัน

0: เรียกชื่ออันนี้ว่าตู้เย็นเห็นไหมนี่คือคำประสมเห็นประโยชน์หรือยังถ้าเห็นประโยชน์แล้วเรามาเรียนรู้กันต่อว่าแล้วคำประสมสามารถสร้างอะไรได้บ้างไปต่อกันเลยนะตัวอย่างคำประสมคำแรกอันนี้เด็กๆดูที่ลูกนะคำว่าลูกคำว่าลูกเป็นคำมูลหรือคำประสม
1: คำ
0: มูลบวกกับคำว่าน้ำเป็นคำมูลหรือคำผสมลูก
1: คำม
0: ูลคำมูลเด็กๆคิดว่ามันจะกลายเป็นอะไรเป็นคำผสมคำผสมที่ได้คือคำว่า
1: ลูกน
0: ้
1: ำ
0: ลูกน้ำคืออะไรลูกน้ำเป็นลูกของน้ำหรือเปล่าไม่ใช่เป็นลูกของอะไรลูกก็เป็นลูกของอะไรยุงเห็นไหมเนี่ยคำว่าลูกน้ำความหมายเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนเลยเอาคำมูลบวกคำมูลสร้างเกิดออกมาเป็นคำใหม่บางทีก็เปลี่ยนความหมายไปเลยหรือบางทีก็ยังคงเขาความหมายเดิมอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งผ่านได้หรือเปล่า
1: ได้
0: ยากไหมไม่ยากถ้าไม่ยากไปดูอันที่สองมีคำว่าคอทุกคนดูคอตัวเองสิคอเป็นลักษณะเป็นยังไงลูกคอมีใครไม่มีคอไหมออโต้มีคอหรือเปล่าออโต้มีโอเคยืดคอขึ้นมาลองจับคอตัวเองทุกคนมีคอครูมีคำอีกคำหนึ่งนะคำว่าห่านรู้จักห่านไหมห่านคืออะไรลูกห่านสัตว์ที่มันเป็นหน้าตายังไงเหมือนเป็ดใช่ไหมตัวอาจจะใหญ่กว่าเป็ดนิดนึงเนาะแล้วก็คอยาวๆทีนี้คอกับห่านมารวมกันเป็นคำว่า
1: คอ
0: ห่านที่หมายถึงคอของห่านไหมไม่ใช่หมายถึงอะไรแปลว่าอะไรลูกฮะเป็นแปลว่าสระไม่ใช่อย่างดูอันนี้รู้จักอันนี้ไหมคอห่านมันคืออะไรลูกคอห่านเนี่ยๆตรงเนี้ยลักษณะอันเนี้ยเขาเรียกว่าคอห่านเนี่ยตรงที่มันโค้งๆตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยๆๆเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันคือส่วนประกอบหนึ่งของในโถส้วมใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าคอห่านเห็นไหมความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมเลยหรือเปล่า
1: เปลี่ยน
0: เลยไม่ใช่คอของห่านนะลูกแต่หมายถึงอุปกรณ์อันนี้ที่อยู่ในโถส้วมเนี่ยมันคือการเอาคำมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่แล้วเรียกสิ่งใหม่ขึ้นมาโอเคไหมผ่านได้หรือเปล่าข้อนี้ผ่านได้ไปดูตัวอย่างต่อมาตัวอย่างต่อมามีคำว่าแม่เป็นคำมูลหรือคำประสมบวกกับคำว่าบ้านจะได้คำว่า
1: แม่บ้าน
0: แม่บ้านในที่นี้หมายถึงอะไรแม่ของบ้านหรือเปล่าใช่ไหมลูกไม่ใช่เป็นคนทำความสะอาดเห็นไหมเนี่ยคือการสร้างคำนะไปดูต่อผีรู้จักผีไหมใครเคยเห็นผีจริงหรือเปล่าต้นหนาเคยเห็นผีที่ไหนทะเลไปทำอะไรที่ทะเลไปเดินเล่นกลางคืนเหรอผีทะเล
1: กระส
0: ือขี้โม้หรือเปล่าเนี่ยไม่โม้จริงเหรอมีด้วยเหรอผีกระสือที่ทะเลใครเคยเห็นผีอีกอยากฟังเรื่องผีไหมใครชอบดูเรื่องผีจริงเหรอเธอไม่กลัวกันเหรออยากฟังเรื่องผีเนี่ยถ้าครูมีเวลานะครูจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากอยากฟังไหมอยากฟังไหมถ้าอยากฟังต้องตั้งใจเรียนให้จบก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังมาดูต่อคำว่าผีทุกคนรู้จักผีนะผีบวกกับเสื้อคืออะไรเสื้ออ่ะเสื้อก็คือที่เราใส่กันอยู่ใช่ไหมอ่ะบวกกันได้คำว่า
1: ผีเสื
0: ้
1: อ
0: เป็นผีที่อยู่ในเสื้อไหม
1: ไม่ใช
0: ่ไปถึงอะไรลูกก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะก็คือชื่อเรียกของสัตว์ที่เป็นแมลงอ่ะใช่ไหมผีเสื้อเนาะมีปีกมีอะไรก็ว่าไปอ่ะนี่คือคำประสมอ่ะไปต่อนะรถอะไรดี
1: รถ
0: ไฟรถไฟจริงๆแล้วเราสามารถบวกอีกหนึ่งคำก็ได้นะลูกรถไฟฟ้าเก่งมากเห็นไหมเนี่ยพอยุคสมัยมันเปลี่ยนใช่ไหมเรามีการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เอาคำว่าฟ้ามาเติมได้เนี่ยคือการสร้างคำประสมคำประสมจำเป็นจะต้องมีแค่สองคำได้ไหม ไม่มี3คำ4คำ5คำได้หมดเลยนะมันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะเรียกสิ่งเหล่านั้นตั้งชื่อมันว่าอะไรอ่ะรถไฟก็หมายถึงรถขบวนรถไฟนั่นแหละที่เด็กๆรู้จักกันนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างไปแล้วอ่ะไปดูต่อไปดูต่ออันนี้คืออะไร
1: เตา
0: เตาไหนที่บ้านใครมีเตาเตาไฟใช่ไหมลูกเตาอะไรหนูที่บ้านหนูใช้เตาอะไรมีทั้งเตาถ่านเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตารีดเห็นไหมมีจริงๆแล้วเตาพวกนี้มันก็มาจากสมัยโบราณเนาะที่เป็นเตาที่เป็นเขาเรียกอะไรนะลูกเตาถ่านใช่ไหมอั้งโล่อะรู้จักใช่ไหมที่เอาเตาหมูกระทะน่ะรู้จักไหมไปดูต่อไปดูต่อมีเตาแล้วก็มี
1: ร
0: ีดรีดคือคำกริยาแปลว่าอะไรลูกเอามาทับแล้วก็กดแล้วก็ให้มันเรียบนะพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาคนก็เลยตั้งชื่ออุปกรณ์อันนี้ว่าเตารีดเพราะว่ามันให้ความร้อนเห็นไหมเนี่ยคือคำผสมไปดูต่อไปดูต่อไฟไฟกับอะไรดีมีไฟแล้วก็มีฝาฝาก็คือท้องฟ้านั่นแหละหรือสีฟ้าก็ได้นะเอามารวมกันเรียกชื่อพลังงานชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไฟฟ้าเห็นไหมเมื่อก่อนมีไฟฟ้าไหมไม่มีคำนี้เกิดขึ้นเลยแต่พอมีกระแสไฟฟ้ามามีการใช้ไฟฟ้าก็มีการตั้งชื่อเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเรียกนะให้มันเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาอ่ะต่อไปหมดหรือยังยังไม่หมดอันนี้คือตู
1: ้
0: ตู้กับอะไร
1: เย
0: ็นเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นคำว่าตู้เย็นตู้หนาวไม่ใช่ตู้เย็นอ่ะตู้เย็นทุกคนก็รู้จักดีเนาะตู้เย็นทุกบ้านมีอยู่แล้วทีนี้ไปกันต่อแม่อะไรดี
1: แม่บ
0: ้
1: านไปแล้ว
0: แม่มดแม่กับมีมดมารวมกันเป็นแม่ของมดไหมอันนี้เป็นอะไรลูกแม่มดที่หมายถึงอะไรหมายถึงปีศาจใช่ไหมแม่มดก็หมายถึงที่เป็นปีศาจนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยมันคือการสร้างคำขึ้นมาเนาะเด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องคำผสมหรือยังลูกเข้าใจหรือยังถ้าเข้าใจแล้วขอว่ายังไม่หมดขออีกคำหนึ่งคำว่าพ่อไหนใครคิดว่าพ่อบ้านยกมือถ้าไม่ถูกให้ครูทำอะไรดีมาดูว่าพ่อครัวเป็นอะไรกลายเป็นคำอะไร
1: เชฟ
0: ไม่ก็ต้องเป็นพ่อครัวเหมือนเดิมแต่ว่าที่เป็นยังไงลูกคนทำอาหารใช่ไหมมีคำว่าพ่อกับคำว่าครัวเนี่ยก็เป็นพ่อครัวก็คือคนทำอาหารคือเชฟคือคุกกิ้งนั่นแหละอ่ะต่อไปมาเล่นเกมกันดีกว่าอยากเล่นเกมหรือยังทีนี้เกมมีชื่อว่าหัวใจเลือกคู่รู้คำผสมครูจะให้เด็กๆลองสร้างคำผสมเองดีไหม
1: ด
0: ีแต่ว่าวันนี้มีหัวใจมาให้นะคนละครึ่งดวงตอนนี้ปลายทางเตรียมหัวใจหรือยังเอ่ยไปทางฟังครูก่อนนะต้นทางเงียบนิดนึงลูกปิดวาจาเดี๋ยวให้เพื่อนเขาได้เตรียมตัววันนี้ครูมีหัวใจมาให้คนละครึ่งดวงเราต้องไปตามหาคู่ของเราให้เจอคนไหนตามหาคู่ไม่เจอแปลว่าอะไรแปลว่าแพ้ไม่ใช่แปลว่าเธอจะเป็นโสดตลอดชีวิตใช่ไหมอยากเป็นโสดไหมอยากเป็นโสดไหมอุ้ยตายเด็กสมัยนี้ไม่อยากมีแฟนหรอไม่อยากมีดีแดดีแล้วดีแล้วโอเคฟังต่อการตามหาหัวใจไม่ได้แปลว่าจะสร้างคำอะไรก็ได้นะฟังให้ดีลูกมันต้องเป็นยังไงลูกจับคู่กันแล้วมันต้องเป็นยังไงมีความหมายอย่างเช่นคำว่าต้มมาบวกกับคำว่ายำกลายเป็นอะไร
1: ต
0: ้มยำมันก็คือชื่อของอาหารใช่ไหมเนี่ยเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูปลายทางช่วยตัดกระดาษหัวใจแล้วก็แจกให้เด็กๆคนละครึ่งดวงนะครับแต่ถ้าห้องเราเหลือเป็นขี้ล่ะจะทำยังไงไม่เป็นไรคู่กับครูได้

0: เพลงหัวใจเลือกคู่เคยร้องหรือเปล่าไม่เคยร้องอ่ะเดี๋ยวลองร้องดูร้องเสร็จแล้วก็เดินวนตามหาคู่ตัวเองนะให้ร้องเพลงไปด้วยร้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคู่ตัวเองทีนี้เมื่อเจอคู่ตัวเองเสร็จแล้วทำยังไงจะต่อการเสร็จแล้วมายืนเรียงหน้าห้องไว้จับคู่รอโอเคไหมแล้วเราจะค่อยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าไอ้คู่เราได้คำว่าอะไรคำแรกมันแปลว่าอะไรคำที่สองมันแปลว่าอะไรพอรวมกันแล้วมันแปลว่าอะไรแบบนี้ได้ไหมได้นะอธิบายง่ายๆลูกเอาตามความเข้าใจของเรานะเดี๋ยวครูช่วยแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยกันด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาลองฝึกร้องเพลงหัวใจเลือกคู่กันเพลงนี้เริ่มต้นเดี๋ยวร้องตามครูนะหัวใจหัวใจเลือกคู่อ่ะร้องเลย
1: หัวใจหัวใจเลือกคู
0: ่ปรบมือด้วยดูๆๆ

นั่นแปลว่าคู่แรกจะได้รางวัลคนไหนหาคู่ตัวเองเจอเสร็จมายืนรอเลยนะหรือจะให้3คู่ดีวันนี้อ่ะโอเคแล้วเราจะแล้ว3คู่สุดท้ายจะให้ทำอะไรต้องถูกด้วยนะจับคู่แล้วต้องถูกต้องด้วยโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวขอร้องเพลงพร้อมกัน3รอบเพื่อเตรียมความพร้อมอ่ะปลายทางร้องเพลงดังๆพร้อมกันนะลูกนะปรบมือด้วย1 2 3หัวใจหัวใจเลือกคู่ดูดูดูคู่ฉันอยู่ไหนเลือกได้ก่อนถือว่ามีชัยเลือกได้ก่อนถือว่ามีชัยเอาที่หนึ่งไปครูให้รางวัลหัวใจหัวใจเลือกคู่

0: วัลโอเคอ่ะทีนี้จะได้บัตรคนที่ยังคนที่ไม่มาวันนี้เดี๋ยวทุกคนเอาบัตรไปเหมือนกันนะแล้วก็ครูก็จะครูจะเล่นด้วยวันนี้แล้วก็แต่ครูจะไม่ตามหาครูต้องให้มาตามหาครูเองโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเด็กๆไม่ต้องเลือกนะลูกแจกไปเลยนะเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาครูของเราอ่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มตัวแทนมาตัวแทนกลุ่มมาอ่ะมาเลยลูกมาเลยเบลเล่มีกี่คน5คนอ่ะเบลเล่ถือไปกลุ่มนี้มีกี่คนอ่ะถือไว้ลูกอ่ะเอาไปให้ครบ
1: 6คนครับ6คนครับ
0: กี่คนทุกคนได้ถ้าเกินเอามาคืนครูนะกลุ่มไหนได้เกินกลุ่มไหนได้เกินมีไหมลูกกลุ่มไหนได้เกินไหมอันไหนอ้าวไปใจเย็นๆใจเย็นๆเรายังไม่ให้เลือกอ่ะทุกคนเก็บคำตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณเก็บคำตัวเองให้ดีนะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวเองนะต้องไปตามกลุ่มอื่นๆด้วยโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วถ้ากูเคาะกริ่งก็คือนักเรียนต้องวิ่งเลยโอเคนะแต่ว่าเบาๆนะลูกเบาๆ1 2 3เร็วใครไม่มีคู่ใครไม่มีคู่ใครไม่มีคู่เบลเล่คู่ครูใช่ไหมจับคู่ตัวเองจับคู่ตัวเอง

0: เบลเล่ถือไว้ถือไว้เด็กทำคู่เอาไว้อ่ะทีนี้เดี๋ยวนะให้เพื่อนปลายทางดูด้วยปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยเอาทุกคนเอามือจับหัวลายเอวปิดวาจาคู่ไหนไม่ปิดวาจาเดี๋ยวจะให้ออกมาเต้นไก่ย่างโชว์ดีไหมเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาคู่ไหนเป็นคู่แรกเนี่ยอ้าวแรกหมดเลยครูจะรู้ได้ไงว่า
1: ผม
0: ไม่โกงค่ะโอเคเงียบก่อนเงียบก่อนเดี๋ยวถ้าถูกหมดเดี๋ยวให้รางวัลทุกคนเลยดีไหมโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นครูขอให้เด็กๆออกมาทีละ5คู่ก่อนนะอ่ะ5คู่ฝั่งนี้อยู่ก่อนแล้วก็ที่เหลือกลับไปนั่งที่เดี๋ยวมันพื้นที่มันแน่นเกินเดี๋ยวเราจะไม่ได้นำเสนอนะอ่ะกลับไปนั่งที่ก่อนลูกเดี๋ยวครูจะเรียกออกมาแต่ว่านักเรียนอย่าพึ่งไอ้นี่นะต้องจำคู่ตัวเองให้ได้อ่ะมาโชว์ก่อน5คู่แรกถือไว้อ่ะมามีคู่ไหนบ้างอ่ะ5คู่มาก่อนเดี๋ยวโชว์นะถือไมค์มาด้วยลูกถือไมค์มาด้วยอ่ะส่งไมค์มาให้เพื่อนหน่อยอ่ะส่งไมค์มาเลยคู่แรกเอาฝั่งขวามือของครูนำเสนอก่อนว่าได้คำว่าอะไรแล้วลองบอกความหมายด้วยนะว่าคำนั้นที่เราได้มันคืออะไรอ่ะเชิญได้เลยครับอ่ะเพื่อนๆฟังด้วยนะ
2: ได้คำว่าเข็มกลัดค่ะ
0: มันแปลว่าอะไรลูกเข็มกลัดอธิบายตามความเข้าใจที่หนูเคยเห็นนะที่หนูรู้จักอ่ะได้ไหมรู้จักเข็มกลัดไหม
2: เอาไว้ยึดติดเหรอ
0: เอาไว้ทำอะไรลูกเครื่องประดับใช่ไหมเป็นเครื่องประดับก็ได้หรือเอาไว้ติดกลัดสิ่งของเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะโอเคถูกต้องคู่ต่อไปเชิญคู่ต่อไปได้คำว่า
2: น้ำตาค่ะ
0: น้ำตารู้จักน้ำตาไหม
2: รู้จัก
0: อธิบายความหมายสิลูกน้ำตาคืออะไร
2: เหมือนตอนเราร้องไห้แล้วน้ำมันก็จะออกมาจากตาม
0: ันน้ำมันออกมาจากตาโอเคอ้าวคู่ต่อไปคู่ต่อไป
3: ได้คำว่าพัดลมค่ะ
0: คำว่าพัดลมพัดลมเป็นอะไรลูกเป็นอะไร
3: เป็นสิ่งของที่มีลมออกมา
0: สิ่งของที่มีลมออกมาเขาเรียกว่าอะไรกันดาเอาใหม่สิเครื่องอะไร
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลม
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเป็นยังไงเปิดแล้วมันจะมีอะไรลูก
3: ลมออก
0: ลมก็คือทำให้เย็นโอเคอ่ะเชิญคนต่อไป
4: ได้คำว่าลูกโป่งครับ
0: ลูกโป่งลูกโป่งคืออะไรลูกโป่ง
4: ของเล่นครับ
0: ของเล่นใช่ไหมก็คือเป่าแล้วมันจะเป็นยังไงมีลมแล้วมันก็จะพองออกมาโอเคอ่ะคู่สุดท้ายเชิญครับ
5: ได้คำว่าท่าเรือค่ะ
0: คำว่าท่าเรือรู้จักท่าเรือไหมลูกแปลว่าอะไรท่าเรือ
5: ที่ที่เอาไว้จอดเรือค่ะ
0: ที่เอาไว้จอดเรือโอเคปรบมือให้เพื่อนทั้ง5คน5คู่ด้วยเก่งมากๆอ่ะไป5คู่ต่อมา5คู่ต่อมาอ้าวใครจะออกมาก่อนได้เลยนะ5คู่นะเดี๋ยวเบลเล่มายืนรอเบาๆลูกเบาๆที่เหลือนั่งที่ก่อนจับคู่ตัวเองให้ถูกจับคู่ตัวเองให้ถูกยืนตรงยืนดีๆยืนดีๆข้างในตั้งใจฟังด้วยพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคู่แรกเชิญครับคู่แรก
5: ได้คำว่าผ้าห่มค่ะ
0: อนุอธิบายสิลูกผ้าห่มคืออะไร
5: สิ่งที่เอาไว้ห่มร่างกายค่ะ
0: ถูกต้องสิ่งที่เอาไว้ห่มร่างกายคนต่อมาคู่ต่อมา
6: ได้คำว่าต้มยำครับ
0: ต้มยำคืออะไร
6: อาหารชนิดหนึ่งครับ
0: อาหารชนิดหนึ่งดีมากคนต่อไปลูกคนต่อไป
7: ได้คำว่ามือถือ
0: มือถือคืออะไรลูกมือถือ
7: เอาไว้ดูแล้วก็สื่อสารค่ะ
0: คือเครื่องมือใช่ไหมคือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะเป็นอุปกรณ์สื่อสารชนิดหนึ่งนะครับเป็นภาษาที่เราเป็นภาษาพูดคือมือถือประมาณนั้นเชิญครับ
8: ได้คำว่าตู้เย็นค่ะ
0: ตู้เย็นคืออะไรจ๊ะมะลิ
8: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเอาไว้ใช้แช่ของค่ะ
0: โอเคคนต่อไปคู่ต่อไป
9: ได้คำว่าห้องสมุดค่ะ
0: ห้องสมุดห้องสมุดคืออะไรลูกห้องสมุด
9: ห้องที่มีสมุดเอาไว้อ่านค่ะ
0: มีสมุดหรือหนังสือ
10: หน
0: ัง
10: ส
0: ือ หน
9: ัง
0: ส
9: ือ หนังส
0: ือ
9: ค่ะ
0: หนังสือแล้วก็สิ่งต่างๆใช่ไหมพวกวารสารพวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆทุกอย่างนะเชิญคนต่อไป
11: ได้คำว่าทางด่วนครับ
0: ทางด่วน

0: ักทางด่วนไหม
1: รู้จัก
0: รู้จักทางด่วนไหมลูกทางด่วนคืออะไรไม่รู้จักอ้าวใครรู้จักทางด่วนบ้างอ่ะลองช่วยเพื่อนหน่อยซิทางด่วนคืออะไรสุชาวดีรู้จักทางด่วนไหมลูก
2: คือทางลัดจากทางปกติเป็นทางง่ายๆค่ะ
0: ก็คือทางที่เราทำให้มันสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าแถวบ้านเรามีทางด่วนไหมไม่มีบ้านเราไม่มีทางด่วนนะฮะต้องอยู่ที่ไหนลูกทางด่วน
2: กรุงเทพอ
0: ยู่กรุงเทพต่อไปคนสุดท้าย
3: ได้คำว่าไฟฟ้าครับ
0: ไฟฟ้าคืออะไรลูกไฟฟ้า
3: พลังงานครับ
0: พลังงานชนิดหนึ่งนะที่เป็นกำเนิดไฟฟ้าอ่ะหมดหรือยังคู่ไหนยังไม่ออกมานำเสนอยกมือโอเคอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆที่อยู่หน้าห้องด้วยครับสุดยอดอ่ะกลับไปแล้วก็ที่เหลือออกมาที่เหลือออกมาจับคู่มาเลยเหลือ3คู่สุดท้ายพร้อมไหมเอ่ยอัดพร้อมหรือเปล่าได้คำว่าอะไรเชิญนำเสนอได้เลยลูกอ่ะส่งมาให้เพื่อนหน่อยสิ
4: ได้ครับว่ารถเข็นครับ
0: รถเข็นอัดรถเข็นคืออะไรลูกรถเข็น
4: รถที่เอาไว้เข็นของครับ
0: รถที่เอาไว้เข็นของถูกไหมก็ถูกนะรถเข็นก็คือรถที่ใช้เข็นของนั่นเองอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายเนาะปัจจุบันเราอาจจะเห็นรถเข็นที่มันมีรูปลักษณ์หน้าตาแปลกออกไปเยอะแยะมากมายอ่ะคนต่อไปเชิญ
5: คำว่ารองเท้าครับ
0: รองเท้ารู้จักรองเท้าไหมเนี่ย
5: รู้จักครับ
0: รู้จักรองเท้าคืออะไรลูกรองเท้า
5: เอาไว้ใส่ในเท้าของตนเองคร
0: ับ ใส่มันอยู่ใต้เท้าอ่ะฉันก็เลยเรียกว่ารองเท้าใช่ไหมก็คือใส่เพื่อป้องกันต่างๆนะต่อไปสุดท้าย
6: ได้คำว่าหมอดูค่ะ
0: หมอดูคืออะไรเอ่ย
6: คนที่สามารถรู้เรื่องในอนาคตได้ค่ะ
0: คนที่สามารถรู้เรื่องในอนาคตได้ก็คือเอาไว้ทำอะไรลูกทำนายใช่ไหมดูดวงต่างๆอ่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คู่ด้วยเอาละครับตอนนี้เด็กๆก็ได้นำเสนอคำประสมใช่ไหมที่พวกเราตามหาคู่กันจนเจอสรุปแล้วว่ามีคนหาคู่ไม่เจอไหมเนี่ยวันนี้ไม่มีนะก็ทุกคนเจอคู่หมดเลยอ่ะทีนี้ต่อมาอยากจะให้เด็กๆเอาบัตรคำคู่ตัวเองนี่แหละออกมาแค่1คนก็ได้ลูกที่จับคู่กันนะเอามาติดเป็นรูปหัวใจไว้ที่กระดานฝั่งนี้อ่ะเชิญได้เลยครับติดเรียงกันเลยลูกอ่ะเชิญคนไหนมาก่อนติดก่อนได้เลยแต่ว่าเบาๆนะค่อยๆทยอยมาติดเลยติดเลยแล้วก็มีพื้นที่ให้เพื่อนด้วยครบหรือยังอ้าวถ้าครบแล้วกลับไปนั่งประจำที่นะครับอ่ะขอเลื่อนมาหน่อยทีนี้เมื่อได้คำประสมแล้วเด็กๆช่วยกันอ่านได้ไหมลูกช่วยกันอ่านได้ไหมได้ไหมครูจะให้นักเรียนอ่านนะเดี๋ยวลองอ่านแล้วก็เราจะได้เห็นว่าคำที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรบ้างแล้วก็ทุกคนช่วยกันอ่านแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆด้วยนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะชี้ให้ทีละคำแล้วก็เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยเดี๋ยวครูย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะจะได้มองเห็นทุกคนอ่ะคำแรกนะครับอ่านคำละ2ครั้งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆโอเคนะ1 2 3เชิญครับ

ดมากนี่ก็เป็นคำประสมที่พวกเราได้ร่วมกันจับคู่เนาะเขาเรียกว่าเป็นการสร้างคำนะครับเอาคำที่มีอยู่แล้วที่เราเรียกว่าคำมูลก็นำมาบวกกับคำมูลก็จะกลายเป็นคำใหม่ที่เรียกว่าคำประสมนั่นเองอ่ะทีนี้เด็กๆรู้จักคำประสมแล้วมั่นใจใช่ไหมว่าเข้าใจแล้วเข้าใจไหมลูกวันนี้เข้าใจนะอ่ะถ้าเข้าใจแล้วขอมาต่อที่กิจกรรมของฝากจากครูให้หนูคนเก่งโอเควันนี้คนเก่งจะทำอะไรมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วเกมก็คือให้หาจากใบงานนั่นแหละก็คือคำประสมน่ารู้อยู่ไหนเอ่ยอ่ะไปหาให้เจอนะในตารางนี้มีคำประสมนะหาเจอมั้ยเนี่ยถ้าหาเจอเด็กๆหาแล้วก็ทำยังไงลูกเวลาหาเจอในตารางปริศนาต้องวงมานะเอาสีก็ได้ลูกมันจะได้เห็นชัดนะใครมีสีเอาสีขึ้นมาวงได้เลยอ่ะมันจะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงดูให้ดีนะมีหลากหลายคำมากเลยคนไหนหาครบทุกคำมีรางวัลให้อ่ะให้เวลา5นาทีเชิญครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำใบงานแล้วทุกคนวางดินสอเลยเอามือจับหัวจับหัวก่อนจับลายเอวหัวลายเอวปิดวาจาหันหน้ามาที่กระดานวางดินสอนะทีนี้เด็กๆมาดูเฉลยกันนะครับในการหาคำประสมในตารางปริศนาอักษรไขว้เนาะเด็กๆเคยเล่นเกมอันนี้ไหม
1: เคย
0: วิธีการเล่นที่เราจะทำง่ายที่สุดคือยังไงลูกต้องหาทีละแถวใช่ไหมมาดูกันเลยว่าในแถวแรกนักเรียนเจอคำว่าอะไรเอาแนวนอนก่อนแนวนอนแถวแรกมีไหมลูกมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีคำประสมนะไปวัดบางคนบอกว่าไปวัดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นคำประสมมันเป็นคำเขาเรียกว่าอะไรลูกเป็นประโยคไปแล้วต่อมาอันที่สองแถวอันนี้ไม่มีนะแถวนี้กากบาททิ้งไปอ่ะแถวที่สอง
1: ม
0: ีไหมไม่มีอ่ะแถวที่สามมีไหมลูกแถวที่สามเนี่ยแถวที่สามแนวนอนมีไหมอันแถวที่สามไม่มีอ่ะแถวที่สี่คืออะไรเห็นไหมเนี่ยคือคำว่าหวานบวกกับคำว่าเย็นรู้จักหวานเย็นไหมมันคืออะไรมันก็เป็นน้ำแข็งที่เป็นน้ำหวานใช่ไหมขนมเหมือนไอติมอ่ะเหมือนไอศกรีมนะต่อไปแถวต่อไปมีหรือเปล่าม ีหรือไม่
1: ม
0: ียังไม่มีต่อไปเจอคำว่าลูกเสืออ่ะต่อไปไม่มีแถวต่อไปมีไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีแถวต่อไปเตารีดถูกต้องใครได้ตามครูถูกเลยนะต่อมาม ีไหมลูกคำอันนี้มีไหมไม่มีแถวต่อไปมี
1: ไ
0: หมไม่มีต่อไปไม่มีต่อไปสุนัขไม่ใช่นะสุนัขเป็นคำมูลเป็นคำหนึ่งคำมีไหมไม่มีแถวนี้มีไหมเนี่ยมีใครได้คำว่ากล้วยแขกบ้างรู้ไหมว่ากล้วยแขกเป็นคำผสมก็คือกล้วยแล้วก็คำว่าแขกนะก็เป็นกล้วยแขกแล้วก็อะไรไฟไหม้ไฟไหม้ยังไม่ใช่นะไฟไหม้ก็คือยังไม่ใช่คำผสมนะต่อไปได้ไปแล้ว4คำขาดอีก6คำต่อไปมาดูแนวตั้งกันบ้างแนวตั้งแถวแรกแถวแรกคำว่าตู้เย็นหมดหรือ
1: ย
0: ังหมดหรือยังลูกแถวที่สองคำว่าอนุบาลบางคนเจอคำว่าอนุบาลใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะลูกนะคำนี้นะรถไฟถูกต้องต่อไปแถวที่สามมีไหมแถวที่สาม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีแน่ใจนะต่อไปแถวที่สี่แถวนี้ไม่มีเอากาทิ้งแถวที่สี่มีไหมในลูกครอบอ่ะดูผิดแถวแถวแถวนี้ล่ะแถวนี้ล่ะคำว่า
1: พ่อบ
0: ้
1: าน
0: ต่อไปหมดหรือยังแถวนี้คืออะไรมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีแล้วแถวนี้ล่ะช่วยกันหาเร็วในลูกแม่มดอยู่ตรงแถวไหนต่อไปแถวนี้ไม่มีต่อไปแถวที่เป็นปอปลา
1: ปอปลา
0: ไหน
1: แม่มด
0: อ๋อนี่ไงโอเค

0: อ่ะต่อไปอันนี้ล่ะที่เป็นวอลแหวนแถวที่เป็นวอลแหวนอยู่ไหนเอ่ยหมดยังต่อไปแถวนี้ไม่มีอ่ะมีไหมลูกมีไหมอันนี้ก็ไม่มีอ่ะแถวที่เป็นจอจานมีไหมมีไหมมีหรือเปล่าไม่มีอ่ะต่อไปแถวนี้บอใบไม้มีไหมเอ่ยแน่ใจหมดยังไม่มีต่อไปแถวที่ขึ้นต้นด้วยสระแอร์ไหนใครเจอคำไหนบ้างมีไหมมีไหมลูกไม่มีนะแถวรองสุดท้ายเป็นมอม้ามีไหมเอ่ยคำว่าอะไรไหนลูกอ๋อสมมุติตรงนี้หรอไม่ใช่มันเป็นคำมูลมันแยกจากกันไม่ได้นะแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายคำว่ากันศาสตร์รู้จักกันศาสตร์หรือเปล่าฮะรู้จักกันศาสตร์ไหมไหนใครรู้จักกันศาสตร์เคยเห็นตามหน้าต่างไหมที่มันจะเป็นเหมือนเป็นร่มออกมาแบบบังไว้อะไม่ให้ฝนสาดเข้าไปในบ้านอะเขาเรียกว่ากันสาดนะหมดหรือยังครบ10คำหรือยังเนี่ยหมดหรือยังเหลืออะไรเหลืออะไรไฟฟ้าอยู่ไหนลูกไฟฟ้าใครหาคำว่าไฟฟ้าเจอแนวเฉียงตรงไหนตรงคำว่าอะไรลูกรถไฟใช่ไหมเนี่ยคือคำว่าไฟฟ้าโอเคได้ครบ10คำแล้วใครได้ครบ10คำตามครูบ้างไม่มีใครได้รางวัลเลยหรือเปล่าอ๋อมีไหนยกมือให้ดูหน่อย10คำเนี้ยตามที่เราเฉลยกันโอเคเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสุดยอดอ่ะอย่าลืมเอาไปเขียนลงในใบงานให้เรียบร้อยนะทั้ง10คำนี้นะครับอ้าวทีนี้ก่อนที่จะจากกันนะเราได้คำมาแล้วทั้งหมด10คำคือคำว่าตู้เย็นไฟฟ้าหวานเย็นลูกเสือแม่มดรถไฟพ่อบ้านกันศาสตร์เตารีดและก็กล้วยแขกนะทั้งหมดนี้เป็นคำตอบของปริศนาที่เด็กๆได้ร่วมกันคิดนะอ้าวทีนี้เรามาสรุปคอนเซปต์ของคำประสมกันก่อนที่จะจากกันนะคำประสมก็คือคำที่เกิดจากคำอะไรลูกคำมูลใช่ไหมคำมูลคือคำที่มีความหมายในตัวเองนะบวกกับคำอะไร
1: คำม
0: ูลต้องบวกกับคำมูลเหมือนกันนะก็เป็นคำที่มีความหมายในตัวเองนะแล้วบวกกันเสร็จแล้วจะกลายเป็นคำประสมที่เป็นคำที่มีความหมายใหม่นะหรือบางทีอาจจะยังมีเค้าความหมายเดิมอยู่ก็ได้เรียกว่าคำประสมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างคำของภาษาไทยอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีคำได้ใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ้าวทีนี้ก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะครับก็ขอให้โรงเรียนปลายทางได้เตรียมใบความรู้ที่8เรื่องการแต่งประโยคใบงานที่9เรื่องการวิเคราะห์ประโยคแล้วก็ใบงานที่10เรื่องประโยคพาเพลินนะเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องราวของการแต่งประโยคนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องของคำประสมเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็ขอฝากให้ไปทบทวนบทเรียนนะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องของการแต่งประโยคในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เด็กๆทั้งหมดครับ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องดี

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูสุภศรจารุ่งเจริญหรือว่าคุณครูแพรวาในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับเรื่องที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองอ่านพร้อมกันสิคะวันนี้นะคะครูแพรวาจะพาไปรู้จักมุมฉากและมุมตรงค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถบอกมุมฉากมุมตรงโดยใช้สิ่งของที่มีลักษณะเป็นมุมฉากช่วยในการให้เหตุผลได้ค่ะจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รู้จักมุมกันไปแล้วเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะ
1: จำได้
0: มุมเกิดจากอะไรนะคะ
1: ร
0: ังสี2เส้นทำไมเอ่ยมีจุดปลายเดียวกันจะทำให้เกิดมุมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะมุมเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะชนิดที่เด็กจะได้รู้จักในวันนี้นะคะก็คือมุมตรงแล้วก็มุมฉากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะตอนนี้วันจองครูแพรวาเนี่ยมีภาพค่ะเป็นภาพลักษณะของวงกลมค่ะและในวงกลมเนี่ยมีการแบ่งส่วนนะคะเป็นส่วนต่างๆค่ะภาพนี้นะคะคือภาพของปฏิทินของชาวบาบิโลนค่ะเขาบอกว่าชาวบาบิโลนสังเกตลักษณะของวงกลมที่คล้ายกับการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะโดยพวกเขาเนี่ยคำนวณว่าต้องใช้เวลา360วันดังนั้นพวกเขาจึงแบ่งวงกลมออกเป็น360องศาทำให้ง่ายต่อการดูข้อมูลบนปฏิทินแบบวงกลมของพวกเขานะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยแบ่งวงกลมออกเป็นเท่าๆกันเป็น360หน่วยหรือที่เราเรียกว่า360องศานั่นเองค่ะนี่คือที่มาของวงกลม1วงจะมีขนาด360องศาค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าวงกลม1วงเนี่ยมีขนาด360องศาใครเคยได้ยินบ้างเคยได้ยินไหมคะมีหลายคนเคยได้ยินนะคะว่าวงกลม1วงมีขนาด360องศาค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวานะคะจะแบ่งครึ่งวงกลมวงนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูแพรวาแบ่งครึ่งวงกลมวงนี้เนี่ยจะมีขนาดกี่องศาคะเท่าไหร่นะคะ180ถูกต้องค่ะครึ่งหนึ่งของวงกลมก็จะมีขนาด180องศาค่ะ

0: เมื่อภูแพรวาแบ่งครึ่งของวงกลมนะคะจะด้านนี้ค่ะจะเป็นในแนวตรงนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีขนาด180องศาค่ะจากนั้นคุณครูแพรวาแบ่งครึ่งของครึ่งหนึ่งของวงกลมอีกเด็กๆคิดว่าจะมีขนาดกี่องศาคะ90องศาถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเมื่อพับครึ่งของวงกลมและพับอีกครึ่งหนึ่งของครึ่งวงกลมนะคะจะทำให้เกิดมุมที่มีขนาด90องศาค่ะซึ่งมุมที่มีขนาด90องศานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กเพื่อให้เด็กๆนะคะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคุณครูแพรวาจะใช้กระดาษที่เป็นรูปวงกลมนะคะในการพับให้เกิดมุม90องศาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กตอนนี้นะคะคุณครูแพรวามีกระดาษที่เป็นรูปวงกลมอยู่แล้วค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆทราบกันแล้วว่าวงกลม1วงมีขนาดกี่องศานะคะ
1: 360
0: องศาถูกต้องค่ะจากนั้นครูแพรวาจะพับครึ่งวงกลมค่ะนะคะครูแพรวาก็จะเริ่มจากการนำปลายของวงกลมด้านล่างนะคะไปทับกับด้านบนนะคะให้สนิทพอดีค่ะพอพับครึ่งเสร็จแล้วได้ขนาดเท่าไหร่คะเด็กถูกต้องค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีขนาด180องศาค่ะจากนั้นครูแพรวาจะพับครึ่งของครึ่งวงกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะครูแพรวาก็จะนำปลายที่อยู่ด้านนี้นะคะมาทับปลายด้านนี้ค่ะตอนนี้เราได้มาแล้วค่ะครึ่งหนึ่งของครึ่งวงกลมจะมีขนาดเท่าไหร่คะเด็กๆ
1: 90องศาค่ะ
0: ก็จะมีขนาด90องศาค่ะทำให้เกิดมุมนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่ครูแพรวานำปากกาชี้นะคะเป็นมุมที่มีขนาด90องศาค่ะจริงๆแล้วการพับกระดาษนะคะเพื่อให้เกิดมุม90องศาเนี่ยมีได้หลายวิธีจริงๆเด็กๆสามารถใช้อีกวิธีหนึ่งได้นะคะโดยการที่เราเนี่ยจะใช้เป็นกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวานะคะจะพาเด็กมาดูค่ะเราอาจจะใช้กระดาษนะคะซึ่งกระดาษคุณครูแพรวาได้แจกให้กับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนสามารถเตรียมกระดาษได้เลยค่ะเป็นกระดาษที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะใช้เป็นกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะซึ่งการพับกระดาษนะคะวิธีในการพับเดี๋ยวให้เด็กดูวิธีในการพับจากจอก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเริ่มจากพับในแนวทะแยงขึ้นไปแบบนี้ค่ะโดยการพับเป็นแนวทะแยงแบบนี้นะคะเด็กไม่ต้องกังวลว่าต้องพับสูงพับต่ำแค่ไหนนะคะเด็กสามารถพับขึ้นไปตามพอประมาณได้เลยค่ะนี่คือการพับครั้งที่1ค่ะเมื่อพับครั้งที่1นะคะจะสังเกตเห็นว่าบนจอของครูแพรวามีส่วนโค้งใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยจะเกิดมุมที่มีขนาด180องศาค่ะจากนั้นค่ะเราจะพับครึ่งของมุม180องศาอีกครั้งนะคะก็จะนำรอยพับเดิมนะคะมาทับซ้อนกันค่ะเมื่อแบ่งครึ่งมุมที่มีขนาด180องศาจะได้มุมที่มีขนาดเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะ90องศาถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวานะคะจะพาเด็กๆทุกคนนะคะพับกระดาษนะคะให้ได้กระดาษที่มีมุมเท่ากับ90องศาค่ะเด็กๆทุกคนหยิบกระดาษของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะเด็กๆเตรียมกระดาษของตนเองขึ้นมาได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มจากการพับกระดาษที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นไปในแนวทะแยงลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นรีดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันทีละขั้นตอนนะคะจะพับขึ้นไปสูงหรือต่ำแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยค่ะเมื่อพับได้แบบนี้นะคะมุมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีขนาด180องศาค่ะ จากนั้นเราจะนำรอยพับเดิมนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะพับไปทับกับรอยพับเดิมที่อยู่ทางด้านนี้ค่ะครูแพรวาก็จะนำนะคะพับไปเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะพับถึงตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะพับเลยมาให้สุดตรงนี้เลยก็ได้เช่นกันค่ะเด็กๆเลือกได้เลยค่ะครูแพรวาจะพับประมาณตรงนี้นะคะโดยให้รอยพับเดิมนะคะเด็กๆทับกันสนิทพอดีแบบนี้ค่ะจากนั้นรีดเลยค่ะเมื่อพับแล้วก็จะได้มุมที่มีขนาด90องศาคือมุมตรงนี้ค่ะที่คุณครูแพรวานำปากกาชี้นะคะมุมตรงนี้คือมุมที่มีขนาด90องศาค่ะเด็กๆได้หรือยังคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะคะได้เหมือนกันหรือเปล่าคะได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษที่เราพับเป็นมุมนะคะที่มีขนาด90องศาเนี่ยไปใช้ในการวัดมุมต่างๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆจากเมื่อสักครู่นี้เราพับกระดาษมาใช่ไหมคะมุมตรงที่คุณครูแพรวาเนี่ยกากบาทไว้ในรูปนี้นะคะคือมุมที่เราเรียกว่ามุมที่มีขนาด90องศานั่นเองค่ะหรือเด็กจะใช้การพับกระดาษที่มีลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็จะเป็นมุมที่มีขนาด90องศาเช่นกันค่ะเขาบอกว่ามุมใดๆที่มีขนาดเท่ากับมุมนี้หมายถึงมุมที่เด็กพับกระดาษเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดมาเป็นมุม90องศานั้นจะเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะแสดงว่ามุมฉากคือมุมที่มีขนาดเท่าไหร่คะ
1: 90
0: องศาถูกต้องค่ะโดยซึ่งมีขนาด1มุมฉากค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์แสดงมุมฉากลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กๆลองหันมาดูนะคะจากเมื่อสักครู่นี้เด็กๆพับกระดาษจนได้มุมลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะจะให้เด็กๆนะคะใส่สัญลักษณ์มุมฉากลงไปที่มุมมีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะของคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอยู่ที่มุมที่มีขนาด90องศาค่ะเด็กๆใส่ของตัวเองได้เลยค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะนักเรียนสามารถใส่สัญลักษณ์มุมที่มีขนาด90องศาเป็นสัญลักษณ์มุมฉากแบบนี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรวามีมุมมาให้ด้วยกันทั้งหมด6มุมค่ะจาก6มุมนี้นะคะอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันดูว่ามุมใดเนี่ยที่เป็นมุมฉากแล้วมุมใดนะคะที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากมุมใดมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวานะคะจะนำกระดาษมุมฉากที่เราพับกันเมื่อสักครู่นะคะมาใช้ในการวัดมุมต่างๆค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะมุมของเราเนี่ยครูแพรวาจะนำกระดาษที่เราพับมุมเมื่อสักครู่นี้นะคะมาใช้ในการวัดมุมฉากค่ะนี่คือกระดาษที่ครูแพรวาพับเมื่อสักครู่นี้ครูแพรวาได้ใส่สัญลักษณ์มุมฉากนะคะทั้ง2ด้านแล้วค่ะจากนั้นนะคะครูแพรวาก็จะนำกระดาษที่เราพับนะคะจนเกิดมุม90องศาหรือมุมฉากเนี่ยมาใช้ในการวัดค่ะว่ามุมใดบ้างนะคะเป็นมุมฉากมุมใดเล็กกว่ามุมฉากหรือมุมใดใหญ่กว่ามุมฉากค่ะเราจะเริ่มวัดกันที่มุมแรกนะคะก็คือมุมกขคตรงนี้ค่ะมุมกขคนะคะวิธีการวัดนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำกระดาษมุมฉากของเรานะคะจากนั้นวางแขนของมุมฉากนะคะที่อยู่กระดาษที่เราพับเนี่ยให้ทับกับแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งนะคะครูแพรวาเลือกเป็นแขนของมุมที่เป็นรังสีขคค่ะจากนั้นเมื่อวางทับลงไปนะคะจะสังเกตเห็นว่าแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรคะใช่มุมฉากไม่เอ่ยมุมนี
1: ้ไม่ใช
0: ่ถ้าใช่มุมฉากนะคะแขนของมุมนะคะอีกข้างหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องพอดีกับกระดาษมุมฉากของเรานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแขนของมุมอีกข้างหนึ่งทำไมเอ่ยเกินหรือว่าอยู่ด้านในคะ
1: เก
0: ินแบบนี้เรียกว่ามุมกขคมีขนาดทำไมกว่ามุมฉากเอ่ยถูกต้องค่ะใหญ่กว่ามุมฉากนั่นเองค่ะดังนั้นจะได้ว่ามุมกขคนั้นเป็นมุมที่มีขนาด ใหญ่กว่ามุมฉากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะมุมต่อไปนะคะครูแพรวาก็จะไปวัดมุมกทมค่ะสำหรับมุมกทมเด็กๆดูที่ส่วนโค้งนะคะส่วนโค้งอยู่ด้านล่างก็คือมุมตรงนี้นะคะเด็กๆครูแพรวาก็จะนำกระดาษที่เป็นมุมฉากหรือมุม90องศาของเรานะคะไปวางที่แขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งครูแพรวาเลือกเป็นรังสีทมค่ะวางให้พอดีแบบนี้นะคะจากนั้นเด็กๆสังเกตแขนของมุมอีกข้างหนึ่งค่ะแขนของมุมอีกข้างหนึ่งเนี่ยพอดีกับกระดาษมุมฉากของเราไหมคะไม่พอดีแขนของมุมอีกข้างหนึ่งเนี่ยเกินมุมฉากของเราหรือว่าอยู่ด้านในมุมฉากของเราคะเกินมุมฉากแบบนี้แสดงว่ามุมกทมเป็นมุมที่มีขนาดทำไมกว่ามุมฉากคะอะไรนะคะถูกต้องค่ะใหญ่กว่ามุมฉากนั่นเองค่ะไปดูต่อที่มุมต่อไปค่ะมุมต่อไปนะคะที่ครูแพรวาจะวัดก็คือมุมมรวตรงนี้ค่ะเราก็จะทำเช่นเคยนะคะครูแพรวาจะใช้กระดาษนะคะที่เป็นกระดาษมุมฉากของเราเนี่ยวางไปบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งครูแพรวาจะเลือกที่รังสีรวนะคะจากนั้นครูแพรวาวางลงไปเลยค่ะให้พอดีแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าแขนของมุมอีกข้างหนึ่งทำไมเอ่ยเป็นอย่างไรคะเท่ากับกระดาษมุมฉากของเราพอดีแบบนี้แสดงว่ามุมมรวเป็นมุมอะไรเอ่ยเป็นมุมฉากถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะต่อไปนะคะครูแพรวาจะไปวัดมุมสวยตรงนี้ค่ะวิธีการวัดก็เช่นเคยนะคะนำกระดาษมุมฉากของเรานะคะไปวางบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้ค่ะครูแพรวาเลือกเป็นรังสีวยค่ะให้เด็กสังเกตแขนของมุมอีกด้านหนึ่งค่ะแขนของมุมอีกด้านหนึ่งอยู่ตรงไหนคะด้านในหรือด้านนอกกระดาษมุมฉากของเราเอ่ย
1: ด
0: ้
1: านใน
0: ด้านในถ้าด้านในแบบนี้แสดงว่ามุมสวยนั้นเป็นมุมที่มีขนาดทำไมกับมุมฉากคะอะไรนะคะเล็กกว่ามุมฉากถูกต้องค่ะไปดูต่อค่ะมุมต่อไปนะคะคือมุมอะไรเด็กๆลองอ่านพร้อมกันสิคะมุมมุมพอปอจอครูแพรวาก็จะทำเช่นเคยค่ะนำกระดาษมุมฉากของเรานะคะวางบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งค่ะเลือกเป็นรังสีปอจอค่ะเมื่อวางเสร็จแล้วเด็กๆสังเกตแขนของมุมอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างไรเอ่ยจะสังเกตเห็นว่าแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนั้นเท่ากับกระดาษมุมฉากของเราพอดีแบบนี้แสดงว่ามุมพอปอจอคือมุมอะไรเอ่ย
1: ม
0: ุมฉากถูกต้องค่ะไปดูต่อค่ะมุมสุดท้ายของเรานะคะก็คือมุมรอปอรอวอบอตรงนี้ค่ะครูแพรวาก็เช่นเคยนะคะนำกระดาษมุมฉากของเรานะคะวางไปบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งค่ะครูแพรวาเลือกเป็นรังสีวอบอค่ะเมื่อวางลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เด็กสังเกตแขนของมุมอีกข้างหนึ่งเป็นอย่างไรเอ่ยอยู่ด้านในหรือด้านนอกกระดาษมุมฉากของเราคะ
1: อย
0: ู่ด้านในถ้าอยู่ด้านในแบบนี้แสดงว่ามุมนี้เนี่ยมีขนาดทำไมกว่ามุมฉากเอ่ย
1: เล
0: ็กกว่ามุมฉากถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆเนี่ยสามารถบอกได้หรือยังว่ามุมใดเนี่ยมีขนาดเป็นมุมฉากมุมใดเล็กกว่ามุมฉากหรือมุมใดใหญ่กว่ามุมฉากโดยการใช้กระดาษมุมฉากของเราเด็กคิดว่าเด็กสามารถบอกได้หรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจากการวัดของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กเราทำให้เราสามารถบอกได้ว่ามุมใดบ้างที่มีขนาดเท่ากับมุมฉากมุมใดบ้างที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากหรือมุมใดมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากการวัดของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆทำให้เราบอกได้ว่ามุมที่เป็นมุมฉากนะคะก็คือมุมมรวค่ะมีมุมเดียวหรือเปล่าเอ่ยไม่มีอีกมุมหนึ่งใช่ไหมคะและ

มุมพปจนั่นเองค่ะที่เป็นมุมฉากค่ะต่อไปค่ะสำหรับมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากจากเมื่อสักครู่นี้มีมุมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็คือมุมสวยนะคะและมีอีกมุมหนึ่งค่ะคือมุมลวบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสำหรับมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากจากการวัดของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมุมกขคค่ะและมีอีกมุมหนึ่งค่ะนั่นก็คือมุมกทมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กการที่เราจะสามารถวัดมุมฉากได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับการวัดมุมฉากด้วยนะคะเด็กนั่นก็คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะรู้จักไหมว่านี่คืออะไรหลายคนเคยเห็นแต่ไม่ทราบว่าคืออะไรใช่ไหมคะไม้ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าไม้ฉากค่ะซึ่งไม้ฉากนะคะจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมค่ะเด็กเป็นรูปสามเหลี่ยมที่จะมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากค่ะเด็กๆได้เตรียมชุดเลขาคณิตมาไหมคะเตรียมมาใช่ไหมคะนักเรียนที่อยู่ไปทางนะคะได้เตรียมมาไหมคะถ้าเตรียมมาเด็กๆลองหยิบไม้ฉากของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วลองดูนะคะว่ามุมใดบนไม้ฉากของตัวเองนั้นเป็นมุมฉากค่ะเด็กๆลองดูของตัวเองได้เลยค่ะคุณครูแพรวาก็มีไม้ฉากมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆลองหยิบไม้ฉากของตนเองขึ้นมาค่ะแล้วลองดูสิคะว่ามุมใดของตัวเองนั้นเป็นมุมฉากนะคะเด็กๆให้เด็กๆลองนำกระดาษที่เด็กพับเป็นมุมฉากเมื่อสักครู่นี้ค่ะลองมาวางทาบบนไม้ฉากของตัวเองดูสิคะว่ามุมใดบนไม้ฉากของเราเป็นมุมฉากกระดาษที่เราพับเป็นมุมฉากเมื่อสักครู่นี้ลองมาวางทาบบนไม้ฉากของเราดูสิคะว่ามุมใดเป็นมุมฉากนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูของครูแพรวาบ้างค่ะตอนนี้นะคะของครูแพรวาก็มีไม้ฉากเหมือนกันค่ะไม้ฉากของครูแพรวาตอนนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความยาวที่ต่างกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะครูแพรวาอยากจะทราบว่ามุมใดนะคะที่อยู่บนไม้ฉากนั้นคือมุมฉากครูแพรวาก็จะนํากระดาษมุมฉากของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะมาลองทับดูค่ะว่ามุมใดนะคะคือมุมฉากค่ะครูแพรวาคิดว่าน่าจะเป็นมุมตรงนี้นะคะเด็กครูแพรวาจึงนํากระดาษมุมฉากของเรานะคะมาวางทาบดูค่ะเมื่อวางทาบแล้วจะสังเกตเห็นว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆพอดีไหมคะพอดีเลยค่ะแสดงว่าที่ไม้ฉากของเรานะคะมุมที่เป็นมุมฉากนะคะก็คือมุมที่อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะให้เด็กๆไม่มั่นใจสามารถลองวัดมุมตรงอื่นบนไม้ฉากของเราดูก็ได้นะคะเด็กๆอาจจะคิดว่ามุมนี้ก็น่าจะเป็นมุมฉากหรือเปล่านะคะสามารถวัดได้เช่นกันค่ะครูแพรวาก็จะนํากระดาษมุมฉากนะคะวางนะคะทาบดูค่ะจะสังเกตเห็นว่าอีกด้านหนึ่งของไม้บรรทัดอยู่ด้านในกระดาษมุมฉากนะคะแสดงว่ามุมนี้เนี่ยไม่ใช่มุมฉากนะคะเด็กๆดังนั้นเนี่ยบนไม้ฉากของเราจะมีมุมฉากแค่มุมเดียวนะคะคือมุมที่อยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆทีนี้จากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราใช้กระดาษนะคะมุมฉากในการวัดว่ามุมใดเนี่ยเป็นมุมฉากมุมใดใหญ่กว่ามุมฉากหรือมุมใดเล็กกว่ามุมฉากแต่ทีนี้เนี่ยครูแพรวาจะลองใช้ไม้ฉากของเราดูบ้างค่ะจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเด็กเราได้วัดมุมเหล่านี้กันไปนะคะเด็กๆจากเมื่อสักครู่นี้มุมที่อยู่บนจอมุมใดนะคะที่เป็นมุมฉากบ้างมุมใดอะไรนะคะมีมุมพปจกับมุมมรวใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแพรวานะคะจะนำไม้ฉากนะคะไปวางที่มุมมรวดูค่ะว่ามุมนี้เป็นมุมฉากหรือไม่นะคะครูแพรวาก็จะเริ่มจากการนำสันไม้บรรทัดตรงนี้นะคะไปวางทับที่แขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งค่ะ
เมื่อวางเสร็จแล้วเด็กๆลองสังเกตค่ะว่า

แขนของมุมอีกข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงกับไม้สักของเราพอดีไหมคะพอดีไหมเอ่ยพอดีเลยแสดงว่ามุมมรวนั้นเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองวัดมุมอื่นดูบ้างค่ะต่อไปนะคะคุณแพรวาจะลองวัดที่มุม

0: ยนำสันไม้ฉากด้านล่างนะคะวางที่แขนของมุมที่เป็นรังสีวอยอค่ะพอวางลงไปปุ๊บเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าแขนของมุมอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านในหรือด้านนอกไม้ฉากคะเมื่อเป็นไม้ฉากสีใสจะเห็นชัดเจนเลยว่าแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนั้นอยู่ด้านในไม้ฉากพอดีแสดงว่ามุมสวยนี้เป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนั่นเองค่ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งมุมค่ะขอเป็นมุมกขคนะคะครูแพรวาก็จะนำสันไม้ฉากนะคะวางที่แขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งก็คือรังสีขคค่ะจากนั้นเราไปสังเกตแขนของมุมอีกข้างหนึ่งแขนของมุมอีกข้างหนึ่งเป็นอย่างไรคะอยู่ตรงไหนคะเลยไม้ฉากของเราไปใช่ไหมคะคืออยู่ด้านนอกไม้ฉากดังนั้นทำให้เราบอกได้ว่ามุมกขคนั้นเป็นมุมที่มีขนาดทำไมกว่ามุมฉากคะ
1: ใหญ
0: ่กว่ามุมฉากถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเด็กจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้รู้จักมุมไปแล้วหนึ่งชนิดคือมุมอะไรเอ่ยมุมฉากถูกต้องค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูแพรวาจะพาเด็กไปรู้จักมุมต่อไปกันบ้างค่ะต่อไปนะคะครูแพรวามีมุมมาให้หนึ่งมุมค่ะมุมนี้คือมุมอะไรเอ่ยไหนลองเรียกชื่อมุมนี้ให้ฟังหน่อยค่ะมุม MNS หรือจะเรียกว่ามุม SNM ก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวครูแพรวาจะวัดมุมนี้นะคะโดยการนำไม้ฉากหรือกระดาษที่พับเป็นมุมฉากของเราเมื่อสักครู่นี้ลองไปวางทาบดูค่ะโดยนำกระดาษมุมฉากนะคะวางที่แขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งครูแพรวาเลือกเป็นแขนของมุมที่เป็นรังสี NS ค่ะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อนำกระดาษมุมฉากไปวางแล้วเนี่ยแขนของมุมเป็นอย่างไรคะอยู่ในมุมฉากหรือนอกมุมฉากเอ่ยแขนของมุมอีกด้านหนึ่งนอกมุมฉากดังนั้นแสดงว่ามุมนี้เนี่ยใหญ่กว่ามุมฉากใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนั้นครูแพรวานะคะจะนำดินสอนะคะมาลากเส้นนะคะแบ่งตรงที่เราวัดมุมฉากค่ะลากต่อจากกระดาษมุมฉากของเราขึ้นไปแบบนี้ค่ะแสดงว่ามุมตรงนี้นะคะที่เรานำกระดาษมุมฉากไปวางนั้นเป็นมุมฉากใช่ไหมคะครูแพรวาก็จะใส่สัญลักษณ์มุมฉากลงไปค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาเป็นมุมฉากแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่ามุมฉากเป็นมุมที่มีขนาด1มุมฉากค่ะต่อไปครูแพรวาจะนำกระดาษมุมฉากนะคะไปวางที่เส้นที่เราแบ่งครึ่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะครูแพรวาก็จะนำไปวางเลยค่ะเมื่อนำไปวางแล้วเด็กจะสังเกตเห็นว่าอีกด้านหนึ่งของกระดาษมุมฉากเนี่ยทับแขนของมุมอีกด้านหนึ่งพอดีใช่ไหมคะแสดงว่ามุมตรงนี้ก็เป็นมุมอะไรเหมือนกันเอ่ยมุมฉากเหมือนกันครูแพรวาก็จะใส่สัญลักษณ์มุมฉากด้วยเช่นกันค่ะจะสังเกตเห็นว่ามุมนี้เนี่ยมีขนาดเป็นอย่างไรเอ่ยมีมุมฉากกี่มุมในมุมนี้คะสองมุมพอดีแสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่มีขนาดกี่มุมฉากคะ
1: สองม
0: ุมฉากถูกต้องค่ะเขาบอกว่ามุมนี้เนี่ยเราเรียกว่ามุมตรงค่ะเด็กอาจจะสังเกตจากมุมของเราตอนแรกนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับเส้นตรงนะคะเราเรียกว่ามุมตรงค่ะมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาด2มุมฉากค่ะยกตัวอย่างเช่นมุมนี้ชื่อมุมอะไรเอ่ยมุมกทม.จะสังเกตเห็นว่ามุมกทม.เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับอะไรเลยคะคล้ายกับอะไรเอ่ยอะไรนะคะถูกต้องคล้ายกับเส้นตรงเลยนะคะเด็กๆมุมกทม.นั้นมีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ามุมฉากคะใหญ่กว่าถูกต้องค่ะเด็กๆคิดว่ามุมกทม.นี้เป็นมุมชนิดใดเอ่ย
1: ตรง
0: เรียกว่ามุมตรงถูกต้องค่ะมุมกทม.มีขนาดกี่มุมฉากคะสองมุมฉากถูกต้องค่ะตอนนี้เด็กรู้จักมุมตรงหรือยังเอ่ยรู้จักแล้วมุมตรงมีขนาดกี่มุมฉากคะสองมุมฉากถูกต้องค่ะต่อไปนะคะครูแพรวามีรูปมุมนะคะด้วยกันทั้งหมด6มุมด้วยกันนะคะให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มตรวจสอบขนาดของมุมค่ะให้เด็กดูว่ามุมใดนะคะเป็นมุมฉากมุมใด

ใดเล็กกว่ามุมฉากหรือมุมใดใหญ่กว่ามุมฉากค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะลองดูรูปภาพจากจอของครูแพรวานะคะจากนั้นใช้ไม้ฉากหรือกระดาษมุมฉากของเรานะคะมาวางทาบดูเพื่อวัดขนาดของมุมค่ะนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็เช่นกันค่ะคุณครูแพรวาได้นำโจทย์นะคะแจกให้กับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้

0: ป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะว่ามุมใดมีขนาดเป็นมุมฉากมุมใดเล็กกว่ามุมฉากมุมใดใหญ่กว่ามุมฉากเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันค่ะคำถามที่1 นะคะเขาถามว่ามุมใดบ้างเป็นมุมฉากค่ะเดินครูแพรวานะคะจะสุ่มกลุ่มนะคะนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะให้เด็กๆนะคะตอบว่ามุมใดบ้างเป็นมุมฉากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะผู้โชคดีกลุ่มแรกนะคะที่จะได้ตอบคำถามในข้อนี้ได้แก่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2นะคะส่งตัวแทน1คนนะคะจากนั้นลุกขึ้นยืนตอบได้เลยค่ะคำถามในข้อนี้นะคะถามว่ามุมใดบ้างเป็นมุมฉากมุมใดบ้างเป็นมุมฉากดูจากกระดาษของตัวเองก็ได้หรือจะดูจากบนจอของครูแพรวาก็ได้ค่ะมุมใดบ้างคะเป็นมุมฉาก
1: มุมรปจครับ
0: มุมรปจมุมเดียวไม่เอ่ยมีอีกมุมหนึ่งคือมุมอะไรคะ
1: มรวครับ
0: เพื่อนตอบว่ามุมรปจกับมุมมรวคนอื่นคิดว่าถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองหน่อยค่ะมุมที่เป็นมุมฉากนะคะได้แก่มุมมรวและมุมจปรนั่นเองค่ะไปดูคำถามข้อต่อไปค่ะคำถามข้อต่อไปถามว่ามุมใดบ้างมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากกลุ่มที่โชคดีจะได้ตอบคำถามในข้อนี้ได้แก่กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ส่งตัวแทน1คนนะคะเพื่อตอบคำถามค่ะลุกขึ้นยืนเลยค่ะลูกฟังคำถามอีกครั้งนะคะคำถามข้อนี้ถามว่ามุมใดบ้างมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากมุมใดบ้างคะ
1: สวย
0: เพื่อนบอกว่ามุมแรกคือมุมสวยนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะเด็กๆอีกมุมหนึ่งคือมุมอะไรคะ
1: รวบ
0: และอีกมุมหนึ่งคือมุมรวบถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4หน่อยค่ะมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะก็คือมุมสวยและมุมบวรนั่นเองค่ะไปดูต่อค่ะคำถามต่อไปถามว่ามุมใดบ้างมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากค่ะกลุ่มที่โชคดีจะได้ตอบคำถามในข้อนี้ได้แก่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ส่งตัวแทน1คนตอบคำถามในข้อนี้ค่ะคำถามในข้อนี้ถามว่ามุมใดบ้างมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากมุมใดบ้างคะ
2: กขคครับ
0: เพื่อนบอกว่ามุมแรกคือมุมกขคอยู่ด้านบนนะคะเด็กๆทางด้านนี้ค่ะแล้วมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะลูก
2: มีครับ
0: มุมอะไรคะ
2: มุมกทมครับ
0: มุมกทมถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนะคะก็คือมุมกขคแล้วก็มุมกทมนั่นเองค่ะคำถามสุดท้ายขอถามนักเรียนทุกคนเลยค่ะคำถามสุดท้ายถามว่ามุมใดมีขนาด2มุมฉากคะมุมกทมถูกต้องค่ะจะสังเกตเห็นว่ากทมนะคะมีลักษณะตรงเราเรียกว่ามุมอะไรเอ่ยมุมอะไรคะมุมกทมคือมุมชนิดใดมุมตรงซึ่งมุมตรงมีขนาดกี่มุมฉากคะ2มุมฉากถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูแพรวายังมีแบบฝึกหัดที่ 5.4 ในข้อที่2นะคะให้เด็กได้ลองลงมือทำค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะเขาให้เด็กเนี่ยเติมคำตอบค่ะคำถามแรกนะคะถามว่ามุมฉากได้แก่มุมอะไรบ้างนะคะคำถามที่2ถามว่ามุมตรงได้แก่มุมอะไรบ้างให้เด็กดูรูปจากจอของครูแพรวาค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จหรือยังคะถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะครูแพรวาฝากไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต่อไปนะคะครูแพรวามีคำถามชวนคิดมาถามเด็กๆค่ะคำถามข้อที่1ถามว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางมุมรอบจุดศูนย์กลางหมายถึงวงกลมนะคะมีขนาดกี่องศาคะ360องศาถูกต้องค่ะถามต่อไปถามว่าถ้าแบ่งครึ่งมุมรอบจุดศูนย์กลางจะได้มุมที่มีขนาดกี่องศาและเราเรียกชื่อว่ามุมอะไรถ้าแบ่งครึ่งวงกลมจะได้มุมขนาดกี่องศาคะ180องศาเราเรียกมุมนั้นว่ามุมอะไรเอ่ยใช่มุมฉากไหมมุมฉากมีขนาดกี่องศาคะ90องศาแต่มุมนี้มีขนาด180องศาคือมุมอะไรเอ่ยมุมตรงถูกต้องค่ะคำถามต่อไปถามว่าถ้าแบ่งครึ่งมุมตรงอีกจะได้มุมที่มีขนาดกี่องศาและเรียกว่ามุมอะไรคะ
1: 90องศาม
0: ุมที่มีขนาด90องศาเราเรียกว่ามุมอะไรเอ่ยมุมฉากถูกต้องค่ะคำถามสุดท้ายถามว่าสามารถใช้อะไรวัดมุมฉากได้บ้าง
1: ไม้ฉาก
0: เราสามารถใช้ไม้ฉากนะคะในการวัดมุมฉากได้หรือเราจะพับกระดาษให้เกิดมุม90องศาแล้วใช้ในการวัดมุมฉากก็ได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของมุมตรงค่ะส่วนมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของมุม360องศานั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรวานะคะยังมีแบบฝึกหัดที่ 5.4 ในข้อที่1และข้อที่3ฝ่ายเด็กไปทำเป็นการบ้านเพิ่มอีกด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะในข้อที่1นะคะเขาให้บอกว่าใช้ไม้ฉากหรือกระดาษที่พับมุมฉากนะคะวัดมุมที่กำหนดให้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะขีดถูกลงในตัวเลือกค่ะว่ามุมใดนะคะเป็นมุมฉากมุมใดไม่เป็นมุมฉากค่ะสำหรับอีกข้อหนึ่งคือข้อที่3นะคะให้เด็กเนี่ยเขียนมุมนะคะตามที่เขากำหนดค่ะจากนั้นบอกว่าจุดยอดมุมคือมุมอะไรและแขนของมุมคืออะไรบ้างนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราไปดูกันค่ะว่าครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับครั้งต่อไปนะคะครูแพรวาจะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับมุมแหลมมุมป้านและมุมกลับค่ะดังนั้นนะคะฝากเด็กกลับไปทบทวนเกี่ยวกับมุมตรงแล้วก็มุมฉากมาด้วยนะคะและฝากเด็กนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 5.5 มาด้วยค่ะและเด็กนะคะอย่าลืมนะคะนำเครื่องมือวัดนะคะเลขาคณิตมาด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกับคุณครูแพรวาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูก

0: ไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงศรี
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญ

0: ทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
1: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
1: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
3: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: ูคะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

ดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูณัฐยาเนียมสะอาดหรือว่าคุณครูฝ้ายค่ะพบกันในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีพนะคะดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1อธิบายความหมายของอาชีพได้ข้อที่2ค่ะจำแนกงานอาชีพและงานที่ไม่ใช่งานอาชีพได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะข้อที่3เห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพนะคะคุณครูเชื่อว่านะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้นะคะและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะและทำจุดประสงค์นี้ได้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็นช่วงของเด็กน้อยช่างสังเกตนั่นเองนะคะสำหรับเด็กน้อยช่างสังเกตนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆนั้นจะได้ดูในส่วนของสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นบทบาทสมมุตินั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้เด็กๆนั้นได้ไปชมนะคะในส่วนของสถานการณ์ที่1เลยนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้สังเกตนะคะในสถานการณ์ที่1เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สถานการณ์ที่2กันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้สังเกตนะคะสถานการณ์ทั้ง2สถานการณ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่1และที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสังเกตแล้วนะคะรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วคิดว่าที่เด็กๆสังเกตนั้นสถานการณ์ใดนะคะเป็นอาชีพนั่นเองค่ะสถานการณ์ใดนะคะคืออาชีพคะเด็กๆว่าใครว่าสถานการณ์ที่1คะยกมือค่ะเอามือลงค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่1คะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสถานการณ์แรกคือเป็นการทำอะไรคะลูกกลุ่มที่1ค่ะได้ยินเสียงดังมากเลยกลุ่มที่1พร้อมจะตอบแล้วค่ะกลุ่มที่1พร้อมจะตอบแล้วนะคะ
1: เป็นอาชีพจัดดอกไม้ค่ะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะกลุ่มที่1ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะค่ะสถานการณ์ที่1ก็คือการจัดดอกไม้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นอาชีพนึงที่สามารถจัดดอกไม้ได้นะคะและก็จำหน่ายดอกไม้ได้นั่นเองค่ะและสถานการณ์ที่2ล่ะคะกลุ่มที่3สถานการณ์ที่2คืออาชีพมั้ยคะ
1: เป็นอาชีพได้ครับ
0: ใช่ค่ะเป็นอาชีพได้นะคะแต่เมื่อสักครู่นะคะเป็นการทำความสะอาดที่อยู่ในบริเวณห้องเรียนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่บ้านนั่นเองนะคะถามว่าเป็นอาชีพไหมถ้ากรณีที่อยู่ที่บ้านและเราเป็นคนทำเอง
1: ไม่เป็นครับ
0: ก็ไม่เป็นอาชีพนั่นเองนะคะและที่สำคัญถ้าเป็นอาชีพสามารถที่จะขี่ไม้กวาดไปได้ไหมคะลูกอาจจะไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีไม่เอ่ยในกรณีการนั่งไม้กวาดเมื่อสักครู่เห็นไหมคะเด็กๆควรทำเป็นตัวอย่างไหมคะ
1: ไม่คร
0: ับ ไม่ควรทำใช่ไหมคะถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนปลายทางสรุปได้ว่าสถานการณ์ใดคืออาชีพนะคะขอเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะสถานการณ์ที่1นั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากต่อไปนะคะคุณครูฝ้ายก็ยังมีสถานการณ์ให้อีกนะคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะกิจกรรมของบุคคลในภาพใดก่อให้เกิดรายได้ค่ะระหว่าง

0: บุคคลที่1นะคะภาพที่1ดังนะคะแล้วก็ภาพที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าภาพไหนน่าจะได้รายได้มาคะภาพที่2นั่นเองนะคะเพราะว่าภาพที่2คือเป็นการขายไอติมนะคะหรือว่าไอศกรีมนั่นเองนะคะเห็นไหมคะส่วนฝั่งภาพที่1นั้นมีคนมาซื้อหรือเรียกว่าผู้บริโภคนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าจะได้รายได้ก็ต้องมีการจำหน่ายนะคะดังในภาพนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำถามจุดประกายความคิดในวันนี้นะคะคำถามของเราถามว่าอาชีพในความคิดของนักเรียนคืออะไรนะคะอาชีพในความคิดของนักเรียนนั้นคืออะไรค่ะนักเรียนคิดว่าอาชีพคืออะไรคะลูกตอบมาได้เลยค่ะ
1: การใช้ความสามารถของตัวเองในการหาเงินครับ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับคนโปรดหน่อยค่ะอาชีพก็คือง่ายๆเลยนะคะเป็นการใช้ความสามารถหรือว่าทักษะที่เรามีนะคะหรือว่าเป็นการทำกิจกรรมนะคะที่ได้เงินมานั่นเองนะคะและที่สำคัญอาชีพจะต้องให้สังคมนั้นทำไงคะยอมรับได้จะเป็นอาชีพที่เป็นไงคะลูกอาชีพที่สุจริตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายพร้อมกันเลยนะคะเขาบอกว่าความหมายของอาชีพนะคะมีความหมายดังนี้เลยนะคะอาชีพก็คืออะไรคะเราอ่านไปพร้อมกันค่ะดังๆเลยค่ะนักเรียนปลายทาง

0: ขาบอกว่านะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถทำโดยใช้ทักษะความรู้ของเรานะคะที่สำคัญคือเราก็จะได้รายได้มานะคะที่และอีกอย่างคือไม่ผิดศีลธรรมใช่ไหมคะเด็กๆการไม่ผิดศีลธรรมแสดงว่าเป็นอาชีพที่สุจริตใช่ไหมคะสุจริตไม่ผิดศีลธรรมสังคมยอมรับแบบนี้นี่คือความหมายของคำว่าอาชีพนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาในส่วนของช่างคิดช่างเจรจานะคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆนั้นยืดตัวให้ตรงนะคะและก็เตรียมตัวในสำหรับการตอบในวันนี้นะคะใครสามารถที่จะตอบได้ก่อนสามารถยกมือก่อนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะคะภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเขากำลังทำอะไรนะคะเป็นอาชีพหรือไม่นะคะสุดท้ายเพราะเหตุใดนะคะใครพร้อมแล้วยกมือตอบได้เลยค่ะสามารถตอบได้เลยนะคะสำหรับภาพนี้ค่ะกลุ่มไหนดีคะใครว่าเป็นสุ่มเลขที่ค่ะโหวตมาได้เลยนะคะโอเคนะคะทั้งห้องเลยปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวครูฝ้ายนะคะจะใช้การสุ่มเลขที่นั่นเองค่ะเอาเลยค่ะสุ่มเลขที่ของเรามาแล้วนะคะนักเรียนมีเลขที่ของเราอยู่ในนี้นะคะทั้งหมดแล้วนะคะดังนั้นหมายเลขที่จะออกวันนี้นะคะจะเป็นหมายเลขอะไรนะคะตอนนี้เตรียมคำตอบกันไว้เลยนะคะและก็เตรียมลุ้นนะคะออกมาแล้วนะคะเป็นหมายเลขอะไรคะช่วยกันดูหน่อยหมายเลข2ค่ะหมายเลข2ยืนขึ้นได้เลยเมื่อตอบแล้วครูฝ้ายจะนำออกนะคะหมายเลข2คะดูภาพแล้วในภาพกำลังทำอะไรคะลูก
1: หั่นแตงโมครับ
0: เขากำลังหั่นแตงโมนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพไหมคะ
1: เป็นครับ
0: เป็นอาชีพอะไรดีคะลูก
1: แม่ค้า
0: เป็นอาชีพแม่ค้านะคะเพื่อนตอบมาแล้วนะคะเป็นอาชีพแม่ค้าเพราะอะไรคะลูก
1: เพราะมีของขายเป็นตู้
0: เพราะมีของขายในตู้คืออะไรคะลูก
1: ผลไม้
0: คือผลไม้ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่สองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพนั่นเองนะคะถัดไปเลยค่ะถัดไปนะคะถัดไปนี้นะคะจะเป็นหมายเลขอะไรดีนะคะเดี๋ยวขอทำการสุ่มอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ1ครั้งค่ะ2ครั้ง3ครั้งปรบ5ครั้งเลยค่ะ1 2 3 4 5โอเคนะคะพร้อมแล้วหลับตาก่อนออกมาแล้วค่ะหมายเลขอะไรคะช่วยกันดูหน่อยค่ะหมายเลข19นั่นเองค่ะ19คือใครเอ่ยพร้อมตอบ

0: ได้เลยค่ะในภาพกำลังทำอะไร
1: ฉีดยาค่ะ
0: กำลังฉีดยานะคะหรือว่ารักษา
1: คนไข้
0: คนไข้นะคะเป็นอาชีพหรือไม่เป็นคะลูก
1: เป็นค่ะ
0: เป็นอาชีพนะคะเพราะเหตุใดคะเพราะว่าเขากำลังทำอะไรคะลูก
1: รักษาคนไข้ค่ะ
0: เพราะกำลังรักษาคนไข้นะคะแสดงว่าอาชีพในอาชีพนี้คือเรียกว่าอาชีพ
1: คุณหมอค่ะ
0: อาชีพคุณหมอหรือว่าเรียกว่าอาชีพแพทย์ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะแสดงว่าอันนี้ก็คืออาชีพเช่นกันนะคะมีหน้าที่ในการดูแลรักษานะคะผู้ป่วยต่างๆนะคะอาจจะเป็นทั้งการฉีดยาฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าตรวจนะคะเกี่ยวกับโรคที่เรามีอยู่ในร่างกายนะคะหรือว่าเวลาที่เราไม่สบายหรือเป็นไข้นะคะก็สามารถที่จะไปตรวจได้นะคะส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะทำงานอยู่ที่ไหนคะ
2: โรงพยาบาล
0: นั่นเองนะคะเราก็จะพบคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นไม่อยากไปพบคุณหมอเราต้องเป็นไงคะดูแลอะไรคะดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยไม่ให้เป็นไข้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาที่ภาพนี้กันบ้างนะคะภาพนี้นะคะสังเกตที่ภาพเลยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะที่มือของผู้ชายคนนี้นะคะด้านบนนะคะลองสังเกตดูว่าเขามีอะไรอยู่นะคะแล้วก็ข้างๆของเขามีเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยใช่ไหมคะต่างๆไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่เลยนะคะหมายเลขที่ออกนะคะจะเป็นหมายเลขอะไรนะคะหมายเลขนี้จะเป็นผู้โชคดีคือหมายเลขเลขที่อะไรดีนะโอ้โหลุ้นจังเลยมาแล้วค่ะหมายเลข13โอ้โห13พร้อมแล้วยืนเลยลูก
1: ออกกำลังกายครับกำลังออกกำลัง
0: กำลังออกกำลังกายใช่ไหมคะและเป็นอาชีพหรือไม่คะ
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นอาชีพนะคะเพราะเหตุใดคะลูก
1: เพราะเขาแค่ออกกำลังกายครับ
0: เพราะเขาแค่ออกกำลังกายที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีลูกค้าใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายที่ออกในบ้านนะคะเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายนั้นแข็งแรงนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกภาพหนึ่งนะคะภาพนี้มาแล้วนะคะลองช่วยกันสังเกตภาพค่ะนักเรียนปลายทางดูที่ภาพนี้นะคะสังเกตดูที่อุปกรณ์นะคะและก็เครื่องมือที่เขาใช้นะคะนักเรียนลองดูนะคะแล้วก็จะมีบุคคลมากกว่า1คนเห็นไหมคะแล้วก็มีการสวมอะไรคะที่มือสวมอะไรเอ่ยถุงมือด้วยนะดังนั้นนะคะคำถามตอนนี้ก็จะพร้อมแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงหมายเลขด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะออกเป็นหมายเลขอะไรคะมีเสียงลุ้นกันมาเยอะเลยนะคะครูจะหยิบแล้วนะคะหมายเลข1ค่ะโอ้โห1มาแล้วอ่ะ1ที่ภาพนี้กำลังทำอะไรคะ
3: ทำความสะอาดครับ
0: ทำความสะอาดค่ะและเป็นอาชีพหรือไม่เป็นคะ
3: เป็นครับ
0: เป็นอาชีพนะคะเพราะอะไรถึงเป็นอาชีพคะลูก
3: ทำเพราะเขาทำงานอยู่ครับ
0: เพราะเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดส่วนใหญ่เราจะพบการทำความสะอาดได้ที่สถานที่ใดบ้างคะนักเรียนช่วยกันตอบค่ะปลายทางอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าสำนักงานต่างๆใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1หน่อยค่ะโอเคเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะแต่ว่าการทำความสะอาดนั้นถามว่าเวลาที่เราอยู่ที่บ้านนั้นทำความสะอาดได้ไหมคะได้นะคะแต่ถ้าเราทำความสะอาดที่บ้านนั้นเป็นอาชีพไหมลูกเราอาศัยอยู่เองและเราก็เห็นแล้วพื้นมันไม่สะอาดพื้นมีเศษฝุ่นเศษขยะเราก็ทำการกวาดแบบนี้ไม่เรียกว่าอาชีพแต่สมมุติว่าถ้าเราไปอยู่ในตามห้างร้านหรือว่าเป็นสำนักงานต่างๆแล้วเรารับค่าจ้างแบบนี้จึงเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอาชีพนะคะเพราะว่าการทำอาชีพนั้นผลตอบแทนคืออะไรคะเงินนะคะหรือว่าที่เรียกว่ารายได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะ ภาพนี้นะคะนักเรียนสังเกตแล้วนะคะน่าจะไม่ยากนะคะสำหรับภาพนี้นะคะหมายเลขที่จะออกในวันนี้ค่ะหมายเลขขอเสียงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอ้โหยังไม่ดังพอค่ะ3ครั้ง

0: ข7ค่ะหมายเลข7พร้อมแล้วในภาพกำลังทำอะไรคะลูก
1: กำลังอุ้มลูกอยู่ครับ
0: กำลังอุ้มลูกอยู่นั่นเองค่ะถูกต้องเป็นอาชีพไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่เป็นนะคะเพราะเหตุใดคะลูกถึงไม่เป็นอาชีพ
1: เพราะเขาแค่อุ้มลูกอยู่ครับ
0: เพราะว่าเขาแค่อุ้มลูกนะคะนั่นหมายความว่าเขากำลังเลี้ยงอะไรคะ
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูกนะคะซึ่งปกติแล้วการเลี้ยงลูกนี้ไม่ได้เป็นอาชีพใช่ไหมคะ คนที่จะเลี้ยงลูกต้องเป็นใครคะเวลาให้นมลูกเอ่ยอะไรเอ่ยเป็น
1: ใครคะ
0: เป็นคุณแม่นั่นเองนะคะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่อยู่แล้วใช่ไหมคะที่จะต้องเลี้ยงลูกนั่นเองเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะถูกไปอีกหนึ่งนะคะเก่งมากเลยนะคะวันนี้มีแต่ข้อถูกทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปค่ะเรามาที่อีกภาพหนึ่งอันนี้นะคะมาแล้วค่ะภาพนี้นะคะภาพนี้มาแล้วนะคะหมายเลขก็พร้อมแล้วนะคะหมายเลขก็พร้อมแล้วจะเป็นใครดีในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมืออีก2ครั้งเอายังไม่ดังพอ2ครั้งค่ะ1 2เอาใหม่ค่ะ3ครั้งมีเสียงแปะมายังไม่ได้ค่ะ3ครั้งค่ะโอเคเป็นหมายเลขอะไรดีออกมาแล้วค่ะหมายเลขหมายเลข26ค่ะ26ค่ะ26ตอบเลยค่ะลูกโอ้โหเราเห็นมือแล้วตอบได้เลยค่ะตอบเลย26ของเรา
1: เขาก
0: ำลังทำอะไรคะภาพนี้ลูกน่าจะเป็นใครคะ
1: ขโมยของคนอื่นครับ
0: ใช่ค่ะเป็นขโมยนั่นเองนะคะและเป็นอาชีพไหมคะสำหรับขโมยเป็นหรือไม่เป็นคะ
1: เป็นอาชีพแต่ไม่สุจริตครับ
0: เป็นอาชีพแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอาชีพนะคะลูกมันเป็นอะไรคะลูก
1: เป็น
0: สิ่งที่ผิดอะไรคะลูก
1: ผิด
0: กฎอะไรเอ่ย
1: กฎหมายครับ
0: ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเราควรทำเป็นตัวอย่างไหมคะ
1: ไม่
0: ควรนะคะไม่ควรเพราะเหตุใดคะคนโกรธ
1: เพราะว่าของคนอื่นที่เขาซื้อมาเราไม่ควรไปขโมยของเขาครับ
0: ใช่ค่ะของของใครใครก็รักใช่ไหมคะขนาดของของเราเรายังรักเลยนะคะปรบมือให้กับคนโปรดหน่อยค่ะและก็กลุ่มที่3หน่อยค่ะนะคะสำหรับภาพนี้นะนักเรียนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นถามว่าภาพนี้สังคมจะยอมรับไหมคะยอมรับไหมไม่ให้การยอมรับนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุจริตนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างยิ่งเลยต่อไปนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งภาพดังนั้นนะคะคุณครูฝ้ายสุ่มเลขที่มาเยอะและต่อไปค่ะคุณครูฝ้ายอยากจะให้เพื่อนนั้นมาช่วยสุ่มค่ะใครจะเป็นอาสาสักหนึ่งคนค่ะหลับตาก่อนนะคะเลขที่ออกมาแล้วค่ะเป็นเลขเท่าไหร่คะเลขที่เท่าไหร่ลูก17ค่ะ17เชิญค่ะ17ภาพนี้นะคะกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ
1: ทำความสะอาดบ้านค่ะ
0: กำลังทำความสะอาดบ้านหนูเห็นจากประโยชน์ไหนคะที่คิดว่าน่าจะอยู่ที่บ้านประโยคใดคะลูกที่คิดว่าน่าจะอยู่ที่บ้านเห็นจากประโยคใดคะ
1: ลูกของเราค่ะ
0: ลูกของเราเก่งจังเลยพ่อเห็นไหมคะประโยคนี้ทำให้เราคิดได้ว่าต้องอยู่ที่บ้านแน่นอนใช่ไหมคะและในภาพนี้เป็นอาชีพหรือไม
1: ่ไม่เป็นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นอาชีพนะคะแต่ว่าเป็นอะไรคะลูกเป็นการทำอะไรคะมากกว่า1คนในครอบครัวมีหลายคน
1: ทำความสะอาดบ้าน
0: เป็นการช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะต่อไปนักเรียนยืดตัวตรงค่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตักยืดตัวตรงนะคะยืดตัวตรงค่ะสายตาจ้องมาที่หน้าจอค่ะมีสมาธิแล้วหรือยังคะกิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเรามีต่อนะคะ มาอีกค่ะในภาพนี้นะคะในภาพนี้

0: เดี๋ยวครูจะใช้การสุ่มเลขที่นะคะสุ่มเลขที่เดี๋ยวใครจะมาเป็นคนหยิบดีคะขอเชิญหนูแล้วกันนะคะหยิบค่ะจะเป็นเลขที่อะไรดีเลขที่14ค่ะ14จะได้ตอบข้อนี้ค่ะลูกในภาพกำลังทำอะไรคะสังเกตแล้วมีที่นั่งด้วยมีโต๊ะด้วยกำลังทำอะไรคะลูก
1: ทานอาหารอยู่ค่ะ
0: รับประทานอาหารค่ะปิดไหมคะลูกเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ไม่เป็นนะคะเพราะเหตุใดคะเพราะว่า
1: การทานข้าวการทานข้าวไม่ใช่อาชีพค่ะ
0: เพราะว่าการรับประทานข้าวนั้นไม่ใช่อาชีพนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้กำลังทำอะไรค่ะกลุ่มที่1ระดมความคิดและช่วยกันตอบด่วนเลยค่ะกำลังอะไรนะคะ
2: กำลังออกกำลังกายค่ะ
0: กำลังออกกำลังกายเป็นอาชีพหรือไม
2: ่ไม่ค่ะ
0: เป็นไหมคะ
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ลองสังเกตมีมากกว่า2คนนะคะมีมากกว่า1คนมี2คนนะคะเป็นอาชีพไหมคะลูกสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาไปออกกำลังกายจะมีใครคะ
2: เป็นค่ะ
0: เป็นใช่ไหมคะเขาเรียกว่านักอะไรนะคะที่คอยสอนเราเรื่องของการออกกำลังกายเทรนเนอร์ใช่ไหมคะเทรนเนอร์นั่นเองสรุปแล้วเป็นอาชีพใช่ไหมคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะเหตุใดถึงเป็นคะ
2: เพราะว่ามีโค้ชคอยสอนค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าเป็นครูคอยสอนการออกกำลังกายปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1หน่อยค่ะถูกต้องนะคะยังไม่หมดค่ะแต่อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะอันสุดท้ายครูฝ้ายจะใช้วิธีการสุ่มค่ะอันนี้จะสุ่มให้แล้วนะคะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้แล้วปรบใหม่อีก5ทีปรบดีๆปรบดังๆโอเคมาแล้วค่ะหมายเลขหมายเลข11ค่ะในภาพกำลังทำอะไรคะลูก
3: กำลังล้างรถครับ
0: กำลังล้างรถนะคะเป็นอาชีพไหมคะมีมากกว่า1คนลูก
3: เป็นครับ
0: เป็นอาชีพนะคะเพราะเหตุใดจึงเป็นอาชีพคะลูก
3: เพราะเขากำลังล้างรถให้ลูกค้าค
0: ่ะให้ลูกค้าถูกต้องค่ะเขาเรียกว่าร้านที่เปิดร้านล้างรถจะเรียกว่าคาอะไรนะคะคาแคร์ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะและเบนเล่ค่ะเก่งมากนะคะอันนี้กิจกรรมที่สนุกสนุกของเราก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูฝ้ายนะคะจะให้นักเรียนนั้นนะคะได้ทำในช่วงของใบงานนะคะเรียกว่าช่วงปฏิบัติกิจกรรมนั่นเองนะคะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนนั้นนะคะทำใบงานที่1เรื่องความหมายของอาชีพนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะเป็นผู้แจกใบงานและให้คะแนนให้คำปรึกษาแก่นักเรียนด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างใบงานของเรานะคะนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะของภาพที่เป็นอาชีพและตอบคำถามนะคะก็จะมีภาพมาให้ภาพใดเป็นอาชีพให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะคะก็จะมีภาพเหล่านี้และสุดท้ายก็จะเป็นภาพเหล่านี้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนความหมายของคำว่าอาชีพนะคะลงไปในใบงานนี้นะคะและในวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็มีในส่วนของสื่อนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถส่งตัวแทนกลุ่มสมาชิกนะคะมาเลือกอาชีพนะคะไปได้นะคะเพราะว่าในนี้จะเกี่ยวข้องกับอาชีพทั้งหมดเลยนะคะแล้วเอาไปเทียบกับใบงานค่ะเชิญได้เลยค่ะมาเลยค่ะเลือกไปได้เลยค่ะกลุ่มละ1หรือ2นะคะขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยนะคะแล้วก็ลองไปที่

เทียบกันนะคะลูกค่ะมีอีกค่ะบัตรคำเลือกไปได้เลยอีกไหมคะหยิบไปได้เลยค่ะลูกเราหยิบขึ้นมาก็ได้นะและหนูก็เลือกมีกลุ่มไหนอีกไหมคะลูกน่าจะไม่มีแล้วดังนั้นไปลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำใบงานนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยนะคะเฉลยใบงานที่1ในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าภาพไหนคืออาชีพนะคะก็จะมีภาพที่1นะคะที่เรียกว่าเชฟนะคะต่อไปค่ะภาพ2นะคะแม่ค้าผลไม้นะคะอันนี้ก็คืออาชีพทั้งหมดเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นภาพแรกอันนี้คือคุณครูนะคะก็จะเป็นอาชีพนะคะถูกต้องต่อไปค่ะภาพที่เป็นอาชีพอีกนะคะก็จะมีคุณหมอนะคะดังนั้นที่ไม่ใช่อาชีพนะคะก็จะมีนักเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของอะไรนะคะอีกภาพหนึ่งคุณแม่นั่นเองนะคะก็จะไม่ใช่อาชีพนะคะนอกนั้นคืออาชีพทั้งหมดเลยนะคะต่อไปอาชีพนั้นหมายถึงนะคะการทำกิจกรรมนะคะหรือว่างานนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่ารายได้ที่สำคัญนะคะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะสุจริตสังคมยอมรับนะคะแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเฉลยใบงานในวันนี้นะคะสำหรับต่อไปนะคะคุณครูฝ้ายจะให้เด็กๆนั้นช่วยกันดูนะคะว่าที่คุณครูฝ้ายถืออยู่ในมือนี้นะคะมีอาชีพอะไรบ้างนะคะใครตอบได้รับคะแนนรางวัลไปเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะภาพแรกอันนี้คืออาชีพอะไรคะ
1: เชฟ
0: เชฟถูกต้องค่ะรับรางวัลไปเลยค่ะลูกต่อไปค่ะอันนี้คืออาชีพอะไรคะ
1: ตำรวจ
0: คุณตำรวจค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมนะคะต่อไปค่ะอันนี้คือ
1: ค
0: ุณครูโอ้โหเสียงดังฟังชัดต่อไปค่ะนักเรียนปลายทางมาดูอีกค่ะภาพนี้ค่ะ
1: หมอ
0: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวรับรางวัลเลยนะชั่วโมงเก่งมากค่ะสำหรับต่อไปนะคะในเมื่อเราร่วมกันสนุกในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วดังนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นนะคะมาช่วยกันสรุปบทเรียนกันเลยค่ะการสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะอาชีพนั้นเป็นการทำงานหรือกิจกรรมนะคะที่ได้รับผลตอบแทนนั้นเป็นรายได้นะคะที่สำคัญอาชีพนั้นจะต้องสุจริตนะคะไม่ผิดศีลธรรมสังคมยอมรับนะคะส่วนการทำงานหรือว่าอาชีพนั้นเด็กๆก็ควรที่จะเลือกอาชีพที่ตนเองรักและตนเองชอบนะคะจะได้มีความสุขในการทำงานด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปสำรวจกันดีกว่าว่านักเรียนนั้นมีความสนใจนะคะในอาชีพอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะไปดูจากกลุ่มที่1กันเลยค่ะสามารถยืนตอบได้เลยค่ะลูกสนใจอาชีพอะไรบ้างค่ะนักเรียนปลายทางคะเราตอบไปพร้อมกันเลยนะคะลูก
2: อาชีพเชฟค่ะ
0: อาชีพเชฟนะคะหรือว่าทำอาหารนั่นเองค่ะเก่งมากนะคะคนต่อไปล่ะคะชอบอาชีพอะไรนะคะ
3: อยากเป็นหมอค่ะ
0: อยากเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอต้องตั้งใจเรียนไหมคะลูกต้องตั้งใจเรียนนั่นเองคนที่3ไปเลยค่ะ
4: ตัดอ้อยครับ
0: เป็นอะไรนะคะ
4: ตัดอ้อยครับ
0: อาชีพตัดอ้อยหรือเรียกว่าเกษตรอะไรคะลูก
4: เกษตรกร
0: เกษตรกรนั่นเองนะคะก็เป็นอาชีพสุจริตเช่นกันต่อไปล่ะคะลูก
4: อยากเป็นตำรวจครับ
0: อยากเป็นคุณตำรวจนั่นเองค่ะอย่าลืมตั้งใจเรียนนะคะถัดจากกลุ่มที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่กลุ่มที่3กันนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ค่ะสนใจอาชีพอะไรคะ
5: ผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับ
0: อยากเป็นนักฟุตบอลนะคะอย่าลืมขยันหมั่นซ้อมฟุตบอลนะคะลูกคนต่อไปอยากเป็นอาชีพอะไรเอ่ย
6: หมอครับ
0: อยากเป็นคุณหมอนะคะทำไมอยากเป็นคุณหมอคะลูก
6: อยากช่วยเหลือคนครับ
0: อยากช่วยเหลือคนโอ้โหมีน้ำใจมากๆเลยนะคะคนต่อไปเลยค่ะลูก
7: อยากเป็นทหารค่ะ
0: อยากเป็นทหารนะคะโอ้โห
8: อยากเป็นตำรวจค่ะ
0: อยากเป็นคุณตำรวจถัดมาเลยค่ะลูก
8: ยากเป็นหมอค่ะ
0: อยากเป็นอะไรนะคะ
8: หมอค่ะ
0: คุณหมอนะคะมันถัดไป
9: อยากเป็นสตรีมเมอร์ครับ
0: อะไรนะคะขอเสียงอีกครั้งหนึ่ง
9: อยากเป็นสตรีมเมอร์ครับ
0: หมายถึงอะไรนะคะลูกคืออะไรอาชีพนี้ต้องทำอะไรคะอาชีพนี้ต้องทำอะไร
9: ไลฟ์สดเล่นเกมครับไลฟ์สดเล่นเกมครับ
0: ไลฟ์สดเล่นเกมนะคะรายได้ดีไหมคะรายได้ดีไหม
9: แล้วแต่คนดูครับ
0: อ๋อแล้วแต่คนดูนะคะอ่ะก็สามารถทำอาชีพได้นะคะที่สำคัญระหว่างตอนที่เราเรียนนี้ก็ทำได้ใช่ไหมคะแต่เราต้องแบ่งอะไรคะลูก
9: แบ่งเวลาคร
0: ับ แบ่งเวลามาเรียนด้วยนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพเสริมได้นะคะใช่ไหมคะอ่ะนั่งลงนะคะคนต่อไปเดี๋ยวมาดูจากกลุ่มที่4กันเลยนะคะกลุ่มที่4อยากประกอบอาชีพอะไรคะอนาคตใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไร
10: สัตวแพทย์ค่ะ
0: อยากเป็นสัตวแพทย์ทราบไหมคะว่าสัตวแพทย์นั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการรักษาใครคะลูก
10: การรักษาสัตว์ค่ะ
0: การรักษาสัตว์แสดงว่าหนูนั้นชอบสัตว์ใช่ไหมคะชอบอะไรเอ่ยชอบอะไรมากที่สุด
10: สุนัขค่ะ
0: ชอบสุนัขมากที่สุดนั่นเองค่ะคนต่อไปเลยค่ะ
11: อยากเป็นหมอค่ะ
0: อยากเป็นคุณหมอนะคะหมอรักษาด้านไหนดีคะลูก
11: หมอฟันค่ะ
0: หมอฟันนะคะเรียกว่าทันตแพทย์นะคะหรือว่าทันตกรรมใช่ไหมคะคนต่อไปเลยนะคะส่งต่อได้เลยค่ะสามารถส่งต่อได้เลยอยากเป็นอาชีพอะไร
12: อยากขายของทำมือค่ะ
0: อะไร
12: อยากขายของทำมือค่ะ
0: อยากขายของใช่ไหมคะขายของแบบไหนคะลูก
12: ทำเองค
0: ่ะขายของที่ประดิษฐ์เองประดิษฐ์อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น
12: ถักไหมพรมค่ะ
0: ถักไหมพรมประดิษฐ์นั่นเองนะคะก็เป็นอาชีพเสริมในช่วงระหว่างที่เรียนได้คนต่อไป
13: อยากเป็นตำรวจครับ
0: อยากเป็นคุณตำรวจนะคะโอ้โหคนต่อไปเลย
14: อยากเป็นครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูทราบไหมคะว่าคุณครูทำอะไรเอ่ย
14: สอนนักเรียน
0: สอนนักเรียนนะคะและจะเป็นคุณครูที่เป็นยังไงดีคะตั้งใจสอนใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากต่อไปมาที่กลุ่มที่2กันบ้างค่ะกลุ่มที่2ใครจะเป็นคนตอบคนแรกดีนะคะอาชีพที่หนูสนใจเป็นอาชีพอะไรคะ
15: ทหารอากาศครับ
0: โอ้โหทหารอากาศนะคะทำงานอยู่ที่ไหนดีคะลูกที่ไหนที่ไหนทหารอากาศอยู่บนอะไรคะ
15: บนอากาศครับ
0: ท้องฟ้าใช่ไหมคะอาจจะอยู่เครื่องบินนะคะนั่งลงค่ะเยี่ยมมากๆนะคะต่อไปค่ะ
16: สตรีมเมอร์ครับ
0: เป็นสตรีมเมอร์นะคะเช็คเช่นเดียวกับของเพื่อนไหมคะโอเคนะคะคนต่อไปอยากเป็นอะไรเอ่ยอนาคตเติบโตมาน
17: ักบอลครับ
0: นักฟุตบอลค่ะต้องขยันซ้อมนะคะฟุตบอลนะคะ
18: อยากเป็นหมอค่ะ
0: อยากเป็นคุณหมอต่อไปละคะลูก
19: อยากเป็นเชฟค่ะ
0: อยากเป็นเชฟนะคะแสดงว่าชอบทำอาหารแน่นอนเลย
20: อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะอ
0: ยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะทีนี้เราไปดูที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กันบ้างกลุ่มที่5อยากเป็นอะไรบ้างคะ
21: เป็นตำรวจครับ
0: อยากเป็นคุณตำรวจค่ะทำงานอยู่ที่ไหนคะคุณตำรวจอยู่ที่สถานีอะไรคะ
21: ตำรวจครับ
0: ที่ไหนคะลูกที่สถานีอะไรนะคะ
21: ตำรวจครับ
0: สถานีตำรวจนั่นเองค่ะเก่งมากเลยส่งต่อให้เพื่อนหน่อยค่ะ
22: อยากเป็นเชฟค่ะ
0: อยากเป็นเชฟแสดงว่าชอบทำอาหารแน่เลยใช่ไหมคะทำเมนูอะไรอร่อย
22: ทำผัดกะเพราค่ะ
0: ผัดกะเพราอร่อยนะคะเดี๋ยวจะรอชิมนะคะ อ่ะต่อไปเลยอยากเป็นอะไรคะลูก
1: ตำรวจค่ะ
0: อยากเป็นตำรวจเหมือนกันเลยตำรวจหญิงใช่ไหมคะอ่ะคนต่อไป
17: อยากเป็นครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูนะคะ
19: อยากเป็นครูค่ะ
0: อยากเป็นอะไรนะคะ
19: ครูค่ะ
0: คุณครูเช่นกันอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนี่ก็คืออาชีพที่ใฝ่ฝันนะคะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาชีพต่างๆที่เด็กๆใฝ่ฝันนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะสรุปได้ว่าในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายอาชีพเลยนะคะที่เด็กๆให้ความสนใจนะคะดังนั้นก็ต้องตั้งใจเรียนเสมอนะคะสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆก็ได้บอกความใฝ่ฝันของตนเองไปแล้วนะคะแสดงว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะพร้อมสำหรับการเรียนอาชีพต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะใบงานและใบความรู้ที่สองนะคะเรื่องอาชีพต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
23: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
24: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนประวัติศาสตร์ก่อนที่เราจะมาเรียนบทเรียนของเรานะครับครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้ร่วมกันทําไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับในกิจกรรมนี้มีชื่อว่ามาฝึกเป็นผู้นำกันเถิดนะครับโดยครูจะมีสถานการณ์ให้2สถานการณ์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะครับว่าสถานการณ์ที่ครูจะให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้นำนั้นคือสถานการณ์อะไรบ้างนะครับเรามาดูสถานการณ์ที่1นะครับนั่นก็คือมีเพื่อน2คนในห้องต้องการใช้อุปกรณ์การเรียนชิ้นเดียวกันเช่นสีไม้หรือกรรไกรหัวหน้าห้องซึ่งคือตัวเรานะตัวเรานั้นสวมบทบาทเป็นหัวหน้าห้องจะจัดการอย่างไรให้ยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายนี่คือสถานการณ์ข้อที่1ต่อไปครับนักเรียนสถานการณ์ข้อที่2มีเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ได้ช่วยทำงานแต่ยังอยากได้รับคะแนนเท่ากับเพื่อนคนอื่นๆนะครับหัวหน้าห้องเนี่ยควรทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกลุ่มนี่คือ2สถานการณ์นะครับโดยเรามีอยู่ทั้งหมด5กลุ่มใช่ไหมสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับโดยข้อที่1นะครับก็จะเป็นของกลุ่มที่1กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่5ส่วนสถานการณ์ที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่4นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันเราไม่ช่วยกันเราจะต้องคิดนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรถ้าเราเป็นหัวหน้าห้องโดยสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูให้กระดาษโพสต์อิทไปแล้วให้นักเรียนเขียนมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยคิดไม่ออกถ้าไม่ได้เขียนดังนั้นลองเขียนก่อนว่าเราจะจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างไรถ้าเราเป็นหัวหน้าห้องถ้าเราเป็นผู้นำนะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องแบ่งความรู้กันแชร์ประสบการณ์กันว่าฉันจะใช้วิธีนี้เราจะใช้วิธีนั้นจากนั้นครูก็จะให้ทุกคนนะครับเลือกมากลุ่มละ1คนเพื่อนำเสนอว่าเราจะจัดการปัญหานี้อย่างไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางก็แบ่งการเป็น2กลุ่มใหญ่ก็ได้นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับลองสวมวิญญาณว่าตัวเองนั้นเป็นหัวหน้าห้องและจะจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คเสียงกันหน่อยพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมไหมพร้อมไหม
1: พร้อมแล้ว
0: อีกครั้งหนึ่งพร้อมไหมพร้อมไหม

หมดเวลาแล้วครับทุกคนขนมจีบขนมจีบขนมจีบซาลาเปาพาต้องโก้ปมมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้ไม่มีใครเขียนแล้วนะครูกำลังดูอยู่นะว่ามีคนเขียนหรือเปล่าลำดับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับได้แลกเปลี่ยนกันว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรความเป็นผู้นำของเราจะตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในแต่ละสถานการณ์นะครับให้แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนกันคนที่1ไปคนที่2 3 4 5 6จนครบในกลุ่มนะครับและสุดท้ายก็เลือกตัวแทนของกลุ่มออกมา1คนเพื่อออกมาบอกนะครับยืนที่กลุ่มก็ได้นะครับนำเสนอว่าเราใช้วิธีการอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมนี้ถึงเวลาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วถ้าพร้อมแล้วแลกเปลี่ยนได้เลยครับ

0: นี้ปบใหม่อีกทีปบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะสองทีมีคนเกินมีคนเกินอ่ะมีสติมีสตินักเรียนลำดับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนะครับส่งออกมากลุ่มละ1คนนะครับเพื่อนำเสนอว่าเราใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับขอให้เรียงลำดับกลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่5เลยนะครับกลุ่มที่1สถานการณ์ที่1เราใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับถ้าเราเป็นหัวหน้าห้องถ้าเราเป็นผู้นำ
1: บอกให้แบ่งกันใช้ไม่ให้ทะเลาะกันค่ะ
0: บอกให้แบ่งกันใช้ไม่ให้ทะเลาะกันใช่ไหมเป็นการให้คำแนะนำนั่นเองยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่2ครับสถานการณ์ที่2ทำอย่างไรเอ่ย
2: จะแบ่งหน้าที่เพื่อให้ทุกคนได้เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้ความได้รับความยุติธรรมแล้วก็ให้ทุกคนมีหน้าที่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ทุกคนมีหน้าที่โดยการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับนอกนั้นทุกคนก็จะได้คะแนนเท่ากันยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่3ครับ
1: บอกให้ใช้ด้วยกันแล้วก็ให้แบ่งกันใช้ค่ะ
0: บอกให้ใช้ด้วยกันให้แบ่งกันใช้ก็ใช้วิธีการตักเตือนหรือว่าแนะนำนั่นเองนะครับกลุ่มที่4ใช้วิธีการไหนเอ่ยขออาสาสมัคร1คนกลุ่มที่ตัวเองคิดว่าคนที่คิดว่าตอบได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรารอคำตอบจากกลุ่มที่4กันมีไหมกลุ่มที่4มีไหมเราได้ตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่4ใช้วิธีการใดครับ
3: ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะแบ่งหน้าที่ให้เท่ากันครับ
0: ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะแบ่งหน้าที่ให้เท่ากันโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับสุดท้ายกลุ่มที่5
1: จับฉลากที่มีชื่อเพื่อนคนที่ต้องการใช้สิ่งของนั้นๆโดยการใช้ชื่อเพื่อนที่หยิบมาจากฉลากเรียงเป็นคิวๆทีนี้ทุกคนก็จะได้รับความยุติธรรมเท่ากันค่ะ
0: โอ้เป็นไอเดียที่เยี่ยมยอดมากนะครับก็จะใช้วิธีการหยิบฉลากใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเกิดความยุติธรรมกับทุกคนที่ใช้อุปกรณ์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกการเป็นผู้นำของนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้มีคำตอบอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับทีนี้เข้าสู่คำถามข้อนี้นักเรียนผู้นำที่ดีจุดๆๆนักเรียนคิดว่าผู้นำที่ดีนั้นมีลักษณะแบบใดจากที่พวกเราได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้ขอ3คนละกันนะครับขอคนที่1ใครเอ่ยกลุ่มที่1เราคิดว่าลักษณะผู้นำที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรครับ
1: ต้องมีความยุติธรรมค่ะ
0: โอ้โหแน่นอนว่าต้องมีความยุติธรรมใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากต่อไปคนที่สองคนที่สองใครเอ่ยกลุ่มที่สามครับ
1: ยอมรับฟังผู้อื่นค่ะ
0: ต้องยอมรับฟังผู้อื่นใช่ไหมถึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ขอบคุณมากครับต่อไปอีกหนึ่งคนกลุ่มที่สองครับ
4: ต้องมีสติปัญญาและยุติธรรมครับ
0: ต้องมีสติปัญญาและมีความยุติธรรมด้วยใช่ไหมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีความยุติธรรมมีแต่สติปัญญาอย่างเดียวนะครับในห้องเรียนก็จะอาจจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะผู้นำที่ดีทีนี้จากเมื่อสักครู่ที่พวกเราได้ช่วยกันตอบมาว่าลักษณะผู้นำที่ดีนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมต้องมีความยุติธรรมต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะครับแล้วต้องมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมหรือว่าปฏิภาณไหวพริบต้องดีใช่ไหมครูได้นำภาพภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนักเรียนพระองค์นะครับมีคุณสมบัติเป็นผู้นำที่ดีเหมือนที่นักเรียนบอกเลยเรามาดูกันว่าพระองค์นั้นคือใครนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นพระมหากษัตริย์ของสมัยสุโขทัยที่มีพระนามว่าอะไรเอ่ยโอ้มี2คำตอบมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีพ่อขุนรามคำแหงภาพนี้ภาพนี้ดูสิใครเอ่ย พ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะครับนั่นก็คือภาพนี้ก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งมีลักษณะเป็นผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดู

0: นะครับว่าในประเทศไทยนั้นมีการประดิษฐานนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อขุนรามคำแหงไว้ที่ใดบ้างนะครับเรามาดูสถานที่แรกนะครับนั่นก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะครับนี่ที่สถานที่ที่1สถานที่ที่2นะครับประดิษฐานอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่กรุงเทพมหานครนั่นเองโดยมีการนำพระนามของพระองค์เนี่ยไปใช้ตั้งชื่อเป็นมหาวิทยาลัยอีกด้วยและอีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนที่ครูนำมานักเรียนเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราอยู่อำเภออะไรเอ่ยเราอยู่อำเภอหัวหินหัวหินมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐานอยู่นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นที่ใด
1: อุทยานราชพ
0: ักโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนั่นก็คืออุทยานราชพักนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนี่ก็คือเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับแน่นอนนักเรียนวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจงานที่พระองค์ทรงทำนะครับเกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ตั้งคำถามกับนักเรียนก่อนว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นใครนะครับนักเรียนคิดว่าการที่เราจะสืบค้นประวัติของพ่อขุนรามคำแหงนั้นเราจะต้องอ้างอิงจากหลักฐานใดเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราจะสามารถนำมาหาประวัติของพ่อขุนรามคำแหงได้เราต้องใช้หลักฐานอะไรครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นศิลาจารึกหลักที่1หรือว่าจารึกพ่อขุนรามคำแหงสามารถช่วยเราได้นะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราจำได้ไหมว่าเราได้อ่านเกี่ยวกับพระราชประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ไปซึ่งเป็นพระบิดาหรือพระราชบิดาเป็นพ่อของพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่านักเรียนในจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับได้ปรากฏหลักฐานไว้ว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตู่พี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชาย3ผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กนี่คือจารึกในพ่อขุนรามคำแหงนะครับซึ่งได้บอกเล่าพระราชประวัติโดยย่อไว้นะครับของพ่อขุนรามคำแหงถ้านักเรียนอ่านปุ๊บนักเรียนทราบไหมว่าพ่อหรือพระราชบิดาของพ่อขุนรามคำแหงนั้นชื่อว่าอะไรพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนักเรียนเรามาดูพงศาวลีหรือว่าแผนลำดับเครือญาตินะครับของพ่อขุนรามคำแหงนะครับครูขอเริ่มต้นนะครับตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับพระองค์มีพ่อหรือว่าพระราชบิดาก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงนั่นเองนะครับส่วนพระราชมารดามีนามว่านางเสืองนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นี้ก็ได้มีลูกมีพระราชโอรสและพระราชธิดานะครับรวมกัน5พระองค์ด้วยกันนะครับโดยพระเชษฐาก็คือพี่ชายคนแรกนะครับในจารึกบอกว่าได้เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมก็คือสิ้นพระชนไปแล้วนั่นเองคนที่2พี่ชายคนที่2นะครับก็คือพ่อขุนบานเมืองก็จะเป็นกษัตริย์รัชกาลที่2แห่งราชวงศ์พระร่วงนะครับและกษัตริย์ลำดับที่3ของราชวงศ์พระร่วงนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับโดยพระองค์ได้มีพักกนิษฐาหรือว่าลูกสาวนะครับทั้ง2พระองค์ด้วยกันนะครับในครอบครัวของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และก็นางเสืองนั่นเองนะครับนี่ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับกับพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองทีนี้เรามาทำกิจกรรมนี้กันดีกว่านักเรียนกิจกรรมนี้มีชื่อว่าไขปริศนาศิลาจารึกอัจฉาสัยของพ่อขุนรามคำแหงอัจฉาสัยคือนิสัยใจคออุปนิสัยของพ่อขุนรามคำแหงว่าพระองค์นั้นเป็นคนอย่างไรนะครับโดยเราจะศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือจารึกหลักที่1 นั่นเองทีนี้ เรามาดูนะเมื่อครูอ่านศิลาจารึกข้อความในศิลาจารึกเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องนึกให้ได้เลยว่าเอ๊ะพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยพระองค์ท่านมีอุปนิสัยอย่างไรมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับในไขรหัสศิลาจารึกกล่าวไว้ว่าเมื่อชั่วพ่อกูบำเรอแก่พ่อกูบำเรอแก่แม่กูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยดีกูเอามาแก่พ่อกูไปตีหนังวังช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูนะครับยังมีอีกนะครับนักเรียนกูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงได้ผัวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวรแก่พ่อกูตายยังพี่กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อความในจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับทีนี้สิ่งที่พวกเราทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือให้นักเรียนครับเปิดใบงานที่2ขึ้นมาเมื่อที่นักเรียนได้ฟังครูอ่านไปแล้วนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าข้อความดังกล่าวถึงอะไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถทําได้หรือเปล่าเอ่ยจากที่ครูได้อ่านจารึกให้นักเรียนฟังนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าเกี่ยวข้องอย่างไรข้อความดังกล่าวเป็นอย่างไรนะครับทีนี้สําหรับนักเรียนต้นทางนะครับเมื่อนักเรียนทําใบงานแล้วครูก็มีคําถามมาสอบถามนักเรียนนะครับนั่นก็คือคําถามชวนคิดว่าจากข้อความในจารึกแสดงถึงอัจฉาสายของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างไรบ้างขออาสาสมัคร1คนครับใครเอ่ยกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับเป็นอย่างไรครับ
1: กตัญญูแก่พ่อแม่ครับ
0: กตัญญูแก่พ่อแม่ใช่ไหมครับนี่ถือได้ว่าเป็นลักษณะอุปนิสัยของพ่อขุนรามคำแหงนะครับพระองค์ถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่

0: สิ้นพระชนนะครับก็เอาไปให้แก่พี่นะครับถือได้ว่าแสดงถึงความมีกตัญญูนะครับความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเมื่อเราได้รู้บทบาทนะครับได้รู้ว่าลักษณะอุปนิสัยของพ่อขุนรามคำแหงเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ครูจะมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันทำแต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยไพร่ฟ้าหน้าใสถ้าเปรียบเสมือนไพร่ฟ้าต้องบอกงี้ก่อนว่าคำว่าไพร่ฟ้าคือประชาชนคือคนธรรมดาที่อยู่ในเมืองสุโขทัยคำว่าหน้าใสคือมีความสุขนะครับมีความสุขสบายกายสบายใจนี่เราเรียกว่าไพร่ฟ้าหน้าใสดูได้จากอีโมจิที่ครูนำมาเป็นไงนักเรียนยิ้มไหม
1: ย
0: ิ้มแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาอิโมจิหน้านี้เป็นยังไงเอ่ย
1: เศร้า
0: เศร้ามันจะมีอีกคำหนึ่งที่ตรงกับข้ามกับคำว่าไพร่ฟ้าหน้าใสคือคำว่าไพร่ฟ้าหน้าปกนั่นเองนะครับไพร่ฟ้าหน้าปกเนี่ยประชาชนมีเรื่องหมองใจมีเรื่องทุกกายทุกใจนะครับพ่อขุนรามคำแหงพระองค์ก็จะมีวิธีการช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเรามาดูนักเรียนกิจกรรมที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้เป็นเกมนักเรียนเกมนี้มีชื่อว่าเรียงร้อยถ้อยความนะครับพวกเราจะต้องเรียงข้อความซึ่งข้อความนี้เป็นข้อความเกี่ยวข้องกับทำอย่างไรให้ประชาชนจากเป็นไพร่ฟ้าหน้าปกกลายมาเป็นไพร่หน้าใสมีความสุขที่ได้อยู่เมืองสุโขทัยนะครับทีนี้เรามาดูกติกากันก่อนกติกาในข้อที่1ครูได้แปะข้อความไว้ที่ผนังห้องนะครับโดยข้อความนี้อาจจะมีข้อความหลากหลายในศิลาจารึกอาจจะเป็นข้อความจริงข้อความลวงก็ได้นักเรียนจะต้องดูดีๆนักเรียนจะต้องเรียงลำดับดีๆนะครับต่อไปข้อที่2แต่ละกลุ่มจะต้องส่งตัวแทนวิ่งมาเก็บข้อความนะครับที่หน้าชั้นเรียนที่ครูได้นำมาติดไว้นะครับ1แผ่นด้วยกัน1ข้อความต่อ1คนนะครับข้อที่3นำไปเรียงบนกระดานของกลุ่มตนเองให้ถูกต้องโดยสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนจะต้องเขียนหมายเลข1จนถึง6นะครับไว้ที่กระดานไวท์บอร์ดของตนเองเพื่อนำข้อความเหล่านี้มาเรียงให้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่4กลุ่มใดเรียงลำดับและอ่านได้ถูกต้องชนะเมื่อแต่ละกลุ่มเรียงลำดับเสร็จสิ้นแล้วมั่นใจว่าถูกต้องแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องฝึกอ่านด้วยอ่านให้ถูกต้องทุกคนมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้านักเรียนเรียงเสร็จเรียบร้อยถูกต้องและอ่านถูกต้องนะครับก็จะได้รับคะแนนพิเศษและของรางวัลไปเลยนะครับโดยมีข้อแม้อีกนักเรียนทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด6รอบด้วยกันรอบละ30วินาทีดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในระหว่างที่เพื่อนออกไปหยิบ ทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งในกิจกรรมส่วนนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางได้นะครับและกิจกรรมของนักเรียนปลายทางนั้นครูจะได้นำข้อความเนี่ยเอามาให้นักเรียนแล้วนักเรียนจะต้องช่วยกันเรียงลำดับนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนจะต้องเรียงลำดับว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนข้อความไหนอยู่เป็นลำดับที่1 2 3 4จนถึง6นะครับนี่คือกิจกรรมของนักเรียนปลายทางและถ้าเราพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมมั้ยสู้ไหมครับ
1: ส
0: ู้โอ้โหเสียงเบาขนาดนี้กลุ่มนี้แพ้แน่เลยสู้ไหมครับ
1: ส
0: ู้ถ้าสู้นะครับเตรียมตัวเรียงลำดับคนที่จะมาหยิบข้อความไว้ให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมกันได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็สามารถเรียงร้อยถ้อยความได้เสร็จสิ้นแล้วดังนั้นเมื่อสักครู่นี้ครูไปดูทุกกลุ่มเลยนะครับมีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่เรียงได้ถูกต้องนะครับและนั่นก็คือกลุ่มที่1นั่นเองเดี๋ยวทีนี้เราไปฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันดีกว่าว่ากลุ่มที่1นั้นสามารถอ่านได้ถูกต้องหรือไม่กลุ่มที่1ครับ
1: ปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้นั่นไพ่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไรไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกไปถามส่วนความแก่มันด้วยซื่อไพ่ในเมืองสุโขทัยนี้จึงชมค
0: ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือกันแล้วก็ทำออกมาได้ดีอ่านได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านเรียบเรียงใหม่นะครับนักเรียนครับปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้นั้นนะครับไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไรไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกไปถามสวนความแก่มันด้วยซื่อไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึงชมนะครับเมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะต้องเปิดใบงานที่2ในตอนที่2นักเรียนนักเรียนจะต้องบอกว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยสื่อถึงอะไรกล่าวถึงอะไรนะครับครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าจากบทความจากจารึกเนี่ยเขาได้เขียนออกมาว่าอย่างไรบ้างจากที่ได้ฟังที่ครูอ่านให้ฟังแล้วก็ได้ศึกษาเองนะครับขอ1คนกลุ่มที่4ครับ

0: ื่อประชาชนเดือดร้อนก็จะตีระฆังหน้าวังของพ่อขุนรามคำแหงครับ
1: เมื่อประชาชนเดือดร้อนก็จะมีการตีระฆังใช่ไหมก็คือร้องทุกข์แก่ใครเอ่ย
0: พ่อขุนรามคำแหง
1: พ่อขุนรามคำแหงและพ่อขุนรามคำแหงจะทำอะไรต่อครับ
0: เรียกเข้าไปครับ
1: เรียกเข้าไปแล้วทำอะไรอีกครับ
0: สืบสวนครับ
1: สืบสวนแสดงว่าการที่เขาจะสืบสวนได้การที่พ่อขุนรามคำแหงจะสืบสวนได้จะต้องใช้ลักษณะความเป็นผู้นำในข้อไหนเราทราบไหมในช่วงต้นชั่วโมงเราพูดถึงอะไรกันจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเอ่ย
0: ความเท่าเทียมครับ
1: ความเท่าเทียมนอกจากความเท่าเทียมแล้วก็ยังมีความยุติธรรมด้วยใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับทีนี้นักเรียนเดี๋ยวกิจกรรมสุดท้ายของเราครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมชมวีดิทัศน์แสดงทัศนะนะครับเมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์แล้วนักเรียนจะต้องตอบคำถามมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันซึ่งวีดิทัศน์นั้นก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราได้แสดงละครกันนั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจดูละครของนักเรียนต้นทางนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับปัญหาน้ำแล้งในหมู่บ้านชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงเจอปัญหาน้ำแล้งทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่งอกงามไม่สามารถทำการเกษตรได้ดีชาวบ้านหลายครอบครัวเดือดร้อนและไม่มีน้ำใช้ในการดำรงชีวิต
2: ท่านพี่เราไปตักน้ำกันเถอะ
3: นี่แต่หมู่บ้านของพวกเราแห้งแล้งมากเลยนะไม่มีน้ำใช้ด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราไปขอความช่วยเหลือจากพ่อขุนรามคำแหงกัน
0: พวกเจ้ามีอะไรกันหรือ
3: หมู่บ้านของพวกเราแห้งแล้งมากเลยขอรับ
0: ท่านเสนาบดีท่านจงเกณฑ์ไพพลไปสลิดพงขุดสระน้ำตะพังไว้ใช้ในยามแห้งแล้ง
2: ขอรับ
1: ความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีค้าบางกลุ่มมีแม่ค้าบางกลุ่มขายสินค้าราคาแพงเกินจริงทำให้ชาวบ้านรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบและรู้สึกไม่พอใจกับสินค้าที่สูงขึ้น
4: ขายผลไม้จ้าขายผลไม้จ้าราคาถูกๆเลยนะจ๊ะ
5: อันนี้ผลไม้อันนี้ราคากี่บาทจ๊ะ
4: ราคา 1,500 เบี้ยจ้า
2: หยุดหยุดถ้าเกิดความไม่เท่าเทียมแบบนี้ไปฟ้องพ่อขุนรามคำแหงดีกว่าไหม
0: เกิดเรื่องทุกข์ร้อนอะไร
2: เกิดความไม่เท่าเทียมครับ
0: แม่คะเจ้าขายอะไรราคาเท่าไหร
4: ่ขายผลไม้จ้าราคาก็ถูกๆราคาแค่ 1,500 เบี้ยเองจ้า
0: ท่านเสนาบดีตรงไปที่ตลาดและตั้งราคาให้ยุติธรรม
2: ขอรับข้าจะส่งทหารไปตลาดด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนโดถูกเอาเปรียบ
1: ปัญหาข้อพิพาทในหมู่บ้านมีการทะเลาะวิวาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินในการทำการเกษตรสร้างความไม่สงบสุขและเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกชาวบ้านไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไร

0: ไ
1: ปเฮ้ย
2: นี่ของข้าน
3: ี่ที่ของช้า
4: ของข้า
3: ดำพา
2: ช้า
5: ของข้า
3: ของช้า
4: ของข้าไม่ใช่ของเธอ
3: ของข
4: ้
3: า
4: ของข
3: ้
4: า
2: ของข้า
3: ก่อนเราไปหาพ่อขุนรามคำแหงให้ช่วยเรื่องนี้กันเถอะ
4: เจ้ามีอะไรหรือถึงได้มาที่นี
2: ่ที่ดินนี้ของข้า
1: ของข้าตำหาก
2: ของข้า
1: ของข้า
4: หยุดหยุดหยุดเจ้าเป็นพี่น้องกันแท้ๆผืนดินนี้ข้าจะแบ่งให้เท่าเทียมกันเองเพื่อให้เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
5: ทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
7: ทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
0: ปัญหาความยากจนในชุมชนบางครอบครัวในชุมชนประสบปัญหาความยากจนและขาดทรัพยากรในการทำการเกษตรทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวชาวบ้านรู้สึกเครียดและท้อแท้
4: ตอนนี้ในหมู่บ้านเรายากจนมากจะไม่มีข้าวกินกันแล้วนะ
8: ใช่ใช่ในหมู่บ้านเราน้ำก็แล้งข้าวก็ไม่มีจะกินพวกเราจะทำยังไงกันดี
3: พวกเองไม่ต้องห่วงข้ามีวิธี
2: วิธีอะไรหรอ
3: เราไปขอความช่วยเหลือจากพ่อขุนรามคำแหงกันดีไหม
8: ดีดี
2: ดีไหมคุณนะพวกเจ้ามีอะไรหรอ
8: พอดีในหมู่บ้านพวกเราไม่มีข้าวก็ไม่มีจะกินแถมพวกเราจะต้องทำงานเหนื่อยอีก
2: น่าสงสารจริงๆเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองนำเงินนี้ไปท่านเสนาบดี
1: ขอรับ
2: นำคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องสังคโลกไปสอนพวกชาวบ้านหน่อยนะ
1: ขอรับ
0: ปัญหาการปล้นสะดมของโจรมีข่าวว่าหมู่บ้านที่ห่างไกลจากเมืองถูกโจรปล้นสะดมบ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวและไม่อยากออกไปทำมาหากินข้างนอกบ้านบางครอบครัวถูกขโมยทรัพย์สินและได้รับความเดือดร้อนมาก
3: น้องไปตลาดซื้อของกันเถอะ
2: ได้สิ
3: หยุดนี่คือการปล้นส่งมาซะถ้าไม่อยากโดนไม้นี
2: ่กลัวแล้ว
3: กลัวแล้วทำไงกันดีทำไงกันดี
2: พวกเราไปบอกพ่อคุณรามคำแหงกันเถอะ
8: พวกเจ้ามีอะไรข้าช่วยหรือ
2: ที่หมู่บ้านมีโจรมาครับ
8: โจรพวกนี้ข้าจะจัดการให้สิ้นซากท่านเสนาบดีจงจัดทหารฝีมือดีไปปราบโจรและคุ้มครองชาวบ้านด้วย
3: ขอรับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับชมวิดีทัศน์ไปเมื่อสักครู่นี้เป็นไงสนุกไหมครับ
5: สน
0: ุ
5: ก
0: ใช่ไหมเพราะว่าพวกเราเนี่ยแสดงเองนะครับบางคนก็ตลกตัวเองใช่ไหมว่าโอ้โหเราทำแบบนั้นไปนะครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับนักเรียนเป็นการเรียนการสอนนะครับนักเรียนเรารับชมวิดีทัศน์เสร็จสิ้นแล้วเรามาแสดงทัศนะกันดีกว่าก็คือแสดงความคิดเห็นของเรานะครับในข้อที่1ถามว่าบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวเมืองสุโขทัยเป็นอย่างไรครับในข้อนี้ขออาสาสมัคร1คนในการตอบครับกลุ่มที่1เราคิดว่าบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์หรือว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยที่มีต่อชาวเมืองเป็นอย่างไรครับ
4: ให้ความยุติธรรมและช่วยเหลือประชาชนครับ
0: พระองค์ให้ความยุติธรรมและก็ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมจากที่เราได้เห็นเหตุการณ์การไปสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อขอร้องหรือว่าขอให้พ่อขุนรามคำแหงนั้นช่วยเหลือนั่นเองข้อที่2นักเรียน ถ้าหัวหน้าห้องนะครับถ้าหัวหน้าห้องนำแบบอย่างที่ดีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาปรับใช้ในห้องเรียนจะเกิดผลอย่างไรนะครับสิ่งที่นำมาปรับใช้ก็คือความยุติธรรมความเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับนักเรียนใครจะเป็นคนตอบบ้างเอ่ยกลุ่มที่สองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเอ่ยครับ
9: เพื่อนจะมีความสงบสุขค่ะ
0: เพื่อนในห้องเรียนจะมีความสงบสุขใช่ไหมไม่มีการทะเลาะกันเพราะว่าทุกคนได้รับความเท่าเทียมความยุติธรรมเหมือนกันนะครับนี่ก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมดูวีดิทัศน์แสดงทัศนะนั่นเองนะครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าครับนักเรียนไพร่ฟ้าหน้าใสแผ่นดินพระร่วงในพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับจารึกหลักที่1บอกไว้ว่านะครับนักเรียนได้บอกเล่าเรื่องราวในรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งราชวงศ์พระร่วงกษัตริย์แห่งสุโขทัยเป็นผู้นำของคนไทยสุโขทัยมีระบบการปกครองที่สงบสุขร่มเย็นไพร่ฟ้าประชาชนอยู่ดีกินดีพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ปกครองพลเมืองเสมือนลูกหลานถ้าลูกหลานทะเลาะวิวาทก็ทรงตัดสินคดีความด้วยความเป็นธรรมนะครับโดยนักวิชาการเรียกระบบนี้ว่าระบบพ่อปกครองลูกนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนเราจะมาเรียนรู้และศึกษานะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรีเริ่มที่สุโขทัยนะครับสำหรับชั่วโมงหน้าเราจะต้องเจอกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
10: อาจารย์ทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืช

0: ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizerF E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูสุภศรจารุ่งเจริญหรือว่าคุณครูแพรวาในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับเรื่องที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองอ่านพร้อมกันสิคะ

0: วันนี้นะคะครูแพรวาจะพาเด็กๆไปรู้จักมุมค่ะและพาเด็กนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของมุมการเรียกชื่อมุมและการใช้สัญลักษณ์แทนมุมค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถบอกชื่อมุมได้นะคะบอกส่วนประกอบของมุมได้สามารถเรียกชื่อมุมและใช้สัญลักษณ์แสดงมุมได้ค่ะจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะครั้งที่ผ่านมาเราได้รู้จักอะไรกันไปบ้างคะ
1: เส
0: ้นอะไรเอ่ยมีเส้นอะไรบ้างคะ
1: เส
0: ้นตรงอะไรอีกส่วนของเส้นตรงอะไรอีกคะ
1: ร
0: ัง
1: ส
0: ีรังสีถูกต้องค่ะเส้นตรงมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเส้นตรงมีความยาวเป็นอย่างไรนะเส้นตรงคือเส้นในแนวตรงที่มีความยาวไม่สิ้นสุดใช่ไหมคะเวลาเราเขียนเส้นตรงเนี่ยจะต้องใส่หัวลูกศรกี่ด้านคะ
1: ส
0: องด้านหัวลูกศรจะแสดงถึงความยาวที่สามารถต่อออกไปได้อีกโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะต่อไปแล้วส่วนของเส้นตรงล่ะคะส่วนของเส้นตรงมีลักษณะเป็นอย่างไรคะความยาวทำไมเอ่ย
1: วัดได
0: ้ความยาวสามารถวัดได้เป็นเส้นแนวตรงที่มีความยาวจำกัดสามารถวัดได้เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนั่นเองค่ะแล้วรังสีล่ะคะรังสีมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะรังสีต้องมีจุดอะไรนะคะจุดปลายถูกต้องค่ะรังสีจะต้องมีจุดปลายหรือว่าจุดเริ่มต้นค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งของรังสีเนี่ยสามารถต่อความยาวได้ไปอีกเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราเรียกว่ารังสีค่ะเวลาเด็กๆเขียนรังสีเนี่ยจะต้องใส่หัวลูกศรกี่ข้างคะกี่ด้านเลย
1: 1
0: ด้านถูกต้องค่ะจึงจะแสดงถึงรังสีนะคะเด็กเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับเรื่องที่จะได้เรียนในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เรื่องที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้วมาช่วยด้วยค่ะตอนนี้นะคะบนจอของครูแพรวานะคะมีรูปอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รูปค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่ารูปที่1รูปที่2รูปที่3ลองเห็นค่ะว่ารูปเหล่านี้คือรูปของอะไรคะ
1: เส้น
0: นี้คือเส้นอะไรเอ่ยใช่เส้นตรงไหมไม่ใช่ใช่ส่วนของเส้นตรงไหมไม่ใช่คืออะไรคะ
1: ร
0: ัง
1: สี
0: คือรังสีค่ะแต่ละรูปจะสังเกตเห็นว่ามีรังสี2รังสีใช่ไหมคะคำถามถามว่ารูปใดแสดงรังสี2เส้นที่มีจุดปลายจุดเดียวกัน
1: ร
0: ูปที่1กับรูปที่3ถูกต้องค่ะจะสังเกตเห็นว่ารูปที่1นะคะจะมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันที่จุดอะไรเอ่ยจุดขอนั่นเองค่ะส่วนรูปที่2นี้ทั้ง2เส้นนี้มีจุดปลายจุดเดียวกันไหมคะไม่ใช่นะคะส่วนรูปที่3เด็กๆลองดูค่ะรูปที่3มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันที่จุดอะไรคะ
1: A
0: จุด A นะคะดังนั้นรังสีนะคะที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันทั้ง2เส้นเนี่ยก็คือรูปที่1และรูปที่3นั่นเองค่ะการที่รังสี2เส้นมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามุมค่ะดังนั้นมุมเกิดจากรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะคะเด็กเมื่อรังสี2เส้นมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันแล้วตรงจุดปลายนั้นเราจะเรียกว่าจุดยอดมุมค่ะ

0: นรังสีทั้งสองเส้นนั้นเราจะเรียกว่าแขนของมุมค่ะจะสังเกตเห็นว่าจุดยอดมุมนะคะมีตรงนี้ค่ะ1จุดค่ะส่วนแขนของมุมมีกี่เส้นคะ
1: 2
0: เป็นรังสีทั้ง2เส้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเด็กมุมประกอบไปด้วย1ก็คือจุดยอดมุมค่ะ2ก็คือแขนของมุมนั่นเองค่ะเมื่อรังสี2เส้นมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันจะทำให้เกิดมุม2มุมด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะคะคือมุมกขคคือมุมที่1ที่เกิดขึ้นค่ะให้เด็กสังเกตที่ส่วนโค้งนะคะเด็กมุมนี้เนี่ยเราเรียกว่ามุมกขคค่ะส่วนอีกมุมหนึ่งที่เกิดนะคะเราเรียกว่ามุมกับกขคค่ะเด็กๆสังเกตที่ส่วนโค้งเช่นกันค่ะจะสังเกตว่าส่วนโค้งของมุมแรกกับอีกมุมหนึ่งนั้นอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะโดยมุมทั้งสองมุมนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกันเลยค่ะมีรังสีที่เหมือนกันมีจุดยอดมุมที่เหมือนกันใช่ไหมคะเด็กแต่เป็นมุมคนละมุมกันนะคะจะสังเกตเห็นว่ามุมทั้งสองมุมนี้มีจุดขอเป็นจุดยอดมุมเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรังสีขอกอกับรังสีขอคอเป็นแขนของมุมเช่นกันนะคะแต่สองมุมนี้ใช่มุมเดียวกันไหมคะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะมุมแรกคือมุมกขคให้สังเกตที่ส่วนโค้งค่ะอยู่ด้านในค่ะส่วนอีกมุมหนึ่งคือมุมกลับกขคคือส่วนโค้งอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะเด็กๆการเรียกชื่อมุมให้เด็กๆนะคะเรียกตามตัวอักษร3ตัวค่ะโดยจะเริ่มจากเรียกชื่อที่อยู่บนจุดของแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งก่อนค่ะจากนั้นตามด้วยเรียกชื่อจุดยอดมุมค่ะและตามด้วยเรียกชื่อของจุดที่อยู่บนแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นมุมนี้นะคะเด็กเราจะเรียกได้ว่าเป็นมุมกขคหรือเด็กจะเลือกจากการเรียกชื่อจุดที่อยู่แขนของมุมด้านนี้ก่อนก็ได้นะคะก็จะเป็นมุมคกเรียกได้ทั้ง2แบบค่ะเวลาเราเรียกชื่อมุมนะคะจุดยอดมุมจะต้องเป็นตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะคะเด็กๆ เราสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกจากแขนของมุมข้างนี้ก่อนหรือแขนของมุมข้างนี้ก่อนก็ได้ค่ะเด็กๆหรือเด็กๆอาจจะเรียกตามชื่อของจุดยอดมุมก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นมุมนี้มีจุดยอดมุมคือจุดอะไรคะจุดขอใช่ไหมคะเราอาจจะเรียกมุมนี้ว่ามุมขอเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะเด็กมุมนี้นะคะเราสามารถใช้สัญลักษณ์แทนมุมได้ค่ะซึ่งสัญลักษณ์แทนมุมเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับหมวกที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะซึ่งสัญลักษณ์นี้นะคะเราจะวางไว้ข้างบนตัวอักษรค่ะและสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะคะคือสัญลักษณ์ที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กแทนมุมเหมือนกันนะคะเด็กเราจะวางไว้ด้านหน้าของตัวอักษรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้สัญลักษณ์กันค่ะยกตัวอย่างเช่นมุมนี้นะคะเด็กมุมนี้เนี่ยคือมุมกขคนะคะซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เป็นเรานำตัวอักษรนะคะมาเขียนค่ะโดยเริ่มจากนำตัวอักษรที่อยู่บนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งมาเขียนก่อนค่ะและตัวอักษรตรงกลางต้องเป็นจุดยอดมุมเท่านั้นนะคะเด็กตามด้วยตัวอักษรที่แขนของมุมอีกข้างหนึ่งค่ะจากนั้นใส่สัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์แรกก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆหมวกสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเราจะใส่ไว้ด้านบนตัวอักษรแบบนี้ค่ะหรือจะใช้สัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะคะเด็กเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนำตัวอักษรมาใส่ค่ะก็จะอ่านว่ามุมกขคเช่นกันค่ะแต่จริงๆมุมนี้เนี่ยสามารถอ่านได้อีกแบบหนึ่งเด็กๆคิดว่าสามารถอ่านได้อีกแบบหนึ่งเป็นอย่างไรคะอะไรนะคะมุมขออย่างเดียวเลยก็ได้ค่ะแล้วมีแบบอื่นอีกไหมคะถูกต้องค่ะเริ่มเรียกจากจุดคอก่อนก็ได้นะคะที่อยู่บนแขนของมุมด้านล่างค่ะก็จะเป็นมุมคอขอกอค่ะซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเป็นดังนี้ค่ะอ่านว่ามุมคขกนะคะหรือจะใช้สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะมีนักเรียนบางคนตอบมาว่ามุมนี้เนี่ยเราสามารถเรียกชื่อจากจุดยอดมุมก็ได้นั่นก็คือ

0: มุมอะไรนะคะมุมขอถูกต้องค่ะซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะโดยการใช้สัญลักษณ์แทนมุมนะคะแบบด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใช้แบบที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเราก็จะอ่านว่ามุมขอค่ะดังนั้นนะคะการเรียกชื่อมุมนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเรียกวิธีไหนนะคะมีได้หลายวิธีเลยค่ะหรือเด็กๆนะคะจะสามารถใช้ส่วนของเส้นตรงนะคะแทนรังสีในการสร้างมุมก็ได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะมุมเนี่ยสามารถสร้างจากการที่นำรังสี2เส้นนะคะมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะคะทำให้เกิดมุมก็ได้หรือจะใช้ส่วนของเส้นตรงนะคะที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันก็จะทำให้เกิดมุมได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรวามีรูปมาให้นะคะโดยรูปนี้เด็กลองดูสิคะว่าเด็กๆเห็นมุมอะไรบ้างคะขอเป็นการเรียกชื่อมุมแบบตัวอักษร3ตัวค่ะเด็กๆ เห็นมุมอะไรบ้างเอ่ยอะไรนะคะมุมถูกต้องค่ะมุมคอขอกอแล้วมีมุมอื่นอีกไหมคะมุมอะไรคะมุมงอขอกอถูกต้องค่ะจะสังเกตเห็นว่าในรูปนี้นะคะเด็กเห็นมุม2มุมใช่ไหมคะเด็กมุมแรกที่เด็กพูดถึงก็คือมุมคอขอกอจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะให้มุมนี้เนี่ยเรียกว่ามุม1ก็ได้นะคะเด็กและอีกมุม1นะคะคือมุมกขงเนี่ยมุมนี้อาจจะเรียกว่ามุมที่2ก็ได้ค่ะจะสังเกตเห็นว่าจากรูปเนี่ยมีมุมมากกว่า1มุมใช่ไหมคะถ้าเราเรียกชื่อนะคะตามตัวอักษรอาจทำให้เด็กสับสนได้นะคะเด็กอาจจะใช้ตัวเลขนะคะแทนมุมนั้นๆก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรวามีกิจกรรมนะคะให้เด็กเนี่ยได้ลองบอกชื่อมุมจุดยอดมุมแขนของมุมและสัญลักษณ์แทนมุมค่ะเราไปเริ่มดูกันในข้อที่1เลยค่ะข้อที่1ครูแพรวามีมุมมาให้ค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่ามุมนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยมีลักษณะคล้ายๆกับเส้นตรงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมุมนี้คือมุมค่ะชื่อว่ามุมยลสค่ะจะสังเกตเห็นว่ามุมนี้เนี่ยเกิดจากรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันจุดปลายคือจุดอะไรคะที่เป็นจุดเดียวกันในรูปนี้คือจุดอะไรเอ่ยจุดอะไรคะจุดลอถูกต้องค่ะดังนั้นเด็กลองดูสิคะว่าจากมุมนี้จุดใดคือจุดยอดมุมคะจุดใดเอ่ยถูกต้องค่ะจุดลอคือจุดยอดมุมค่ะแล้วแขนของมุมล่ะคะจากรูปรังสีใดบ้างที่เป็นแขนของมุมคะรังสีใดบ้างที่เป็นแขนของมุมคะเด็กๆต้องพูดคำว่ารังสีก่อนค่ะ
1: รังส
0: ีการอ่านชื่อรังสีต้องอ่านตัวอักษร2ตัวค่ะอ่านว่ารังสีอะไรคะแล้วอีกเส้นหนึ่งล่ะคะคือรังสีอะไรคะ
1: ร
0: ัง
1: สี
0: ลอถูกต้องค่ะมุมนี้นะคะจะมีแขนของมุมก็คือรังสีลอยอและรังสีลอสอเป็นแขนของมุมนั่นเองค่ะมุมนี้เด็กๆเรียกชื่อว่ามุมอะไรคะอ่านว่ามุมยลสก็ได้หรือจะอ่านอีกแบบเป็นมุมอะไรคะมุมสรยก็ได้เช่นกันค่ะหรือจะอ่านที่จุดยอดมุมอย่างเดียวก็ได้ก็คือมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมรอก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งเราเรียกมุมนี้ว่ามุมยลสสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะโดยการนำตัวอักษรมาเขียนและใส่สัญลักษณ์มุมนะคะไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะหรือเด็กๆอาจจะเรียกว่ามุมสรยนะคะก็ได้เช่นกันค่ะจะสังเกตเห็นว่าการเรียกชื่อมุมนะคะสามารถเรียกได้หลายแบบใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเด็กๆสามารถบอกได้หรือยังคะว่าจากรูปจุดใดคือจุดยอดมุมและ รังสีใดคือแขนของมุมและมุมนี้เรียกชื่อว่าอย่างไรสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์ได้อย่างไรเด็กคิดว่าสามารถบอกได้หรือยังคะ
1: บอกได
0: ้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเด็กสามารถบอกได้แล้วจริงหรือไม่ค่ะคุณครูแพรวามีกิจกรรมนะคะในข้อที่2และข้อที่3นะคะให้เด็กดูรูปจากจอของคุณครูแพรวาค่ะจากนั้นตอบคำถามด้านล่างนะคะว่าจุดใดคือจุดยอดมุมและรังสีใดคือแขนของมุมค่ะพร้อมทั้งบอกชื่อมุมและเขียนชื่อมุมแทนด้วยสัญลักษณ์ค่ะนักเรียนที่อยู่ทางก็เช่นกันนะคะดูรูปจากจอของครูแพรวาจากนั้นเขียนคำตอบลงในสมุดของตนเองค่ะฝากคุณครูปลายทางช่วยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: วาได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ข้อที่2ก่อนค่ะสำหรับในข้อที่2นะคะครูแพรวาให้รูปมานะคะเป็นมุมนี้ค่ะนายเด็กๆลองบอกคุณครูแพรวาสิคะว่าจากรูปนี้จุดใดคือจุดยอดมุมคะถูกต้องค่ะจุดวอเป็นจุดยอดมุมถูกต้องค่ะแล้วมุมนี้เนี่ยมีแขนของมุมเป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ยแขนของมุมเป็นอะไรคะเป็นรังสีอะไรนะคะ
1: รังส
0: ีวอบอและรังสีวอบอและรังสีวอกอค่ะเป็นแขนของมุมในรูปนี้ค่ะเด็กๆ เรียกมุมนี้ว่ามุมอะไรคะมุมกอวอบอมีคนเรียกแบบอื่นอีกไหมคะหรือจะเรียกว่ามุมบอวอกอก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นนำไปใส่สัญลักษณ์นะคะก็จะได้มาเป็นดังนี้ค่ะหรือเด็กๆจะเรียกว่ามุมบอวอกอนะคะนำไปเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็จะได้สัญลักษณ์ดังนี้ค่ะต่อไปไปดูต่อในข้อที่3ค่ะรูปในข้อที่3นะคะที่คุณครูให้มาคือรูปดังนี้ค่ะเดี๋ยวในข้อที่3นะคะคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะนักเรียนที่อยู่ต้นทางค่ะเพื่อตอบคำถามนะคะผู้โชคดีที่ได้ตอบคำถามคนแรกได้แก่เลขที่28ค่ะเลขที่28ลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะลูกแล้วเดี๋ยวเด็กๆฟังคำถามจากคุณครูแพรวานะคะเพื่อนๆก็ฟังคำตอบจากเพื่อนด้วยเช่นกันค่ะสำหรับในข้อที่3นี้นะคะคำถามแรกถามว่าจุดใดคือจุดยอดมุมคะ
2: จุดอค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าจุดอถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจากรูปนี้นะคะจุดอนะคะเป็นจุดยอดมุมค่ะต่อไปค่ะครูแพรวาอยากจะทราบว่ารูปนี้เนี่ยแขนของมุมนะคะคือรังสีใดบ้างค่ะผู้โชคดีที่ได้ตอบคำถามได้แก่เลขที่6ค่ะถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามอีกครั้งนะคะสำหรับในรูปนี้นะคะจากมุมนี้เนี่ยแขนของมุมคือรังสีใดบ้างคะลูก
3: รังสีองอและรังสีอกอครับ
0: เพื่อนตอบว่ารังสีองอและรังสีอกอเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายนะคะครูแพรวาอยากจะทราบว่ามุมนี้เราเรียกว่ามุมอะไรค่ะผู้โชคดีที่จะได้ตอบคำถามในข้อนี้ได้แก่เลขที่11ค่ะพร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามอีกครั้งนะคะจากรูปนี้มุมนี้เราเรียกว่ามุมอะไรคะลูก
4: เรียกว่ามุมงออกอครับ
0: เพื่อนบอกว่ามุมงออกอถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วมีนักเรียนคนใดที่เรียกชื่อต่างจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามุมงออกอจริงๆเราสามารถเรียกได้อีกแบบหนึ่งคือมุมอะไรคะถูกต้องค่ะมุมกองก็ได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะสามารถเขียนแทนด้วยมุมงอกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์โดยการนำตัวอักษรมาใส่แล้วก็ใส่สัญลักษณ์มุมด้านบนแบบนี้นะคะหรือเด็กจะใช้สัญลักษณ์แทนมุมที่อยู่ด้านหน้าตัวอักษรก็ได้เช่นกันค่ะหรือเด็กจะเรียกว่ามุมกองนะคะก็ได้นะคะซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะอ่านว่ามุมกองค่ะต่อไปคุณแพรวามีคำถามชวนคิดมาถามเด็กๆค่ะคำถามข้อที่1

0: ถามว่ามุมเกิดขึ้นได้อย่างไรมุมเกิดขึ้นได้อย่างไรคะมุมเกิดจากอะไรเอ่ย
1: ร
0: ังสีทำไมคะรังสีกี่เส้นคะ
1: สองเส
0: ้นทำไมกันเอ่ยถูกต้องค่ะมุมเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนั่นเองค่ะคำถามต่อไปถามว่ารังสีสองเส้นที่มีจุดปลายร่วมกันหรือมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนั้นทำให้เกิดมุมกี่มุมคะใช่ไหมทำให้เกิดมุมกี่มุมเลยสองมุมถูกต้องค่ะคือมุมที่อยู่ด้านในกับมุมที่อยู่ด้านนอกนะคะที่เราเรียกว่ามุมกลับนั่นเองค่ะดังนั้นจะทำให้เกิดมุมสองมุมค่ะคำถามต่อไปนะคะถามว่าเราเรียกจุดปลายของรังสีสองเส้นนี้ว่าอย่างไรจุดปลายของรังสีสองเส้นที่ใช้ร่วมกันหรือมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเมื่อเกิดมุมแล้วเราเรียกว่าจุดอะไรนะคะจุดอะไรคะฟังคำถามอีกครั้งนะคะเราเรียกจุดปลายของรังสีสองเส้นนี้ว่าอย่างไรรังสีสองเส้นเมื่อมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันแล้วทำให้เกิดมุมเนี่ยเราเรียกจุดปลายนั้นว่าจุดอะไรคะ
1: จ
0: ุดยอดมุมถูกต้องค่ะแล้วเราเรียกรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายร่วมกันว่าอะไรคะอะไรของมุมนะคะ
1: แขน
0: ของมุมถูกต้องค่ะครูแพรวายังมีคำถามอีกค่ะคำถามต่อไปถามว่าเราสามารถใช้อะไรแทนรังสีในการสร้างมุมได้อีกคะ
1: ส
0: ่
1: วนของเส
0: ้
1: นตรง
0: ถูกต้องค่ะเราสามารถใช้ส่วนของเส้นตรงสร้างมุมได้เช่นกันค่ะคำถามสุดท้ายถามว่าสัญลักษณ์แทนมุมมีกี่แบบและอะไรบ้างสัญลักษณ์แทนมุมมีกี่แบบคะ
1: สองแบบ
0: แบบแรกใส่ไว้ตรงไหนคะ
1: ด้านหน
0: ้
1: า
0: ด้านหน้าตัวอักษรและอีกแบบหนึ่งนะคะใส่ไว้ด้านบนตัวอักษรถูกต้องค่ะดังนั้นสัญลักษณ์แทนมุมมี2แบบค่ะโดยมีลักษณะดังนี้นะคะเด็กแบบแรกนะคะสามารถใส่ไว้ด้านบนตัวอักษรค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะใส่ไว้ที่ด้านหน้าตัวอักษรนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเด็กรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันทำให้เกิดมุมรังสี2เส้นนี้เรียกว่าแขนของมุมค่ะและจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้เราเรียกว่าจุดยอดมุมค่ะเราอาจจะสร้างมุมโดยการใช้ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันได้ค่ะสัญลักษณ์แทนมุมนะคะมีด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกใส่ไว้ด้านบนนะคะแบบที่2ใส่ไว้ด้านหน้าตัวอักษรค่ะการเรียกชื่อมุมนะคะอาจจะใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรืออักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ3ตัวโดยให้ชื่อจุดยอดมุมอยู่ตรงกลางค่ะต่อไปคุณครูแพรวายังแบบฝึกหัดที่ 5.3 นะคะโดยมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อย่อยค่ะให้เด็กเนี่ยได้ลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเองค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาบอกว่าให้เติมชื่อจุดแขนของมุมชื่อมุมและสัญลักษณ์แทนมุมค่ะคล้ายๆกับที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะทำลงในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยค่ะหากไม่มีแบบฝึกหัดนะคะสามารถดูโจทย์จากจอของครูแพรวาค่ะจากนั้นทำลงในสมุดของตนเองได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จหรือยังคะถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะครูแพรวาฝากไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็เช่นกันนะคะคุณครูฝากไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะคุณครูแพรวาจะพาเด็กๆไปรู้จักมุมฉากและมุมตรงค่ะเด็กๆใครเคยได้ยินคำว่ามุมฉากบ้างเอ่ยเด็กๆบางคนอาจจะเคยได้ยินในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะครูแพรวาจะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับมุมฉากและก็มุมตรงค่ะดังนั้นนะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนเรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้ด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็ฝากเด็กเตรียมไมโครหัดที่ 5.4 มาด้วยนะคะพร้อมทั้งให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษ A4 แล้วก็ชุดเลขาคณิตมาด้วยนะคะนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางเลยนะคะเตรียมชุดเลขาคณิตเด็กๆรู้จักชุดเลขาคณิตไหมคะรู้จักไหมคะในชุดเลขาคณิตนะคะก็จะมีไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนะคะมีไม้ฉากนะคะแล้วก็มีไม้สามเหลี่ยมต่างๆนะคะให้เด็กนำมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกับคุณครูแพรวาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น

0: ประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูได้มีเรื่องสั้นมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยครับพวกเราอยากฟังเรื่องสั้นกันไหมครับ
1: อยาก
0: อยากฟังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับเรื่องสั้นของครูมีอยู่ว่าในค่ำคืนคืนหนึ่งนะครับมีเด็กหญิง2คนได้ออกมานอกบ้านมายืนดูดวงจันทร์ด้วยกันขณะนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งพูดว่าโอ้โหคืนนี้ดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าสวยจังเลยในขณะเดียวกันนะครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ตอบกลับมาว่าอยากจะให้ดวงจันทร์อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาจะเป็นไปได้ไหมนะจบแล้วครับเรื่องสั้นของครูสั้นไหมครับ
1: สั้น
0: นี่แหละครับเรื่องสั้นของคุณครูอ่ะพวกเราคิดว่าถ้าเด็ก2คนนี้เขาอยากให้ดวงจันทร์อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เพราะอะไรครับเพราะว่าโลกมีการหมุนรอบตัวเองทำให้ดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่พวกเรายอดเยี่ยมกันมากเลยนะครับตรงนี้นักเรียนปลายทางก็ช่วยกันตอบได้เช่นกันนะครับคราวนี้คุณครูอยากถามพวกเราต่ออีกนะครับว่านักเรียนเคยเห็นดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นมาบ้างหรือเปล่าครับ
1: เคย
0: ไหนใครเคยเห็นดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นมาจากท้องฟ้าบ้างยกมือมีหลายคนเลยนะครับอ่ะใครไม่เคยเห็นยกมือมีหลายคนเหมือนกันนะครับอ่ะเอามือลงครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคราวนี้ครับคุณครูขอถามต่ออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเราสังเกตดวงจันทร์ไปเรื่อยๆเนี่ยดวงจันทร์จะเป็นอย่างไรจากเรื่องสั้นเมื่อกี้ถ้าเรายืนถ้าเราเป็นเด็ก2คนนั้นนะแล้วเราสังเกตดวงจันทร์ไปเรื่อยๆคิดว่าดวงจันทร์มันจะเป็นยังไงครับค่อยๆขยับยังไง
1: ขึ้น
0: ไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปเลยเหรอไม่ใช่แล้วยังไงแล้วก็ตกลงมาบางคนบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตกลงมานะครับซึ่งเราก็สามารถบอกได้ว่าดวงจันทร์จะค่อยๆเคลื่อนที่สูงขึ้นไปและค่อยๆตกรับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งนั่นเองครับคราวนี้ครับพวกเราคุณครูขอถามพวกเราต่อว่านักเรียนคิดว่าดวงจันทร์เนี่ยมีการขึ้นและการตกในทิศทางใดเอาละครับตรงนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะครับว่าดวงจันทร์จะขึ้นในทิศทางใดและตกในทิศทางใดซึ่งในช่วงนี้นะครับคุณครูได้เตรียมกระดาษโพสต์อิทไว้ให้กับนักเรียนต้นทางแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนมีกระดาษโพสต์อิทนะครับให้แต่ละคนนะครับเขียนคำตอบของตนเองลงไปในกระดาษโพสต์อิทนี้นะครับใครเขียนเสร็จแล้วให้รีบนำมาแปะไว้ด้านหน้าห้องเรียนได้เลยนะครับเอานะตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะอ่ะถ้าเข้าใจแล้วเขียนได้เลยครับ

0: และตอนนี้นะครับนักเรียนของเราก็ได้นำโพสต์อิทมาแปะไว้ที่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนนะครับออกมานำเสนอหรือเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับเอาละครับเดี๋ยวคุณครูถามคำถามอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราคิดว่าดวงจันทร์เนี่ยจะมีการขึ้นในทิศใดและตกในทิศใดครับ
1: ดวงจันทร์จะขึ้นทิศตะวันออกและจะตกทิศตะวันตกครับเพราะว่าผมเคยสังเกตเห็นครับ
0: คราวนี้ครับถ้าหากว่าเพื่อนๆ เขาไม่เชื่อว่าดวงจันทร์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเราจะทำยังไงดีครับ
1: ให้เพื่อนๆไปสังเกตการขึ้นและตกของดวงจันทร์ครับ
0: แสดงว่าเพื่อนต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปนั่งสังเกตการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับแต่ในความคิดของเราเนี่ยเราเข้าใจว่าดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะครับขอบคุณเรามากครับคราวนี้นะครับในส่วนของเพื่อนๆคนอื่นนะครับจากการสังเกตของคุณครูแล้วนะครับพบว่าส่วนใหญ่แล้วคำตอบไปในทิศทางเดียวกันนะครับดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้มีกี่ข้อครับ
2: 2ข้อ
0: 2ข้อนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราอ่านจุดประสงค์นะครับและบอกคุณครูให้ได้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

ตอนนี้พวกเราอ่านจบแล้วใช่ไหมครับในข้อแรกครับเราจะได้ทำอะไรครับเราจะได้ประเมินคำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์อะไรครับปรากฏการณ์ทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับแล้วก็แบบรูปการขึ้นตกของดวงจันทร์นะครับข้อถัดมาครับในข้อที่2เราจะได้ทำอะไรครับยอดเยี่ยมเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้หาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมองเห็นปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์บนโลกด้วยนะครับคิดว่าพวกเราน่าจะผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ไปได้ไหมครับได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูจะมีการรวบวิธีการทำกิจกรรมในบางข้อนะครับอาจจะทำไม่ได้เต็มรูปแบบเนื่องจากในการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจะต้องมีการรวบให้จบภายใน1ชั่วโมงนะครับดังนั้นอาจจะมีกิจกรรมบางส่วนที่ไม่ได้ทำอย่างเต็มรูปแบบนะครับอย่างเช่นในข้อที่1นี้นะครับตามความจริงแล้วพวกเราจะต้องร่วมกันอภิปรายเพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ซึ่งคุณครูก็ได้ให้พวกเราเนี่ยร่วมกันอภิปรายแล้วก็เขียนโพสต์อิทไปติดไว้ที่หน้ากระดานแล้วนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาพอนะครับก็สามารถทำแบบเต็มรูปแบบได้เลยถัดไปนะครับในข้อที่2ในช่วงนี้นะครับเราจะต้องนำเสนอข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับคำอธิบายของเพื่อนนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนให้แนวคิดมานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูก็ได้ให้เพื่อนๆของเรานะครับออกมานำเสนอที่ด้านหน้าแล้วนะครับในส่วนของข้อ1และข้อ2เนี่ยคุณครูก็จะใช้วิธีการรวบวิธีการทำกิจกรรมไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมจริงๆกันในข้อที่3ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อที่3ได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านเสร็จแล้วนะครับในข้อนี้เราจะต้องทำอะไรครับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยเราจะต้องสังเกตเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: การขึ้นของโลกและดวงจ
0: ันอย่างเดียวไหมต้องสังเกตอะไรอีกไหมครับ
1: ทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์
0: เมื่อมองจากไหนเมื่อมองจากพื้นโลกนะครับจากนั้นก็ให้นำไปบันทึกผลนะครับคราวนี้ในการบันทึกผลนั้นเราจะบันทึกผลในใบงานหน้าที่142เป็นใบงานเรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์บนท้องฟ้าในส่วนนี้ให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเปิดดูตามกันไปได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการบันทึกผลกันนะครับนักเรียนเปิดเจอหน้านี้ไหม
2: เจอค่ะ
0: เจอไหม
2: เจอ
0: นะในการบันทึกผลเนี่ยนักเรียนจะต้องวาดภาพการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์นะครับเราชมวิดิทัศน์แล้วเราก็สังเกตการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์นะครับจากนั้นนำมาจดบันทึกผลลองดูนิดนึงนะในแบบบันทึกผลเนี่ยจะมีข้อมูลมาให้นะครับโดยจะบอกทิศนะครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือพื้นดินแล้วก็เส้นขอบฟ้าตรงนี้พวกเราดูแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมดวงจันทร์จะขึ้นบริเวณไหนตกบริเวณไหนลองดูบนหน้าจอของครูนะดวงจันทร์จะอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาเราวาดเราจะวาดรูปดวงจันทร์เนาะเราสามารถระบายสีได้ไหมได้นะครับเราสามารถวาดรูประบายสีได้แล้วเราสามารถใช้ลูกศรแทนการแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้ไหมได้ไหมครับได้นะเราสามารถวาดดวงจันทร์ระบายสีได้แล้วก็ใช้ลูกศรในการแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้นะครับตรงนี้เข้าใจไหมครับในเกี่ยวกับการบันทึกผลเข้าใจนะโอเคครับนอกจากนั้นนะครับเราจะต้องบันทึกผลต่อไปอีกนะครับในส่วนของทิศทางการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ที่สัมพันธ์กันจากมุมมองในอวกาศเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นมุมมองที่เราอยู่บนโลกนะครับคราวนี้การบันทึกผลอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นมุมมองที่เราอยู่ในอวกาศมองเข้ามาหาดวงจันทร์และโลกนะครับตรงนี้ให้บันทึกในหน้าที่143ตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อไปเลยนะครับวิธีการทำกิจกรรมข้อที่4ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทำอะไรครับในข้อนี้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรครับสิ่งที่เราสังเกตได้จากวิดิทัศน์นะครับโดยเราจะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตได้นะครับจากมุมมองในอวกาศแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มองจากบนพื้นโลกนะครับซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้นะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะที่เราจะต้องร่วมกันอภิปราย
1: ล
0: ัก
1: ษณะการ
0: เ
1: คลื่อนที
0: ่
1: ของโลก
0: เยี่ยมเลยนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์อะไรอีกครับและสุดท้ายอะไรเอ่ยอันนี้นะครับคือสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมกันอภิปรายหลังจากที่ได้ดูวิดิทัศน์แล้วนะครับต่อไปครับเป็นวิธีการทำกิจกรรมในข้อที่5ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องทำอะไรครับในข้อนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ออะไรครับยอดเยี่ยมมากเลยหลังจากที่เราร่วมกันอภิปรายแล้วเราก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะครับคราวนี้ครับเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเราจะต้องจดบันทึกผลนะครับลงไปในใบงานหน้าที่143คราวนี้นะครับจดบันทึกผลลงในใบงานนี้ในส่วนของข้อที่3นะครับที่คุณครูทำวงสีแดงไว้นะครับเกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงจันทร์ตรงนี้นักเรียนเปิดเจอไหมครับ
1: เจอคร
0: ับ เจอนะเอาละตรงนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในช่วงนี้ไหม
1: เข้าใจ
0: ดังนั้นคุณครูขอถามทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราจะต้องสังเกตอะไรจากวิดิทัศน์ครับมีอะไรอีกไหมที่เราต้องสังเกตฟังดีๆนะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตจากวิดิทัศน์นะก็คือการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ในอวกาศนะครับแล้วก็ทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกมี2มุมมองนะมุมมองแรกเรามองจากในอวกาศนะครับอีกมุมมองหนึ่งเราอยู่บนโลกและมองขึ้นไปที่ดวงจันทร์อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตจากวิดิทัศน์จากนั้นนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้จากวิดิทัศน์ในประเด็นใดบ้างครับอะไรบ้างที่เราจะต้องร่วมกันพูดคุยมีกี่ประเด็น3ประเด็นเก่งมากมีอะไรบ้างครับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ในมุมมองของอวกาศยังมีหลายคนนะครับที่ยังสับสนในแต่ละประเด็นอยู่เรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องร่วมกันอภิปรายลักษณะการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ในอวกาศนะครับตรงนี้โลกและดวงจันทร์ในอวกาศเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรเราต้องร่วมกันอภิปรายด้วยนะถัดมาทิศทางการปรากฏของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกเราอยู่บนโลกแล้วดวงจันทร์จะมีการปรากฏอย่างไรทิศทางจากไหนไปไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายแบบรูปการปรากฏของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกเข้าใจคำว่าแบบรูปไหมครับแบบรูปคือการเกิดไปเกิดมาซ้ำกันนะครับเกิดซ้ำกันไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกเป็นแบบรูปนะครับตรงนี้คือ3ประเด็นนะครับที่เราจะต้องร่วมกันอภิปรายตรงนี้พวกเราเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราไปเน้นย้ำนะครับเกี่ยวกับนักเรียนนะครับสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็คือเรื่องของปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับตรงนี้และตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยคอยสังเกตแล้วก็แนะนำนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงถึงสิ่งที่สังเกตได้จากมุมมองในอวกาศและปรากฏการณ์ที่มองจากบนโลกตามประเด็นต่างๆที่กำหนดไว้ในใบงานและในส่วนของนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องรับชมวิดิทัศน์แล้วก็ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มโดยเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตได้จากมุมมองในอวกาศและปรากฏการณ์ที่มองจากบนโลกตามประเด็นต่างๆที่กำหนดไว้ในใบจากนั้นก็บันทึกผลตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้ในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นก็ได้ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของนักเรียนต้นทางกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากในวิดิทัศน์ทั้ง3วันนะครับดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านใดและตกทางด้านใดตรงนี้จากการสังเกตพวกเราบอกได้ไหมครับได้นะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนออกมาตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างเลขที่นั้นก็คือเลขที่17ครับอยู่ไหนเอ่ยตอบคำถามคุณครูก่อนนะจากวิดิทัศน์ที่เราได้ชมไปนะครับทั้ง3วันเนี่ยดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านใดและตกทางด้านใดครับ
1: ดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกค่ะส่วนตกก็ทิศตะวันตกค่ะ
0: เหมือนกันทั้ง3วันไหมครับ
1: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันคราวนี้ในการจดบันทึกผลนะครับเราก็สามารถจดบันทึกผลไปได้เลยนะครับว่าดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกคราวนี้ช่วงที่เราวาดรูปนะครับเราอาจจะบันทึกผลได้ตามนี้เลยนะครับคุณครูก็จะวาดรูปของดวงจันทร์นะครับแล้วก็ใช้ลูกศรในการแสดงทิศทางนะครับในการขึ้นของดวงจันทร์นะครับขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ตกลงไปยังทิศตะวันตกนะครับซึ่งในวันที่1เป็นแบบนี้นะครับถัดมาในวันที่2เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมดวงจันทร์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกเหมือนเดิมถัดมาในวันที่3เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมดวงจันทร์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ตกไปยังทิศตะวันตกเช่นเดิมนะครับเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้ทุกวันคราวนี้ครับจากวิดิทัศน์ลักษณะการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ในอวกาศเป็นอย่างไรคราวนี้เปลี่ยนมุมมองนะเมื่อสักครู่เป็นมุมมองที่เราอยู่บนโลกนะครับแล้วก็มองดวงจันทร์ขึ้นไปคราวนี้เรามองจากในมุมมองของอวกาศจะเป็นอย่างไรนะครับขอเลขที่22ครับลองบอกให้กับเพื่อนๆไปทางฟังหน่อยครับเป็นยังไง
2: ดวงจันทร์จะหมุนรอบโลกค่ะ
0: ดวงจันทร์หมุนรอบโลกอย่างเดียวไหมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับนอกจากดวงจันทร์จะหมุนรอบโลกแล้วในขณะเดียวกันจะเกิดเหตุการณ์อย่างอื่นอีกไหมจากวิดิทัศน์ที่เราได้ลองสังเกตเพื่อนในกลุ่มช่วยกันนะครับในกลุ่มช่วยกัน
2: โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ค่ะ
0: โลกหมุนโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นอกจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกไหม
2: หมุนรอบตัวเองค
0: ่
2: ะ
0: อะไรหมุนรอบตัวเองครับ
2: โลกค่ะ
0: โลกหมุนรอบตัวเองในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นโลกก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยใช่ไหมแล้วในขณะนั้นดวงจันทร์กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรรอบโลกไปด้วยเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ในอวกาศเราสามารถบอกได้ดังนี้นะครับว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือของขั้วโลกเหนือนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูจากแบบจำลองของคุณครูนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรครับโลกจำลองนะครับอันนี้คุณครูจะให้แทนโลกของเรานะครับแล้วทรงกลมอันนี้ให้แทนเป็นอะไรดีดวงจันทร์นะครับแล้วก็อันนี้ให้แทนคนหรือตัวเราที่อยู่บนโลกนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมองจากตอนนี้เราอยู่ในอวกาศนะมองมาที่โลกมองจากเหนือเราจะอยู่เหนือขั้วโลกเหนือนะครับตรงนี้คือขั้วโลกเหนือข้างล่างคือขั้วโลกใต้แสดงว่าเราจะต้องอยู่เหนือขั้วโลกเหนือแล้วก็มองลงมาจากในอวกาศมองลงมาที่โลกนะครับเราจะเห็นว่าโลกหมุนรอบตัวเองยังไงครับเราจะเห็นว่าโลกหมุนรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกาตรงนี้นะตอนนี้โลกหมุนรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกาโอเคไหมครับคราวนี้เหตุการณ์ไหนที่ทำให้เราเห็น ดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏมาจากทางทิศตะวันออกและตกไปยังทิศตะวันตกครับโลกหมุนรอบตัวเองเนาะถูกไหมอ่ะคราวนี้ให้ดวงจันทร์มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอันนี้ให้เป็นตัวแทนของเราที่อยู่บนพื้นโลกนะครับอ่ะเราอยู่บนตรงนี้นะครับบนพื้นโลกอันนี้เป็นดวงจันทร์ตอนนี้โลกจะค่อยๆหมุนรอบตัวเองตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเรามองเห็นดวงจันทร์หรือยังยังไม่เห็นดวงจันทร์นะครับอ่ะโลกค่อยๆหมุนรอบตัวเองโลกค่อยๆหมุนรอบตัวเองมาเรื่อยๆตอนนี้เราเริ่มเห็นดวงจันทร์เป็นยังไงแล้วครับฮะเออค่อยๆเห็นดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นมาทางทิศไหนเออทางทิศตะวันออกเอาละครับคราวนี้ตอนนี้เราเห็นดวงจันทร์เป็นยังไงแล้วเออดวงจันทร์อยู่บนหัวแล้วนะครับตอนนี้เห็นดวงจันทร์อยู่บนหัวเราแล้วจากนั้นโลกหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆตอนนี้เราเห็นดวงจันทร์เป็นไงครับเออดวงจันทร์ค่อยๆลับขอบฟ้าไปในทิศไหนเออไปในทิศตะวันตกอ่ะและนี่นะครับก็คือสิ่งที่เราทำสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าดวงจันทร์ขึ้นจากทิศตะวันออกและตกยังทิศตะวันตกนะครับเนื่องจากโลกมีการหมุนรอบตัวเองนั่นเองครับคราวนี้ครับพวกเราในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยดวงจันทร์ที่มองเห็นในท้องฟ้ามีการเปลี่ยนตำแหน่งไหมเปลี่ยนไหมครับ
3: เปล
0: ี่
3: ยน
0: เปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนจากตอนแรกขึ้นจากทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกไปยังทิศตะวันตกนะครับเราอาจจะบอกว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งจากทางด้านทิศตะวันออกเปลี่ยนตำแหน่งมาทางด้านทิศตะวันตกถูกไหมครับเก่งมากต่อไปครับปรากฏการณ์การขึ้นและการตกของดวงจันทร์เป็นแบบรูปหรือไม่เพราะเหตุใดพวกเราตอบพร้อมกันเลยครับว่าเป็นแบบรูปไหมครับ
3: เป็น
0: แบบรูปเพราะอะไรครับเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเราจึงบอกได้ว่าปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับเป็นแบบรูปเพราะดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านตะวันตกซ้ำกันทุกวันนั่นเองนะครับจากนั้นเราได้นำข้อมูลมาร่วมกันอภิปรายนะครับแล้วเราสามารถให้ข้อมูลได้ดังนี้นะครับว่าดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกและเปลี่ยนไปยังตำแหน่งต่างๆบนท้องฟ้าและปรากฏตกทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันนั่นเองครับต่อไปครับเป็นวิธีการทำกิจกรรมในข้อที่6เดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังเลยนะครับในส่วนนี้นะครับให้พวกเราช่วยกันลงข้อสรุปแล้วก็ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปนะครับโดยพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะครับและแบบรูปตรงนี้สรุปง่ายๆนะครับให้พวกเราสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งมีประเด็นในการสรุปดังนี้ครับสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์และทิศทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์และแบบรูปครับตรงนี้ให้พวกเราช่วยการสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนออกมาสรุป1คนถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้คิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นร่วมการสรุปผลการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนออกมาสรุปให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1: ดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกครับ
0: โดยจะเกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำๆไหมครับ
1: ซ้ำๆครับ
0: ซึ่งเราเรียกว่าเป็นแบบรูปไหม
1: เป็นครับ
0: เป็นแบบรูปและเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เราเห็นว่าดวงจันทร์ค่อยๆขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกครับเกิดจากอะไร
1: โลกหมุนรอบตัวเองครับ
0: โลกหมุนรอบตัวเองครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าจากการสังเกตวิดิทัศน์การโคจรของดวงจันทร์และการเคลื่อนที่ของโลกในอวกาศจะพบว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือของขั้วโลกเหนือการเคลื่อนที่ของดาวทั้งสองดวงที่สัมพันธ์กันเป็นสาเหตุที่ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกซ้ำๆกันทุกวันเป็นแบบรูปทำให้สามารถลงข้อสรุปและประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงจันทร์และแบบรูปการปรากฏของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกได้และคราวนี้ครับจากต้นชั่วโมงที่พวกเราบอกไว้นะครับที่เราเขียนโพสต์อิทแปะไว้ส่วนใหญ่บอกว่าดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกซึ่งจากข้อสรุปในวันนี้ตรงกับที่เราคิดไว้ตอนแรกไหมครับตรงกันขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับพวกเราอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้วยซึ่งอยู่ในหน้าที่145ซึ่งหัวข้อในการประเมินมีดังนี้นะครับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอธิบายแบบรูปการขึ้นและตกของดวงจันทร์อย่างมีเหตุผลถัดไปประเมินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการอธิบายแบบรูปการขึ้นและตกของดวงจันทร์อย่างมีเหตุผลซึ่งในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าตนเองนั้นทำได้ในระดับใดดีพอใช้หรือต้องปรับปรุงก็สามารถประเมินตนเองได้เลยนะครับและในครั้งถัดไปเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์มีรูปร่างปรากฏอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมมานั้นได้แก่กระดาษโน้ตวิดิทัศน์เรื่อง

รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ใน1เดือนและวิดิทัศน์เรื่องรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ใน3เดือนและสุดท้ายครับใบงานเรื่องรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์บนท้องฟ้าซึ่งจะอยู่ในหน้าที่148ถึงหน้าที่149ในส่วนของเอกสารนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดให้นักเรียนได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยในชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องชนิดของคำนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับชนิดของคำคุณครูมีเรื่องราวดีๆที่จะมาพาเด็กๆ เรียนรู้แล้วก็รู้จักอยู่ทั้งหมด2ชนิดดูซิจอของเรานะครับ2ชนิดนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันได้ไหมลูกพร้อมกันนะปลายทางด้วยครับคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนด

0: ลองเดาเล่นๆดูสิว่าดูจากหัวข้อแล้วเนี่ยคำว่าคำเกี่ยวกับจำนวนเด็กๆคิดว่ามันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นคำอะไรลูกจำนวนเช่นอะไรที่เป็นบอกจำนวน1 2 3บอกจำนวนได้ไหมได้เป็นตัวเลขได้ไหมลูกได้ใช่ไหมหรือคำอะไรก็แล้วแต่ที่มันบ่งบอกลำดับถูกไหมเนี่ยลำดับต่างๆก็ถือว่าเป็นการบอกจำนวนบอกกำหนดได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีรายละเอียดมากมายไปกว่านั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันแต่ว่ากิจกรรมแรกของเราในทุกๆเช้าคืออะไรเอ่ย
1: คำไทย
0: ใช้ให้ถูกตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไหนขอดูอุปกรณ์หน่อยซิยังอยู่หรือเปล่าปลายทางชูขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมกันนะวันนี้ครูเสนอคำว่าพระญาติหรือพระญาติรู้จักเปล่าคำนี้รู้จักแน่ใจนะแล้วเขียนถูกต้องไหมถูกคิดว่าสีแดงหรือสีเขียวปลายทางเตรียมด้วยนะครับเดี๋ยวครูนับให้เหมือนเดิม1 2 3คำตอบคือมีสีเขียวบ้างไหมเนี่ยหมุนออกมาหมุนออกมาให้เห็นหน่อยโปรดตอบสีอะไรหมุนมาคำตอบคือสีแดงใครตอบสีเขียวไม่มีเก่งมากๆเลยสีแดงนะครับคำว่าพยาธินะจะไม่มีแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้แบบสีเขียวนะสะกดให้ถูกต้องและที่สำคัญต้องเป็นยอยักษ์ใช่ไหมตรงนี้ตรงพยางค์ที่สองต้องเป็นยอยักษ์นั่นเองนะครับรู้จักไหมพยาธิคืออะไรพยาธิคืออะไรไหนลองบอกสิพยาธิมันคืออะไรลูกพยาธิมันคือสัตว์ใช่อะไรตัวเล็กๆและอะไรอีกเคยเห็นหรือเปล่าเคยเดี๋ยวเรามาดูความหมายแล้วก็คำอ่านของคำว่าพยาธินะจริงๆแล้วคำนี้อ่านได้2แบบนะครับนักเรียนถ้าในอ่านแบบแรกเนี่ยอ่านว่าพยาธิถ้าอ่านว่าพยาธิก็อ่านได้เหมือนกันนะความหมายก็จะเป็นคำนามแล้วก็หมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยยกตัวอย่างเช่นโรคาพยาธินะครับอันนี้คืออ่านว่าพยาธิแต่ถ้าอ่านว่าพยาธิอันนี้ก็เป็นอีกการอ่านลักษณะหนึ่งนะเป็นคำนามหมายถึงชื่อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันว่าในเรื่องของคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดนะในสองอย่างนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครูมีข้อความมาให้เด็กๆลองอ่านดูเดี๋ยวจะให้อ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ไหมได้รวมพลังกันสักหน่อยหนึ่งหายใจเข้าลึกๆอ่านออกเสียงดังๆให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไป

ป็นยังไงเรื่องราวของอันนี้มีตัวละครกี่คน

0: สองคนไปทำอะไรลูกไปซื้อของที่ตลาดใช่ไหมซื้อของเยอะแยะมากมายเลยใช่หรือเปล่าแล้วก็ไปเจออะไรรถชนกันจำนวนกี่คัน
1: 4
0: คันแล้วก็มีคนบาดเจ็บ2คนเสียชีวิต1คนอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุตินะครับสมมุติขึ้นมาเด็กๆ อ่านแล้วทีนี้ครูมีคำถามว่าอ่านจากบทอ่านเนี่ยที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่นะปรากฏคำซ้ำๆแบบใดมากที่สุด
1: เจ
0: ออะไรลูกเจอตัวเลขใช่ไหมตรงไหนมีตัวเลขบ้างใครจะออกมาเขียนให้เพื่อนดูนะขอตัวแทนสักคนนึงได้ไหมมาวงกลมให้ดูหน่อยว่าตรงไหนที่เป็นตัวเลขบ้างออกมาเลยเจทูก็ได้มาเจทูเจทูวงกลมตัวเลขให้เพื่อนดูนะว่ามันมีตรงไหนบ้างเอาให้หมดเลย2ตรงไหนอีกลูกเพื่อนๆช่วยกันบอกเร็ว
1: 2 3 4 2 1 1
0: หมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ยทีนี้ถามต่อว่านอกเหนือจากตัวเลขแล้วเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าคำที่มันเป็นตัวเลขแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรมันบอกจำนวนหรือบอกกำหนดดูดีๆนะบอกจำนวนหรือบอกกำหนดลูกจำนวนใช่ไหมให้รู้ว่าไปตลาดกันกี่คน
1: 2
0: คนเนี่ยมันคือการบอกจำนวนนะร้านที่2มันคือบอกอะไรลูกจำนวนว่ามันเป็นร้าน1ร้าน2ใช่ไหมผักกาด3หัวเห็นไหมบอกจำนวนของผักกาดนี่แหละคำพวกนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชนิดของคำในภาษาไทยนะเขาเรียกว่าคำเกี่ยวกับจำนวนนอกเหนือจากนั้นมีคำอะไรอีกบ้างที่มันบอกเกี่ยวกับจำนวนได้บ้างอะไรลูก
1: แรก
0: แสดงว่าแปลว่าอะไรก็คือ1ใช่ไหมมีอะไรอีก
1: สุดท
0: ้
1: าย
0: สุดท้ายสุดท้ายนี่แปลว่าอะไรสุดท้าย
1: ท้ายส
0: ุดก็คือลำดับสุดท้ายเลยมีสมมติว่ามี10ลำดับก็ถือว่าเป็นลำดับที่10นะเนี่ยสุดท้ายนอกเหนือจากนั้นอันนี้ก็บอกได้ประมาณเห็นไหมมันเกี่ยวกับจำนวนยังไงประมาณ3กิโลกรัมแสดงว่ามันถึง3ไหมลูกถึงไหมไม่ถึงนะคำพวกนี้มันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายนะถือว่าเป็นหนึ่งในชนิดของคำเขาเรียกว่าเป็นคำเกี่ยวกับจำนวนคำว่าประมาณมันก็บอกความประมาณของ3ถูกไหมคำว่าแรกเนี่ยมันก็เกี่ยวกับจำนวนนั่นแปลว่าเราไม่ต้องใช้คำว่า1ใช้คำว่าแรกแทนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นลำดับสุดท้ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำเกี่ยวกับจำนวนนะครับและนอกเหนือจากนั้นจะมีคำอีกหนึ่งประเภทก็คือคำบอกกำหนดรู้จักไหมคำบอกกำหนดคืออะไรบอกกำหนดว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ระยะไหนประมาณนั้นนะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ดูนะครับต่อมาจากคำที่แสดงจำนวนคำแสดงลำดับเนี่ยหรือคำที่บอกกำหนดนักเรียนเจออยู่ใช่ไหมเมื่อสักครู่เราก็วิเคราะห์กันไปแล้วเนาะก็มี J2 ออกมาเขียนอันนี้ก็ข้ามไปนะครับทีนี้ต่อมาก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะมาดูจุดประสงค์กันก่อนว่าเด็กๆจะเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้อันแรกเลยก็คือต้องรู้ความหมายก่อนว่ามันคืออะไรรู้ความหมายเสร็จแล้วรู้หน้าที่ของคำเกี่ยวกับจำนวนคำบอกกำหนดจำแนกให้ได้นะว่ามันคืออะไรครูมีคำมาในประโยคมาเด็กๆต้องจำแนกออกให้ได้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้คำแล้วก็การจำแนกชนิดของคำต่างๆเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นพื้นฐานของการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้คือจุดประสงค์สำหรับวันนี้คิดว่าได้ไหมเราปักธงไว้แล้วต้องทำให้ได้3อย่างนี้นะครับต่อไปมาเพิ่มเติมความรู้กันคำเกี่ยวกับจำนวนเด็กๆดูที่หน้าจอคำเกี่ยวกับจำนวนวันนี้จะสอนทั้งหมด4ประเภทนะอันแรกคืออะไรดูซิอันแรกประเภทที่1คือ
1: คำบอกจำนวน
0: คำบอกจำนวนอันที่2คือ
1: คำบอกลำดับ
0: คำบอกลำดับอันที่3คือ
1: คำหน้าจำนวน
0: และสุดท้ายทั้ง4อย่างนี้มีความแตกต่างกันนะคำบอกจำนวนก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งคำบอกลำดับก็อีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันไหม2 อย่างนี้ลองเดาดูซิว่าเรายังไม่ได้เรียนเนื้อหาแต่ว่าลอง

0: คาดการดูว่ามันน่าจะแตกต่างกันยังไงบอกจำนวนเช่นอะไร1เลขที่1เลขที่2เลขที่3ถูกไหมลูกเนี่ยบอก1 2 3บอกจำนวน20 30 40อย่างเงี้ยมีเงิน 1,000 บาทเนี่ยบอกจำนวนนะบอกลำดับเช่นลำดับที่1เห็นไหมลำดับที่2อะไรนะคันแรกรถคันแรกรถคันที่2คันกลางคันสุดท้ายเนี่ยมันบอกลำดับเห็นไหมมันแตกต่างกันนะแล้วก็คำหน้าจำนวนคำหน้าจำนวนเช่นอะไรลูกประมาณ3กิโลกรัมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเนี่ยคำว่าประมาณมันก็อยู่หน้าจำนวนนะหลังจำนวนหลังจำนวนคืออะไรหลังจำนวนรู้ไหมคำหลังจำนวนเช่นครูมีเงิน 1,000 บาททวนคืออะไรคำว่าทวนใช่ไหมนั่นแหละคือคำหลังจำนวนคำพวกนี้จะคุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับไปดูอันแรกกันคำบอกจำนวนนะคำบอกจำนวนก็คือคำที่มีความหมายถึงจำนวนเช่น1 2 3แบบนี้ก็เห็นไหมบอกจำนวนทุกหลายกี่บางครึ่งนะมักจะปรากฏหน้าคำลักษณะนามหน้าคำนามหรือหลังคำกริยาที่ต้องเติมเต็มอันนี้อาจจะยากไปนะแต่ว่าให้เด็กๆดูที่ตัวสีชมพูนะดูแค่ตรงนี้เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้มันก็สามารถเป็นคำบอกจำนวนได้ยกตัวอย่างประโยคเช่นอะไรมาดูประโยคจะเห็นชัดขึ้นเราจะซื้อหนังสือ2เล่มอยู่ตรงไหนลูกคำบอกจำนวน2เห็นไหมเขาบอกว่าปรากฏหน้าคำลักษณะนามปรากฏหลังคำนามเห็นไหมคำนามคือคำว่าหนังสือลักษณะนามคือเล่มเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะเนี่ยบอกจำนวนว่าเราจะซื้อหนังสือ2เล่มอันนี้ผ่านได้ไหมผ่านได้นะไปดูตัวอย่างต่อมาอ่านพร้อมกันเชิญครับสามพรานอาสาล่าช้างที่ตกมันบอกจำนวนว่ามีจำนวนมีนายพรานจำนวนเท่าไหร่3ใช่ไหมสามพรานก็บอกจำนวนว่ามีนายพรานทั้งหมด3คนนะต่อไป13ทหารมีทหารกี่นาย
1: 13
0: ใช่ไหมออกรบตาย7รอด6เห็นไหมเนี่ยบอกจำนวนว่ามีคนตาย7คนรอดชีวิต6คนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคนะครับบอกจำนวนนะอันนี้ผ่านได้ไหมเนี่ย
1: ผ่านได
0: ้นะยากไหมไม่ยากข้างหลังผ่านได้หรือเปล่าอัดได้นะมาลิสุชาวดีโอเคถ้าอย่างนั้นอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับทีนี้ครูไปต่อที่อันที่2คือคำบอกลำดับคำบอกลำดับคืออะไรคือคำที่แสดงลำดับได้แก่คำที่บอกจำนวนประเภทตัวเลขที่ปรากฏกับคำว่าที่ก็คือหมายความว่าเรามีคำที่เป็นตัวเลขอ่ะ1 2 3 4แล้วเอาคำว่าที่มานำหน้าเห็นไหมก็จะเป็นที่1ที่2ที่3แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคำบอกลำดับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับอันนี้เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรลูกหนูไปแข่งกีฬาวิ่งนะเราวิ่งได้ลำดับที่1เนี่ยบอกลำดับและหรือวิ่งได้ลำดับที่โลอย่างเงี้ยก็บอกลำดับนะและคำว่า1ที่ออกเสียงว่า1เป็นภาษาพูดนะเพราะว่าไวยากรณ์แบบใหม่เนาะเขาก็จะรวมทั้งภาษาพูดภาษาเขียนหมดเลยออกเสียงว่า1เช่น1ขอปากกาด้าม1อย่างเงี้ยบอกได้มั้ยก็ได้นะหรือว่ายังไงดีตัวอย่างประโยคที่ว่า1ใครคิดได้บ้างมีไหมเช่นอะไรดีอะไรนะลูกที่1อะไรนะสอบได้ที่1ใช่หรือเปล่ามันได้ไหมมันพูดได้ไหมแบบนี้สอบได้ที่1ยังไม่เป็นไรมาดูต่อคำว่า1นะออกเสียงว่า1มันก็หมายถึง1นั่นแหละทีนี้เดียวแปลว่าอะไรเดียวคนเดียวเขามีลูกคนเดียวแสดงว่าอะไรลำดับที่1ถูกไหมคนเดียวแรกคือลำดับที่เท่าไหร่แรก1นะสุดท้ายก็ลำดับหลังท้ายไปเลยหรือว่า

0: างกันยังไงลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงได้ไหมลูกอ่ะเชิญครับ
1: คำบอกลำดับอยู่ข้างหลังค่ะ
0: แล้วยังไงต่อลูกแล้วคำบอกจำนวนหลังเป็นยังไง
1: อยู่ตรงกลางของคำกริยาแล้วก็อยู่ข้างหลังของคำกริยาแล้วก็
0: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องบอกรายละเอียดขนาดนั้นก็ได้ลูกเอาหมายถึงว่ามันเป็นคำลักษณะยังไงคำบอกจำนวนเป็นคำลักษณะยังไงมันเป็นยังไงลูกหมายถึงอะไร
1: จำนวน
0: หมายถึงจำนวนเช่นอะไร
1: 1 2 3
0: 1 2 3แต่คำบอกลำดับเนี่ยมันแสดงลำดับถูกไหมบอกจำนวนกับแสดงลำดับแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างไหม
1: แตกต่าง
0: บอกจำนวนเช่นอะไรหนูมีขนมจำนวน3ห่อนะเนี่ย3เนี่ยคือบอกจำนวนแล้วแต่ถ้าบอกลำดับคืออะไรวันนี้หนูเข้าห้องลำดับเป็นคนที่3ใช่หรือเปล่าอ่ะเนี่ยเห็นไหมแตกต่างกันนะถึงแม้ว่ามันจะมีคำ1 2 3อะไรพวกนี้คล้ายๆกันแต่ว่าเจตนาการสื่อสารไม่เหมือนกันนะอ่ะณัฐรดาขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนด้วยครับผ่านได้จริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมีใครจะสรุปอีกไหมมีอีกไหมโปรดยืนโปรดลองยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำบอกจำนวนฟังให้ดีนะคำบอกจำนวนและคำที่บอกลำดับอย่างละหนึ่งประโยคได้ไหมเชิญ
1: เพื่อนสองคนกำลังเดิน
0: อันนี้เป็นบอกอะไรลูกบอกจำนวนหรือบอกลำดับ
1: จำนวนครับ
0: จำนวนถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากเลยอ่ะขออีกหนึ่งอันถ้าบอกลำดับล่ะ
1: น้องของผมสอบได้ที่หนึ่ง
0: มีคำว่าอะไรทำไมถึงบอกว่าเป็นบอกลำดับมีคำว่าอะไร
1: ที่หนึ่งครับ
0: ที่หนึ่งถูกต้องอ่ะปรบมือดังๆให้โปรดด้วยสุดยอดมีใครไม่เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยมีไหมฝั่งนี้เข้าใจอยู่ใช่ไหมลูกเข้าใจนะสองอันนี้แตกต่างกันนะไม่เหมือนกันนะครับบอกจำนวนก็แสดงจำนวนไปเลยว่ามีเท่าไหร่อย่างไรบอกลำดับก็แค่แสดงลำดับนะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปทีนี้ไปดูประเภทที่3อันนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงก็คือคำหน้าจำนวนคำหน้าจำนวนคือคำที่ปรากฏอยู่หน้าคำบอกจำนวนงงไหมเนี่ยงงไหมอ่ะดูชำแหละไปทีละข้อความคือคำที่ปรากฏอยู่หน้าคำบอกจำนวนแสดงว่ามันต้องมีคำบอกจำนวนมาก่อนถูกไหมลูกเช่นอะไรเช่นมีคำว่า2เขียนไว้ก่อนนะมี2มาแล้วเนี่ยคือคำบอกจำนวนและมักมีคำลักษณะนามตามต้องมีอะไรตาม2มาไม่ใช่3สิคำลักษณะนามเช่นอะไรลูกคำลักษณะนามคนก็ได้นะคน2คนใช่ไหมอะไรอีกปากกาเรียกเป็นอะไรปากกาด้ามครูเขียนว่าด้ามก็ได้อะปากกาด้ามเนี่ยมีคำลักษณะนามตามมาเห็นไหมทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าคำหน้าจำนวนจะขยายความหมายของคำบอกจำนวนแปลว่าอะไรลูกขยายความหมายของคำบอกจำนวนอีกทีหนึ่งเช่นอะไรลูกอีกสักตั้งทั้งเพียงประมาณเกือบราวเกือบราวกว่านะทีนี้ลองเลือกมาสิคุณเลือกคำว่าตั้งก็ได้อะคุณเลือกคำว่าตั้งมาเติมหน้าคำว่าสองก็จะเป็นตั้งใช่ไหมลองอ่านดูสิว่าสมมติว่าแต่งประโยคมา J2 มีปากกาตั้ง2ด้ามเห็นไหมเนี่ยตรงไหนเป็นคำหน้าจำนวนก็คือคำว่าตั้งสรุปได้ว่าคำหน้าจำนวนจะปรากฏอยู่หน้าคำบอกจำนวนโอเคไหมงงไหมเนี่ยงงหรือเปล่าลองมาดูตัวอย่างประโยคกันประโยคนี้

0: มัดไหมจะซื้อเสื้ออีก2ตัวอยู่ไหนเอ่ยมัดไหมไม่มาอีกแล้วอ่ะมัดไหมจะซื้อเสื้ออีก2ตัวตรงไหนลูกคำหน้าจำนวนอีกเห็นไหมคำว่า2เป็นคำอะไรบอกจำนวนคำหน้าจำนวนก็จะอยู่ข้างหน้านะต่อไปการดาเลี้ยงแมวตั้ง4ตัวตรงไหนคำว่าเป็นคำหน้าจำนวนลูกเอาเร็วคิดตั้งต่อไปกองทัพมีเงินประมาณ5ล้านตรงไหนลูกคำว่าอะไรประมาณกองทัพมีเงิน5ล้านจริงหรือเปล่าไม่จริงอ่ะกองทัพมีเงินประมาณ5ล้านเห็นไหมมันอยู่หน้าคำว่า5เนี่ยคือคำหน้าจำนวนสรุปได้ว่าอ่ะสรุปนะคำหน้าจำนวนจะอยู่นำหน้าคำบอกจำนวนเข้าใจหรือเปล่ามันต้องอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยคำบอกจำนวน2 4 5เนี่ยคำพวกนี้นะเป็นคำหน้าจำนวนผ่านได้หรือเปล่า
1: ผ่านได
0: ้แน่ใจนะถ้าแน่ใจเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดทีนี้สุดท้ายของคำเกี่ยวกับจำนวนก็คือคำหลังจำนวนมีคำหน้าจำนวนก็ต้องมีคำหลังจำนวนคำหลังจำนวนก็คือคำที่ปรากฏอยู่ที่ไหนลูกหลังคำบอกจำนวนเหมือนเดิมเลยเรามีคำบอกจำนวนมาแล้วก็มีคำที่ปรากฏอยู่ด้านหลังนะอาจจะปรากฏอยู่หน้าหรือหลังคำลักษณะนามก็ได้หมายความว่ามันอยู่ข้างหลังคำบอกจำนวนแต่มันจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังก็ได้ของคำลักษณะนามเช่นกว่าเศษพอดีท้วนอันนี้ไม่ยากนะยกตัวอย่างประโยคที่บอกว่ากล้ามีน้ำหนัก30กิโลกรัมพอดีตรงไหนเอ่ยคำว่าพอดีมันอยู่หลังจำนวนไหมลูกอยู่ไหม30กับคำว่าพอดีอันไหนมาก่อนกัน30มาก่อนเห็นไหมก็ตามที่เขาบอกเลยว่ามันจะอยู่หลังคำบอกจำนวนจะอยู่หน้าของคำลักษณะนามก็ได้หรืออยู่หลังก็ได้แต่ในประโยคนี้อยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่หลังเพราะว่าลักษณะนามก็คือคำว่ากิโลกรัมไปดูต่อมะลิมีเงินพันกว่าบาทตรงไหนลูกกว่าใช่ไหมไหนบอกคำบอกจำนวนดูซิอยู่ตรงไหนคำว่าอะไรไม่ใช่คำบอกจำนวนคำว่าอะไรลูกพันแต่คำหลังจำนวนคือคำว่าก
1: ว่า
0: คำอันนี้คือคำอะไรลักษณะนามใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ข้างหน้าลักษณะนามแต่ในประโยคนี้อยู่หลังลักษณะนามไม่ผิดนะอยู่ได้เหมือนกันนะครับต่อมาสุดท้ายเนยมีเงิน20บาทถ้วนน้อยจังโอเคเนยมีเงิน20บาทถ้วนยังไงต่อคำบอกจำนวนหาซิเนยคำบอกจำนวนอยู่ไหนคำบอกจำนวนลูกแสดงจำนวนอยู่ตรงไหนอะไรนะ20ถูกไหม20แต่คำหลังจำนวนคือคำว่าถ้วนนะอันนี้คือลักษณะของคำหลังจำนวนเข้าใจไหมเนี่ยแน่ใจนะครูผ่านได้จริงๆใช่ไหมโอเคคำหลังจำนวน

นบอกลำดับหน้าจำนวนหลังจำนวน4อย่างนี้เรียกรวมๆกันว่าเป็นคำเกี่ยวกับจำนวนนะผ่านได้หรือเปล่าคำเกี่ยวกับจำนวนได้จริงๆมันไม่ยากหรอกลูกมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมเนาะคำพวกนี้เจออยู่แล้วเราแค่ไปวิเคราะห์เฉยๆว่าเอ๊ะมันอยู่ตำแหน่งไหนเราจะเรียกมันว่าอะไรแค่นั้นเองอ่ะทีนี้ไปต่ออีก2 อย่างคำบอกกำหนดอันนี้ไม่ยากนะคำบอกกำหนดก็จะง่ายกว่าเมื่อสักครู่นิดนึงคำบอกกำหนดเนี่ยมีอยู่2ประเภทย่อยๆอันหนึ่งคือบอกกำหนดชี้เฉพาะแสดงว่าเจาะจงลงไปเลยจิ้มลงไปเลยนะอันที่2คือบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะไปดูกันว่ามันคืออะไรไปดูอันแรกกันเด็กๆอ่านคำนิยามได้ไหมสีดำนะตรงสื่อสีดำพร้อมกัน1 2 3เป็นยังไงลูก

0: อเคคำบอกกำหนดชี้เฉพาะมีจำนวนกี่คำ8คำเท่านั้นไม่มีเกินนี้แล้วนะเอาง่ายๆเลยคือเป็นคำที่ขยายนามก็คือคำนามนะครับเพื่อบอกกำหนดชี้เฉพาะว่าคำนามนั้นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเห็นไหมมันบอกคำนามอ่ะขยายคำนามว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคำบอกกำหนดเนี่ยเป็นคำที่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายของนามวลีคืออยู่สุดท้ายเลยอยู่สุดท้ายเสมอนะแล้วก็มีจำนวน8คำอ่ะเด็กๆลองดูสิว่านี่นั่นโน่นนู่นมันน่าจะใกล้หรือไกล4คำนี้เช่นนี่ครูชี้มาที่ปากกาบอกว่านี่อันนี้ใกล้หรือไกลเนี่ย
1: ใกล
0: ้ใกล้นั่น
1: ใกล้
0: แล้วท่านนี้โน้นนั้นนู่นนู่นอย่างเงี้ยคือใกล้มันต่างกันนะความรู้สึกกับความหมายของคำมันต่างกันนะอ่ะดูสีชมสีม่วงก่อนนี่นั่นโน้นนู่นเนี่ยมันก็ลักษณะใกล้ๆใช่ไหมเนี่ยอยู่ในห้องก็ถือว่าใกล้แต่ถ้านี้นั้นโน้นนู้นเนี่ยมันคือไกลไปเลยใช่ไหมเนี่ยมันบอกระยะว่าใกล้หรือไกลเขาเรียกว่าเป็นคำบอกกำหนดใช่ไหมกำหนดระยะนะครับอันนี้ยากไหมมีแค่8คำเองยากเปล่าไม่ยากอ่ะลองมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างก็คือนิยายนี่ใครเป็นคนแต่งอันนี้น่าจะใกล้หรือไกล
1: ใกล้
0: ใกล้ใช่ไหมก็แหละเราอยู่ตรงนี้เองนะนิยายนี่ใครเป็นคนแต่งเสื้อนั่นยังไม่ได้ซักใกล้ไหมใกล้นะอ่ะเสื้อตัวโน้นราคาแพงตัวโน้นอะราคาแพงใกล้หรือไกล
1: ไกล
0: เนี่ยมันบอกระยะบอกกำหนดนะอันนี้ยากไหมลูกยากหรือเปล่าไม่ยากอ่ะทีนี้ถ้าไม่ยากอยากจะมีคนเก่งสัก2คนได้ไหมอ่ะลองมาเอาเลือกเอาคำบอกกำหนดเนี่ยมาแต่งประโยคดูสิว่าเธอจะแต่งได้อย่างไรเอาตรงไหนก็ได้มีให้เลือก8คำช้อปปิ้งได้เลยคนแรกก็คือใครดีนะพูดออกมาเลยก็ได้ไม่ต้องเขียนนะจะได้เร็วๆขอจับ2คนพร้อมกันเลยคนผู้โชคดีวันนี้คืออุ๊ยน่าจะเป็นผู้หญิง16และ23ใครเอ่ยปนัดดาแล้วก็พัฒนาใครจะพูดก่อน ปนัดดาก่อนใช่ไหมลูกอ่ะปนัดดายืนเลยพัฒนาเตรียมตัวนะปนัดดาหนูชอบคำไหนหนูเอาคำไหนลูก8คำนี้หนูชอบคำไหน
2: นั่นค่ะ
0: คำว่าน
2: ั่น
0: นั่นใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆฟังนะว่าปนัดดาจะแต่งประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะลองพูดมาลูกว่าหนูจะแต่งยังไง
2: เสื้อตัวนั้นเสื้อตัวนั่นทำไมสวยจัง
0: เสื้อตัวนั่นทำไมสวยจังมันควรจะเป็นนั่นหรือเป็นนั้นมันต่างกันไหมความหมายต่างกันแต่เพื่อนแต่งประโยคถูกไหมถูกอ่ะถ้าเป็นคำว่านั้นก็แต่งว่าเสื้อตัวนั้นทำไมสวยจังได้แต่ถ้าเป็นนั่นล่ะอ่ะลองแต่งใหม่สิคำว่านั่น

0: ช้เป็นไหมคำนี้คำว่านั่นคำว่านั่นลูกคำว่านั่นมันน่าจะเป็นใกล้ๆใช่ไหมเช่นอะไรนั่นอะไรใช่ไหมแต่ไม่ให้เอาประโยคที่ครูพูดแล้วนะฮะไม่ให้ลอกนะหนูต้องแต่งใหม่อ่ะเร็วๆไม่งั้นไม่ให้นั่งนะอ่ะเพื่อนๆฟังลูกฟัง
1: ของอยู่นั่น
0: ของอยู่นั่นได้ไหมได้โอเคอ่ะเชิญพัฒนาพัฒนาเอาคำว่าอะไรลูกพัฒนาน
2: ูนค่ะ
0: นูนอ่ะลองดูซินูน
1: เสื้อตัวนูนแพงกว่าเดิมค่ะ
0: เสื้อตัวนูนแพงกว่าเดิมถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้หลากหลายมากเลยเนาะตัวอย่างประโยคที่ครูยกมาก็มีแต่เสื้อนักเรียนก็ลอกครูทั้งสองคนเลยอ่ะจริงๆแล้วควรจะฝึกการคิดมากกว่านี้นะลูกนะเราจะได้เนี่ยประโยคมันแต่งได้หลากหลายมากมายเลยเราใช้กันทุกวันอ่ะเราก็หยิบมาสักอันนึงนะอ่ะไปดูต่ออันนี้น่าจะผ่านได้เนาะผ่านได้ไหมได้อ่ะต่อไปไปดูอันสุดท้ายคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะแสดงว่าไม่มีการระบุเจาะจงและเมื่อสักครู่นี้ชี้เฉพาะลงไปว่ามันคือเสื้อตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นอะไรต่างๆแต่อันนี้คือไม่ชี้เฉพาะและมันก็คือคำขยายนามเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการระบุระยะว่าใกล้หรือไกลนะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ตรงที่ว่าขยายคำนามกันแต่อันนี้จะไม่ระบุระยะเมื่อสักครู่ระบุระยะใช่ไหมว่านี่นั่นโน่นต่างๆแต่อันนี้ไม่ระบุแล้วและก็ไม่มีการระบุแน่ชัดด้วยว่าเจาะจงว่าเป็นผู้ใดเป็นสิ่งใดเป็นชิ้นใดเป็นอะไรนะก็คือพูดแบบไม่ระบุยกตัวอย่างเช่นมีคำว่าอื่นมีคำว่าอื่นๆมีคำว่านานาต่างๆคำว่าอะไรต่างๆนานาคำว่าใดคำว่าไหนอะไรพวกเนี้ยนะเป็นตัวอย่างคำไปดูประโยครถคันอื่นเข้าอู่หมดตรงไหนลูกเป็นคำบอกกำหนดคำว่าอื่นเห็นไหมระบุไหมว่ารถคันไหนระบุไหมอันนี้ประโยคนี้ระบุไหมไม่ระบุเลยคันไหนก็ไม่รู้แต่ก็พูดรวมๆว่าเนี่ยรถคันอื่นเข้าอู่หมดแล้วประมาณนั้นอ่ะของอื่นๆมีคนจองแล้วทั้งนั้นแล้วของชิ้นไหนอ่ะรู้หรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมเนี่ยคือคำบอกกำหนดแบบไม่ชี้เฉพาะไม่เจาะจงนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนคนใดต้องการกระดาษครูก็ถามรวมๆใช่ไหมไม่ได้ระบุว่าเป็นคนนั้นคนนี้คนนู้นก็คือคนใดก็แล้วแต่นะครับนี่คือตัวอย่างของคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะโอเคไหมสรุปแล้วเราเรียนเรื่องคำเนี่ยคุณครูแบ่งย่อยออกเป็นทั้งหมดอันแรกนะคำเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหมลูกมี4ประเภทแล้วก็คำบอกกำหนดมีกี่ประเภทนะ2ประเภทแบบเจาะจงแบบกับไม่เจาะจงก็คือไม่ชี้เฉพาะกับชี้เฉพาะนั่นแหละนะอ่ะทีนี้อยากจะรู้ว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะเปิดไปที่ใบงานดูซิว่าจะทำได้ไหมอ่ะโรงเรียนปลายทางดูที่ใบงานด้วยนะครับมาถึงช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งอ่ะลองดูใบงานซิวันนี้ใช้ใบงานที่7นะใบงานที่7เรื่องวิเคราะห์คำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดเด็กๆเปิดที่ใบงานเลยเปิดหรือยังเปิดแล้วนะมีทั้งหมดกี่ข้อใบงานมีกี่ข
3: ้อ
0: 10ข้อไปดูกันว่าใน10ข้อนี้ดูตัวอย่างก่อนนะครูมีตัวอย่างประโยคมาให้นะครับให้วิเคราะห์นะว่ามันคือคำอะไรการวิเคราะห์นะเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ลงไปเลยว่ามันเป็นประเภทย่อยๆของคำนั้นคืออะไรโอเคไหมไม่ใช่ว่าบอกเกี่ยวกับจำนวนคำบอกกำหนดเฉยๆไม่เอาต้องระบุย่อยลงไปอีกว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกบอกว่าเสื้อตัวโน้นราคาแพงมันเป็นคำอะไรลูกคำว่าโน้นอ่ะเป็นคำอะไรบอกกำหนดแล้วชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะชี้เฉพาะเนี่ยเราก็เขียนว่าคำบอกกำหนดชี้เฉพาะโอเคนะเข้าใจการทำงานใช่ไหมประทางทันอยู่ใช่ไหมลูกมาดูใบงานกันในข้อแรกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์เนาะแล้วก็หนูก็เขียนลงในใบงานตัวเองข้อ1ก่อนอ่านประโยคข้อ1พร้อมกันเชิญครับคำที่กำหนดให้ก็คือคำว่าอีกทีนี้เด็กๆตอบสิว่าอีกเป็นคำอะไร
3: คำหน้าจำนวน
0: คำหน้าจำนวนถูกต้องเราก็เขียนลงใน

0: นี้เลยว่าคำหน้าจำนวนอ้าวทุกคนเขียนลงไปเลยทีนี้ไปดูต่อข้อที่2อ้าวข้อที่2อ่านพร้อมกันคำที่กำหนดคือคำว่า
1: ที
0: ่3บอกได้ไหมว่ามันคืออะไรลูกคำอะไรนะคำบอกอะไรบอกลำดับเก่งมากเขียนลงไปเลยเขียนว่าคำบอกลำดับอันนี้คือการทำใบงานเข้าใจแล้วใช่ไหมทำได้นะถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เวลาเด็กๆสักประมาณ10นาทีในการทำใบงานข้อที่3ถึงข้อที่10นะ8ข้อนี้ทำเองนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะเชิญได้เลยครับ

0: าล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วในการทำใบงานนะครับเรามาร่วมกันเฉลยใบงานกันดีกว่าเนาะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับลองดูว่าเราจะสามารถระบุหรือก็วิเคราะห์คำต่างๆที่เราได้เรียนกันไปได้หรือเปล่านะมาดูอันแรกกันนะครับในการเฉลยใบงานข้อแรกนะข้อ1ข้อ2เนี่ยเราเฉลยกันไปแล้วเนาะข้อ1คือแม่ขอซื้อผักอีก2อย่างก็เป็นคำอะไรลูกคำหน้าจำนวนก็คือมันอยู่หน้าเลข2เนาะ2เนี่ยเป็นคำบอกจำนวนอ่ะน้องชายสอบได้ที่2เป็นคำอะไรบอกลำดาบเก่งมากอ่ะใครถูกที่3กูพูดว่าอะไรเมื่อกี้ที่2โอเคโอเคสอบได้ที่3อ่ะบอกลำดับนะครับอ่ะต่อไปข้อที่3ละครเรื่องนี้สนุกมากคำว่านี้เป็นคำอะไรเอ่ย
1: บอก
0: อะไรบอกตอบดังๆบอกกำหนดชี้เฉพาะนะอย่าลืมนะมีแค่8คำเท่านั้นนะครับนายพรา2คนออกล่าสัตว์ป่าเลข2นี่ง่ายมากเลยคำอะไรลูกคำบอกจำนวนถูกไหมถูกใส่เครื่องหมายถูกเลยถ้าไม่ถูกแก้ไขด้วยนะครับแก้ไขก็คือ เขียนลงไปเราจะได้รู้ว่าเราผิดแล้วเราแก้ไขแล้วต่อมาข้อที่5ค่าไฟเดือนนี้ 1,000 บาทถ้วนคำว่าถ้วนอะไรเอ่ยบอกอะไรคำหลังจำนวนนะก็คือบอกหลังจากอันนี้หลังจากคำว่าพันนะครับข้อ6พ่อกลับบ้านตรงเวลาพอดีเหมือนคำว่าถ้วนเลยเป็นอะไรเป็นคำหลังจำนวนถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะทันไหมลูกทันไหมท่านถ้าทันไปต่อข้อที่7รถคันนี้สีแดงคำว่านี้เป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะถูกต้องตรวจเลยแล้วก็ข้อ8เขาเป็นลูกคนเดียวเดียวนี่แสดงว่ามีมากหรือมีน้อย
1: น
0: ้อยน้อยนี่จำนวนเท่าไหร่ลูก1ใช่ไหมก็เป็นคำบอกลำดับนะเป็นการบอกลำดับว่าลำดับแรกนะครับต่อไปข้อ9ของชิ้นอื่นๆมีคนจองหมดแล้วคำว่าอื่นๆเป็นอะไรอันสุดท้ายเลย
1: คำบอก
0: กำหนดไม่ชี้เฉพาะถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยและก็สุดท้ายข้อที่10บ้านหลังนั้นอยู่ไกลโรงเรียนตั้งหลายกิโลอะไรลูกคำหน้าจำนวนนะใครถูก10ข้อเลยโอ้โหสุดยอดปรบมือดังๆให้ตัวเองด้วยเลยครับเก่งมาก

0: คนไม่ถูก10ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าต้องผ่าน5ข้อขึ้นไปครูก็พอใจแล้วได้ไหมมีใครต่ำกว่า5ไหมไม่มีโอเคถือว่าผ่านนะครับวันนี้ก็จบแล้วเรื่องราวของคำนะคำที่เราเรียนกันก็มี2ชนิดนะครับคือคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งก็เป็นคำที่ เกี่ยวกับจำนวนเนี่ยเราจะแบ่งย่อยออกเป็น4ประเภทนะเป็นคำบอกจำนวนคำบอกลำดับคำหน้าจำนวนคำหลังจำนวนส่วนคำบอกกำหนดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบอกกำหนดแบบชี้เฉพาะแล้วก็ไม่ชี้เฉพาะเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กเราสามารถเรียนรู้ได้จากการพูดจากการสื่อสารและนำไปใช้ได้ให้ถูกต้องด้วยนะครับก็ขอฝากเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปนะฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมมาก็คือเป็นใบความรู้ที่7เรื่องคำประสมชุดกิจกรรมหัวใจเลือกคู่รู้คำประสมก็จะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ใบงานที่8เรื่องคำผสมน่ารู้อยู่ไหนเอ่ยแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปในรายวิชาภาษาไทยนะครับเรื่องคำผสมนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: วันนี้ทั้งหมดทำความเคารพ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงาน

0: ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้กันไปในเรื่องที่เกี่ยวกับยาและการใช้ยาอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาอยู่นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่นักเรียนทุกคนควรจะทราบนะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้ยาด้วยตัวเองใช่ไหมคะทานยากินยาด้วยตัวเองนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทราบถึงอันตรายนะคะจากการที่เราอาจจะใช้ยาได้ไม่ถูกวิธีเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะประมัดระวังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีก่อนอื่นเลยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายนะคะลักษณะของพฤติกรรมนะคะหรือว่าอันตรายนะคะของการใช้ยาไม่ถูกวิธีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีพฤติกรรมอะไรและอันตรายส่งผลต่อ

0: ตัวเราอย่างไรข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถหลีกเลี่ยงนะคะพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการใช้ยาอย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็พฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเรานะคะเกิดอันตรายได้นะคะและข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่ถูกวิธีนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเชื่อว่านักเรียนได้เรียนรู้ในวิชานี้ไปแล้วในชั่วโมงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะทราบถึงอันตรายนะคะแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะเวลาที่เราใช้ยาหรือว่าทานยาต่างๆนั่นเองทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาใช่ไหมคะใช่เปล่า
1: ใช่คร
0: ับเงียบเลยอ่ะเงียบเลยนะคะยังจำกันได้อยู่ไหมว่ายาเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรกริบเลยกริบเลยเงียบมากในห้องเหมือนไม่มีคนอยู่เลยจำได้ไหมยามีความสำคัญกับเรายังไงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนในการตอบโดยการใช้ไมค์เนาะเมื่อกี้นี้มีคนยกมือแล้วเดี๋ยวให้เมเล่ตอบแล้วกันนะคะเพื่อจะให้นักเรียนปลายทางได้ยินคำตอบนี้ด้วยนะคะเชิญได้เลยค่ะ
2: ช่วยรักษาโรคต่างๆครับ
0: เยี่ยมมากนะคะยามีความสำคัญก็คือเป็นไงช่วยในการรักษาโรคต่างๆนั่นเองถ้าหากว่าเราเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะโรคบางอย่างไม่สามารถหายด้วยตัวเองได้นะคะพยายามดูแลตัวเองแล้วพักผ่อนให้เพียงพอแล้วทานอาหารทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หายดีเราก็เลยจะต้องเป็นไงต้องทานยาเนาะต้องทานยาเพื่อที่จะทำให้เราหายจากอาการป่วยต่างๆนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่ายาเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะอยู่ในปัจจัย4ใช่ไหมคะยังจำได้ไหมปัจจัย4มีอะไรบ้าง
1: ม
0: ีเครื่องนุ่งห่ม
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่อาศัย
1: อาหาร
0: แล้วก็ยารักษาโรคนะคะก็คือ4อย่างนี้4อย่างนี้นะคะเห็นไหมว่าจะมียารักษาโรคอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะยารักษาโรคก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะนอกจากความสำคัญของยาแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของประเภทของยาซึ่งยาเนี่ยมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายชนิดหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบน้ำแบบเป็นผงก็มีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบแก๊สแบบก๊าซแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราก็เลยแยกประเภทของยาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะจำได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนำไปใช้นะคะได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นจำได้ไหมว่ามีกี่ประเภทนะขอเลขที่ผู้โชคดีแล้วกันในวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวครูสกิจะสุ่มเลขที่นะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลขที่แล้วก็ได้เลขที่ใครนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนในห้องนี้เดี๋ยวเราจะตอบคำถามพร้อมๆกันเลยเลขที่ผู้โชคดีได้แก่เลขที่10มาไหมเอ่ยเลขที่10อยู่ในกลุ่มที่1นะคะผู้โชคดีคนแรกของเราประเภทของยาค่ะมีกี่ประเภทเอ่ย
3: สามประเภทครับ
0: สามประเภทไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นนะคะสามประเภทถามต้นหนาวอีกว่าสามประเภทนี้มีอะไรบ้างจำได้ไหม
3: จำไม่ได้คร
0: ับจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนถามเด็กๆทุกคนก่อนว่าที่ต้นหนาวตอบมานั้นสามประเภทถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเนาะบางทีเพื่อนอาจจะเป็นไงอาจจะลืมไปแล้วนะคะจริงๆแล้วยาที่เราแยกประเภทไปในครั้งที่แล้วมีกี่ประเภทนะ
1: 2
0: มีกี่มี2ประเภทนะคะมี2ประเภทด้วยกันนักเรียนปลายทางนะคะเลขที่10ตอบถูกกันไหมคะนะมี2ประเภทนะคะทีนี้2ประเภทนั้นมีอะไรบ้าง
1: ยา
0: ง่ายๆเลยยาที่ใช้ภายในกับยาที่ใช้ภายนอกนั่นเองนะคะยาใช้ภายในก็คือยาที่เราสามารถนำเข้าสู่ร่างกายของเราได้ไม่ว่าจะวิธีการกินการดื่มนะคะการฉีด

0: ีบเข้าร่างกายหรือการหยอดเข้าสู่ร่างกายนะคะหรือว่าการสูดดมเข้าไปนะอันนี้เนี่ยเป็นยาใช้ภายในทีนี้ยาใช้ภายนอกยาใช้ภายนอกก็คือง่ายๆเลยคือยาที่เราจะใช้ภายนอกร่างกายเท่านั้นนะคะไม่สามารถนำเข้าสู่ร่างกายได้ไม่สามารถกินเข้าไปได้นั่นเองอาจจะเป็นยาจำพวกเป็นขี้ผึ้งเป็นยาป้ายยาทานะคะบริเวณผิวหนังบริเวณร่างกายของเราด้านนอกนะคะอันนี้ก็คือยาใช้ภายนอกนะอันนี้เป็นประเภทของยานะคะทีนี้ต้นหนาวจำได้แล้วนะสรุปว่าประเภทของยามีกี่ประเภทนะ
1: 2
0: ประเภทนะโอเค2ประเภทนะคะเพื่อนอาจจะตื่นเต้นเนาะเราไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะอาจจะหลงลืมบ้างนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องมีการทบทวนความรู้นะคะบางคนเนี่ยเป็นไงบางคนอาจจะเข้าใจผิดเหมือนต้นหนาวก็ได้ใช่ไหมล่ะนะดังนั้นเราจะต้องมีการทบทวนความรู้นะคะเพื่อนักเรียนให้เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้วิธีการใช้ยาในครั้งที่แล้วที่ได้สอนไปนะคะการใช้ยาอย่างถูกวิธีเนี่ยหลักๆเลยเรามีวิธีการใช้ยาอย่างไรถ้าสมมุติว่าเป็นยาที่เราจะต้องใช้ภายในร่างกายของเราเราจะมีวิธีการใช้ยังไงสมมุติว่าเด็กๆตอนนี้เนี่ยมีอาการป่วยเป็นไข้ไม่สบายและเราต้องการใช้ยาเราจะมีวิธีการใช้ยังไงอ่ะต้องดูอะไรก่อนอย่างแรกเลยเด็กๆก่อนที่เราจะใช้ยาเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยอาการของเราที่เราป่วยเนี่ยเราเป็นอะไรนะคะเราป่วยเป็นอะไรนะคะแล้วก็เราจะได้หยิบยาที่จะมาใช้นั้นได้อย่างถูกต้องสมมุติตอนนี้นะคะเด็กๆป่วยมีอาการเป็นไข้ปวดหัวนะคะมีอาการเป็นไข้ปวดหัวเราจะต้องกินยาอะไรดีกินยาอะไรคะ
1: พาราก
0: ินยาพาราเซตามอลใช่ไหมนะคะลดอาการไข้ปวดหัวนะคะบางคนบอกว่าต้องกินยาแต่ไปหยิบยาผิดแบบนี้เนี่ยไปหยิบยาธาตุมากินไปหยิบยาแก้ไอมากินหรือหยิบยาอะไรก็ไม่รู้มากินโดยที่ไม่ได้ดูนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอาการป่วยเป็นอะไรเราจะได้ไปหยิบยานะคะเหล่านั้นถูกนะคะสมมติว่าเราไปหยิบยาพารามาแล้วใช่ไหมทีนี้วิธีการกินยาพาราที่ถูกต้องอ่ะจะต้องทำยังไงอ่ะกินไปเลยหมดแผงจะได้หายไวๆทีเดียวได้เปล่า
1: ได
0: ้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะอ่านฉลากก่อนว่าวิธีการทานยาวิธีการใช้ยาตัวนี้เนี่ยนะคะเราต้องทานกี่เม็ดทานตอนไหนทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารหรือว่าทานเฉพาะตอนที่รับการนะคะเราจะต้องอ่านให้ละเอียดนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทานตอนไหนปริมาณที่เราจะต้องทานเข้าไปเนี่ยนะคะกี่เม็ดนะครึ่งเม็ด1เม็ดหรือ2เม็ดอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะยาบางชนิดเนี่ยนะคะเขาอาจจะใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการกินอาจจะดูอายุนะคะถ้าหากว่าอายุ 6-12 ปีนะคะควรจะกิน 1-2 เม็ดแบบนี้นะคะหรือยาบางอย่างเนี่ยดูน้ำหนักนะคะดูน้ำหนักนะอันนี้เวลาที่เราจะทานยาเราต้องอ่านฉลากดีๆนะคะว่าเขามีวิธีการทานยังไงมีวิธีการใช้ยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ยานะคะง่ายๆเลยเราต้องดูฉลากก่อนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆบอกว่าที่บ้านเป็นคนเตรียมยาให้ใช่ไหมคะใช่เปล่าเตรียมยาให้คุณพ่อคุณแม่จะเตรียมยาไว้ให้แล้วว่ายาอันนี้กินก่อนอาหารหลังอาหารดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องกินให้ตรงเวลาด้วยนะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้นะคะเพราะว่ายาอันนั้นเนี่ยใครเป็นคนกินน่ะใครกิน
1: เร
0: ากินใช่ไหมเรากินเราจะต้องรู้ว่ายาที่เรากินเนี่ยมันคือยาอะไรรักษาโรคอะไรนะคะไม่ใช่ว่ากินมั่วไปหมดเลยเขาให้กินอะไรก็กินตามนั้นนะต้องดูด้วยนะคะมันเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราเองเนาะอันนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้นะคะเดิมที่เราได้เรียนกันในครั้งที่แล้วนะคะความสำคัญของยาประเภทของยาแล้วก็การใช้ยาอย่างถูกวิธีทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะคำถามของเราในวันนี้ทีเนี้ยเวลาที่เด็กใช้ยาถ้าหากว่าเราใช้ยาผิดวิธีเขาบอกว่าให้

0: ิน2เม็ดนะคะแต่เรากินไป 3-4 เม็ดแบบนี้ทำไงอ่ะมันจะส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงเด็กๆคิดว่าส่งผลยังไงคะเริ่มเงียบอีกแล้วเราหาผู้โชคดีดีกว่าถ้าเริ่มเงียบแบบนี้ตอนนี้ทุกคนคิดไปด้วยนะสมมุติว่าถ้าเราใช้ยาผิดวิธีใช้ยาผิดประเภทแบบนี้มันจะส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอสักหนึ่งข้อนะผู้โชคดีนะผู้โชคดีของเราในวันนี้เลขที่เลขที่เลขที่เลขที่เลขที่เลขที่เท่าไหร่14เลขที่14อยู่ในกลุ่มที่4ตอบตามความคิดเห็นของเราได้เลยตามความเข้าใจของเราได้เลยค่ะ
1: กินยาผิดวิธีอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะ
0: อาจจะเสียชีวิตได้เราคิดว่ายังไงคนอื่นคิดว่าจริงไหม
2: จริ
0: งไหมเป็นไปได้นะคะเสี่ยงต่อการอาจจะทำให้เป็นไงมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะยาบางชนิดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรากินยาเขาบอกว่ายาตัวนี้ใช้ภายนอกเท่านั้นแล้วเราไม่รู้เผลอดันไปกินทำไงอ่ะกินเข้าไปในร่างกายแล้วทำไงอ่ะทำไงดีหาหมอใช่ไหมคะหาหมอนะคะรีบไปหาหมอรีบไปพบแพทย์นะคะโดยด่วนเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นเวลาทานยาดูดีๆนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันตรายนะคะจากการที่เราใช้ยาไม่ถูกวิธีหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยนะคะเวลาที่เราใช้ยาเนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีจะเกิดผลอย่างไรต่อเราบ้างนะคะเด็กๆพร้อมไหม
3: พร้อม
0: นะไม่มีใครง่วงนะมีใครง่วงหรือเปล่ามีหรือเปล่าเด็กๆชูมือซ้ายขึ้นมาค่ะยกมือซ้ายขึ้นมาเด็กๆยกมือขวาขึ้นมายังไม่ได้บอกให้เอามือซ้ายลงเลยอ่ะเด็กๆยกมือซ้ายยกมือขวายกสองมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมืออะเด็กๆโบกมือไปมาโบกมือไปมาโบกมือไปมาโบกมือไปมาเดี๋ยวอย่าโบกไปโดนหัวเพื่อนนะอย่าโบกไปโดนหน้าเพื่อนนะเอามือลงเอามือลงเอามือลงเอามือลงนะคะแล้วตั้งใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะต่อตัวเรานะเป็นเรื่องที่สำคัญนะเวลาที่ใครที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วต้องทานยาเองเวลาเกิดอาการเจ็บป่วยจะได้รู้นะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะเกิดอันตรายได้อย่างแรกเลยนะคะการใช้ยาไม่ตรงกับโรคสมมุติว่าตอนนี้ปวดท้องมากไม่รู้เป็นอะไรปวดท้องนะคะปวดตรงกระเพาะปวดท้องตรงกระเพาะนะคะแต่ดันไปกินยาแก้ไอแบบนี้ไม่รู้เป็นยาสีดำๆอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่ายาอะไรเอามากินก่อนนะแบบนี้ทำไงอะนะคะมันก็อาจจะเป็นไงส่งผลต่อร่างกายของเราได้บางทีถ้าเรากินยาไม่ตรงกับโรคนะคะแล้วโรคที่เราเป็นอาการที่เราเป็นเนี่ยมันก็อาจจะทำไงมันจะหายไหมมันไม่หายนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะยิ่งเป็นหนักขึ้นนะคะดังนั้นต้องดูดีๆนะคะทานยาใช้ยาให้ตรงกับโรคที่เป็นมันก็จะช่วยรักษาอาการป่วยรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นได้เนาะทีนี้ค่ะต่อมาการใช้ยาเกินขนาดการใช้ยาเกินขนาดนั้นนะคะจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราและก็ถึงขั้นเสียชีวิตรู้ไหมว่าเกิดอันตรายต่อร่างกายของเรายังไงการใช้ยาเกินขนาดเด็กๆเข้าใจไหมคะว่าการใช้ยาเกินขนาดเนี้ยยังไงไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยข้างหน้าบอกว่าข้างหน้าบอกว่าสุ่มอีกแล้วครูสกิจจะสุ่มอีกแล้วอาการใช้ยาเกินขนาดคืออะไรอ่ะ มีบางคนอาจจะสงสัยนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะสงสัยคำว่าใช้ยาเกินขนาดคืออะไรเลขที่ผู้โชคดีเลขที่17ค่ะคุณสกี้อยากฟังความคิดเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเข้าใจเป็นยังไงนะหาคำว่าการใช้ยาเกินขนาดคนอื่นฟังเพื่อนด้วยเชิญค่ะ
2: ติดคอค่ะ
0: กินแล้วติดคอหรอใช้ยาอ๋อแบบยาเม็ดใหญ่เกินใช่ไหมยามันเม็ดใหญ่กินแล้วติดคออ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของเพื่อนเนาะเป็นความคิดเห็นของเพื่อนเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นอีกคนนึงจะดูว่าความมีความคิดเห็นต่างกันไหมใครเอ่ยเลขที่22คือใครโปรดเหรอโปรดมีความคิดเห็นไงคะว่าการใช้ยาเกินขนาดคืออะไร
4: คือแบบเม็ดมันใหญ่แบบใหญ่มากเลยครับ พอจะกินใช่ไหมมันก็กลืนลงคอไม่ได้ครับ
0: อ๋อคล้ายๆกับเพื่อนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมกินยาเม็ดใหญ่เกินกินยาก็คือกินยาเม็ดใหญ่นะคะตามความเข้าใจของเด็กๆทุกคนนั่งลงและตั้งใจฟังดีๆและตั้งใจฟังดีๆอันนี้ดีมากเลยครูสกิคิดถูกแล้วที่ครูสกิถามนะคะว่ายาการใช้ยาเกินขนาดคืออะไรนะเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังนะคะคำว่าการใช้ยาเกินขนาดนะคะก็คือการใช้ยาในปริมาณที่มากเกินนะคะมากเกินความจำเป็นของร่างกายนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้เด็กๆมีอาการปวดหัวมีไข้คำว่าใช้ยาเกินขนาดก็คือปกติแล้วในวัยของนักเรียนเนี่ยเราสามารถทานครั้งละ 1-2 เม็ดนะคะแต่เราอยากหายไวไม่รู้เรื่องบางคนไม่ได้อ่านฉลากนะคะกินยาเยอะจนเกินไปกิน4เม็ด5เม็ดแบบนี้แบบเนี้ยเรียกว่าใช้ยาเกินขนาดนะคะก็คือทานยาเยอะจนเกินไปไม่ได้ว่าทานยาเม็ดใหญ่เกินนะแต่กินเยอะเกินนะคะอาจจะเขาบอกให้กิน 1-2 เม็ดแต่เรากิน3ครั้งละ3เม็ด4เม็ดแบบนี้นะคะอันเนี้ยเราเรียกว่าใช้ยาเกินขนาดนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยดูละครนะอาจจะเคยดูละครนะคะแล้วจะมีการแบบว่านะคะทานยาเยอะเลยทานยาเยอะเลยนะคะกินเป็นกำๆเลยนั่นแหละแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าทานยาเกินขนาดนะกินยาเยอะจนเกินไปซึ่งมันจะส่งผลทำให้ระบบในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันทำงานหนักยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตับกับไตนะตับกับไตนะคะจะทำงานหนักอาจจะทำให้ไตวายได้นะคะแล้วก็ทำให้ตับของเราเนี่ยมันมีปัญหาได้แล้วถึงทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นไงสู้ไม่ไหวแล้วถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองนะอันนี้คือการทานยาเกินขนาดเนาะทีนี้เข้าใจแล้วนะโปรดเข้าใจแล้วนะไม่ใช่ว่าทานยาเม็ดใหญ่นะไม่ได้กินยาเม็ดใหญ่แล้วติดคอนะกินยาเยอะจนเกินไปนะคะกินหลายเม็ดเกินนะต่อมาค่ะการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพหรือยาที่เป็นไงหมดอายุแล้วนะคะยาหมดอายุแล้วอันนี้ก็จะไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาแต่มันก็อาจจะไปเป็นสารที่สะสมอยู่ในร่างกายเป็นสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายอันนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานยาเนี่ยเราจึงจะต้องอ่านฉลากยาก่อนทีนี้ถ้าสมมติว่ายาที่เด็กใช้นะคะเราอาจจะนำมาใส่ซองใส่กล่องยาใช่ไหมเวลาที่เราใส่กล่องยาหรือใส่ซองยาแยกเนี่ยเราจะต้องเขียนด้วยว่ายาอันนี้หมดอายุเมื่อไหร่นะคะต้องเขียนบอกเขียนกำกับด้วยนะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาใช้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยยาตัวนี้หมดอายุแล้วหรือยังนะคะอันนี้สำคัญนะสำคัญเหมือนกับอาหารเลยเด็กๆอาหารเวลาเรากินอาหารพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรก็ตามเราก็จะต้องดูฉลากใช่ไหมว่าหมดอายุแล้วหรือยังใช่ไหมคะยาก็เหมือนกันนะคะต้องดูด้วยนะต่อมาค่ะการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมแล้วก็เป็นสารพิษในร่างกายมันก็จะส่งผลอย่างที่บอกเลยส่งผลต่อไตส่งผลต่อตับของเรานั่นเอง บางคนเนี่ยมีอาการแบบปวดหัวนิดนึง

0: กินยาแก้ปวดหัวกินยาพาราแล้วเดี๋ยวปวดท้องอ่ะเดี๋ยวกินยาแล้วนะคะใครที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็กินยาบ่อยๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ดีนะคะเด็กๆไม่ดีนะจำไว้เลยว่าการกินยาบ่อยไม่ดีนะคะเพราะว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็เกิดเป็นสารพิษดังนั้นถ้าหากว่าเด็กๆมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆให้เราพยายามเป็นไงพยายามรักษาให้มันหายเองแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคะอาการเจ็บป่วยยังไม่หายอันนี้อาจจะไปพบหมอนะคะอาจจะไปพบไปร้านขายยาแล้วก็ไปซื้อยามากินถ้ามันไม่หายนะดังนั้นเราต้องพยายามดูอาการตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่ปวดหัวปุ๊บกินยาเลยแบบนี้นะยามันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเราแล้วเกิดเป็นสารพิษได้การทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งจะทำให้เกิดอาการดื้อยาเอ๊ะดื้อยาคืออะไรอ่ะขอสุ่มเลขที่แล้วกันหลายคนอาจจะสงสัยคำว่าดื้อยาทานยาไม่ครบแล้วมันส่งยังก็มันหายแล้วอ่ะนะคะก็มันหายแล้วว่าทำยังไงอ่ะนะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นกันดีกว่าเลขที่ผู้โชคดี24คือใครกลุ่มที่4เรามาฟังเกณฑ์หน่อยเกณฑ์คิดว่าคำว่าอาการดื้อยาคืออะไร
1: ไม่อยากกินยาค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากกินยาดื้อยาไม่อยากกินยานะคะใครไม่อยากกินนะเราใช่ไหมตัวเราเองไม่อยากกินยาแล้วโอเคค่ะนั่งลงเดี๋ยวเรามาฟังอีกคนหนึ่งบ้างว่ามีความคิดเห็นเหมือนกับเกณฑ์ไหมนะ28ใครเอ่ยใครเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งลุ้นมากเลยอาการดื้อยาคืออะไรตามความคิดของเรา
2: อาจจะกินแล้วไม่หายค่ะ
0: กินแล้วไม่หายคือยังไงอ่ะอ๋อหมายถึงว่าเรากินยาไปแล้วแต่อาการของเรามันยังไม่หาย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยนะอาการคำว่าอาการดื้อยานะคะถ้าหากว่าเด็กๆมีอาการเจ็บป่วยนะอย่างที่บอกนะมีอาการเจ็บป่วยแล้วเราทานยาไม่ครบสมมุติว่ายานี้เนี่ยนะคะยาที่หมอเขาให้มาเนี่ยนะคะเขาให้มาให้เรามากินเนี่ยนะคะประมาณ1เดือนสมมุตินะคะประมาณ1เดือนยานี้นะใช้เวลาประมาณ1เดือนถึงยาจะหมดใช่มั้ยคะทีนี้เนี่ยเรากินไปแล้วครึ่งเดือนอาการเจ็บปวดของเรามันหายแต่ยายังไม่หมดยายังเหลืออยู่นะคะแต่อาการเจ็บปวดของเราเนี่ยมันหายแล้วนะคะทีนี้เวลาครั้งต่อไปครั้งต่อไปที่เด็กๆมีอาการเจ็บป่วยแบบนี้อีกเนี่ยนะคะเราจะใช้ยาตัวเดิมไม่ได้แล้วนะคะมันจะเกิดอาการดื้อยาเพราะว่าเรากินยาไม่ครบนะคะไม่ครบตามที่หมอเขาแนะนำตามที่หมอเขาให้กินอาการดื้อยาก็คือการที่เราใช้ยาตัวเดิมไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราใช้ยาตัวนี้อยู่กินไปแล้วหายรอบนี้กินแล้วหายแต่เรากินยาไม่หมดนะมียาเหลืออยู่ยังกินไม่หมดครั้งต่อไปเราจะใช้ยาตัวนี้ไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าอาการดื้อยาร่างกายของเรามันบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยใช้กับฉันไม่ได้แล้วเชื้อโรคอันนี้มันไม่ตอบสนองต่อยาตัวนี้ดังนั้นในครั้งต่อไปเราจะใช้ยาที่มันแรงขึ้นนะคะยาที่มันยาตัวแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนเนี่ยนะคะมีอาการเจ็บป่วยนะคะหมอหรือเภสัชกรที่เขาจ่ายยามาเนี่ยจ่ายยามาแค่ไหนให้เรากินให้หมดถึงแม้ว่าอาการเจ็บป่วยจะหายแล้วนะก็กินให้หมดตามที่หมอเขาระบุมาเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอาการดื้อยาได้ครั้งต่อไปใช้ยาตัวเดิมไม่ได้แล้วต้องใช้ยาตัวที่แรงขึ้นบางทีเนี่ยยาตัวที่มันแรงขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักมากยิ่งขึ้นตับทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะนะดังนั้นจำไว้เลยนะถ้ามีอาการเจ็บป่วยเขาให้ยามาเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นกินให้หมดนะคะค่ะต ่อไปนะคะจะเป็นการใช้ยาโดยไม่ทราบผลข้างเคียงนั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นยาแก้แพ้นะคะบางคนเนี่ยเกิดอาการแพ้ใช่ไหมคะแล้วกินยาแก้แพ้เข้าไปผลข้างเคียงของยาแก้แพ้คืออะไร

เหตุต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยนะคะหมอเขาจะระบุไว้เลยว่ายาตัวนี้ทานแล้วอาจทำให้เกิดอาการง่วงนะคะดังนั้นเวลาที่ใครที่รู้ตัวว่าเวลาที่เราเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วเราต้องกินยาอะไรเนี่ยเราจะต้องทราบผลข้างเคียงด้วยนะคะเราจะได้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาเนี่ยเวลาเรากินยาแล้วเนี่ยเราก็ควรเป็นไงควรทำอะไรคะควรทำอะไรนอนพักผ่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ทานยาเสร็จก็คือควรไปนอนแต่บางคนเลี่ยงไม่ได้เพราะจะต้องทำงานเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำงานอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆเลยนะต่อมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจากอันตรายจากการใช้ยาเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหลักการใช้ยาที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยนะคะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะว่าเวลาที่เราจะต้องใช้ยาเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างเนาะเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะเราจะต้องดูว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรดังนั้นประเภทของยานะคะเราจะต้องดูประเภทของยาที่เราจะใช้นะว่ายาตัวนี้เป็นยาประเภทไหนใช้ภายในหรือภายนอกมีคำเตือนอะไรนะคะต่อมาค่ะอ่านวิธีการใช้ยาอันนี้สำคัญนะการจะทานยาอะไรก็ตามบางคนบอกว่ารู้แล้วกินเป็นประจำอยู่แล้วแต่ต้องอ่านฉลากก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะมันอาจจะมีคำเตือนอะไรอยู่หรือว่ายาตัวนั้นเนี่ยอาจจะกำลังหมดอายุแล้วก็ได้นะดังนั้นต้องอ่านวิธีการใช้ยาให้ละเอียดเลยนะคะต่อมาการสอบถามข้อมูลต่างๆกับเภสัชกรเวลาที่เราไปซื้อยาตามร้านขายยาเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเภสัชกรเนี่ยนะคะเป็นคนขายยาใช่ไหมดังนั้นเราสามารถสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะบางทีเราอาจจะถามว่ายาตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ากินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะคะหรือว่าเราทานยาตัวนี้อยู่เนี่ยเราไม่ควรทานอาหารชนิดไหนบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยเราสามารถสอบถามเขาได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งเลยนะเวลาที่เราจะไปซื้อยาหรือหมอเขาจะจ่ายยาเราเนี่ยนะคะเขาจะถามเลยว่าตัวเราเองนั้นมีอาการยาอะไรหรือเปล่านะคะเด็กๆต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนะห้องนี้มีใครที่แพ้ยาไหมคะมีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมคะบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่มียาที่แพ้นะคะแต่ต่อไปเนี่ยสมมุติว่าถ้าเด็กๆมีเกิดเป็นโรคต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วเขามีการใช้ยาเนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะรู้ในอนาคตอันนี้แล้วแต่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทราบตัวเราเองว่าเราแพ้ยาอะไรนะให้เราแจ้งนะคะกับคุณหมอหรือกับผู้ขายยาได้เลยนะคะต่อมาข้อที่4ปฏิบัติตามวิธีที่ระบุไว้วิธีการใช้ยาที่เขาระบุไว้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกเฉยๆนะบอกแล้วเราต้องปฏิบัติตามนะคะเราต้องทำตามด้วยแล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดนะคะและวิธีที่5ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากการใช้ยาไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงหายนะคะอย่านิ่งนอนใจนะให้เรารีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะรีบไปพบแพทย์เลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นไงร่างกายของเรามันบอกว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วมันอาจจะส่งผลทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นถ้าใช้ยาอะไรแล้วเกิดอาการแพ้รีบไปพบแพทย์ทีนี้ครูสกิมีคำถามจะถามว่าสมมุติว่าเด็กๆตอนนี้เนี่ยมีอาการเจ็บป่วยนะคะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วที่บ้านเนี่ยมียาตรงพอดีเลยตรงกับอาการที่เราเจ็บป่วยพอดีเลยแต่เป็นยาของคุณแม่สมมติว่าคุณแม่บอกว่าเนี่ยอาการเนี้ยแม่เคยเป็นแล้วแม่ไปหาหมอมาหมอเขาให้ยาแม่ตัวนี้มาแต่แม่ยังกินไม่หมดเนี่ยแม่ก็เลยเก็บไว้อ่ะหนูมีอาการเดียวกับแม่เลยหนูเอายาแม่ไปกินแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเราไม่ควรทานยาของคนอื่นถึงแม้ว่าจะมีอาการเดียวกันก็ตามนะไม่ควรทานยาของคนอื่นยาในที่นี้ก็คือเป็นยาที่เวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนาะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้ว

เขาจะมีเป็นซองยามาให้นะคะเขาจะเขียนข้อมูลว่ายาอันนี้เป็นยาของใครรักษาอาการอะไรทานยาเวลาไหนกี่เม็ดจำนวนเท่าไหร่แบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านทั่วๆไปนะยาสามัญประจำบ้านทั่วๆไปอันนี้ทานได้นะคะเช่นพวกยาพาราต่างๆนะยาธาตุน้ำขาวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกยามองอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้เราสามารถใช้ได้แต่ถ้าอันไหนที่เป็นยารักษาโรคเฉพาะเนี่ยนะคะอันนี้เราไม่ควรทานยาของคนอื่นเนาะนะคะอันนี้จำไว้เลยอันนี้เป็นหลักการใช้ยาง่ายๆถามก่อนว่าเด็กๆสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้ไหมจำแล้วเอาไปใช้นะคะจำแล้วเอาไปใช้นะคะพยายามลองหัดทานยาด้วยตัวเองโดยมีผู้ปกครองนะคะดูแลนะคะลองดูซิว่าเวลาที่เราจะทานยาเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนหลังเนาะอ่านวิธีการใช้ให้ละเอียดทีนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยทำใบงานตอนนี้ครูสกิดเตรียมใบงานมาให้แล้วใบงานอันนี้นะคะเป็นใบงานที่1เรื่องอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีซึ่งตอนนี้เชื่อว่าคุณครูปลายทางน่าจะเตรียมใบงานนี้ให้กับเด็กๆแล้วนะคะใบงานนี้จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนสรุปพฤติกรรมนะคะการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะลงในแผนผังก้างปลาจะเห็นว่าครูสกิดทำเป็นแผนผังก้างปลาแบบนี้ไว้ให้แบบนี้นะเป็นรูปปลาเป็นรูปปลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เราเขียนพฤติกรรมการใช้ยาไม่ถูกต้องลงไปนะคะนี่เลยนะลองดูว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่ไม่ถูกต้องเมื่อกี้นี้พูดไปหมดแล้วนะคะพูดไปหมดแล้วเชื่อว่าใครที่ตั้งใจเนี่ยสามารถทำใบงานนี้ได้แน่นอนนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางและครูปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำใบงานนะคะรบกวนคุณครูปลายทางดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลย

ตอนนี้นะคะเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะที่จะออกมาโชว์ผลงานนะคะในใบงานที่1นะคะให้เราได้ดูกันเรื่องอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีกลุ่มที่1พร้อมไหมเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยโอ้โหสีสันสดใสมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะของเด็กๆกลุ่มที่1นะคะก็จะเขียนครบทุกข้อเลยนะคะในเรื่องของพฤติกรรมนะคะของการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะทำผลงานออกมาได้สวยงามมากๆเลยเด็กๆในห้องปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยเร็วขอบคุณมากๆเลยค่ะเชิญได้เลยลูกทีนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ยังทำผลงานยังไม่เรียบร้อยนะคะอาจจะทำในชั่วโมงว่างหรืออาจจะนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันในวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะซึ่งเป็นสิ่งนะคะที่เราควรจะทราบนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างนะคะที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเรามีพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยให้เด็กๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเพราะว่าอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยดังนั้นเด็กๆเรียนรู้กันไปในเรื่องของหลักการการใช้ยาไปแล้วนะคะเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะไปปรับใช้นะคะกับตัวเองได้อย่างเหมาะสมในครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับยาเหมือนเดิมนะคะครั้งต่อไปนี้จะเป็นในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่2นะคะเรื่องยาสามัญประจำบ้านค่ะคุณครูปลายทางสามารถดูแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้ครูสกิเชื่อว่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อตัวนักเรียนเองและนักเรียนจะสามารถนำกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ครูสกิต้องขอตัวแล้วค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้ง

ครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็หมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นเนี่ยเหมือนหมาใส่จานเรดาร์นะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทําอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนหรอกครับหลักการก็คืออย่าให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทําให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือเนี่ยนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยานี่มันก็ได้กระจายตัวนะครับนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

ครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสําหรับวันที่10เนี่ยทานความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนันนิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออนันนิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง

0: ช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
1: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
0: ่ยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
2: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
1: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
2: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
1: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
2: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไปถึงไหนกันเนี่ย
1: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
2: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
0: ใช่ๆๆๆ ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
2: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้วฮะนี่
1: ของเจ้าเนี่ยเฮ้ย
3: โอ้ยโอ้ย
2: เรามาอยู่บนเวทีแสดงอะไรกันเนี่ย
0: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
1: ไม่เป็นนะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
3: เย้ yeah!
2: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: ่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้หูย
0: ฮะ
1: ได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้
0: อันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอไม่
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โอ้ย
0: อ๋อเจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นา
1: เฮ้ยท่านอาจารย
0: ์ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปทีเอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
1: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงสนุกกับพบแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
2: คนเราเป็นได้ตั้งหลายพบจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เว้ย
0: งำงำงำเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮ
2: ะอะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
0: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี่ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีกเอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอกามภพยังไงล่ะกามภพเป็นยังไงเนี่ยกามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
2: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู
0: ้ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
1: ฮะเอ้ย
2: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
0: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหมแต่ใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นภพในใจก็เหมือนอบายภูมิ
1: เอ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอยากกับไฟเผาแน่
0: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นภพเปรต
1: เอ้ยอะไรอยู่บนหน้าค่ะ
0: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
2: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
0: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี้ทีนี้เจ้าคงเข้าใจพบแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้ง3

0: บแล้วหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: รีบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

0: เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200 186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ

0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับคุณแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับคุณแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายคุณช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงข้า
4: ไอ้พลายงามแกมันไม่ใช่ลูกของข้า
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะหลบข้ามพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
4: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายบอกฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีความคุ้นแผลมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
4: ้ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
5: เจ้าพลายงามเจ้าไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
4: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างขอทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประศรีเมื่อพบย่าทองประศรีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประศรีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
0: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: หมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
1: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
1: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
0: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
1: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไร

0: ไรบ้างแล้วการสร้างพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชหรือสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลังงานอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วัน
1: ที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะบัวที่สามขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
3: ปลาพอง
1: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
3: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซี

0: แล้วนะครับปลาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
1: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลกอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
0: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวบวนขึ้นมาแล้ว
1: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
0: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
2: ครับ
0: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได
0: ้ครับอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
0: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
0: คือนี่เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
0: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวอย่างนี้เหรอ
2: คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
0: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5ชั่วโมง
0: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
0: เปื่อยไปเลย
2: ม
0: ัน
2: แล้วก็ใช้ไม่ได้
0: แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ยโอ้มา
3: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลอเลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปจะมา
0: ทำ
1: เอาไปเกงคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้อวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้
0: ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลย

0: แบบนั้นมันมีกลิ่นเกลือมันไม่มีมีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
1: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได
1: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ตายแล้ว3อันนี้บางตัว 4-5 วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบตุบหน่อย
2: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
1: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
3: ค่ะ
1: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
3: ใช
1: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
3: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร้
1: แบบนี้เลย
3: ใช่
1: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
3: ใช่
1: พริกแกงต้องถึง
3: ใช่
1: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
2: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
3: ได้ที่เลย
1: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
3: ้ปู่ย่าตายาย
1: ครับ
3: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่
1: อ
3: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
1: ้
3: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรง
1: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
3: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
3: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทําแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่มั้ยจ๊ะ
3: ใช่สมัยก่อนน่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
3: แล้วคุณเทินดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
3: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
1: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
3: ใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
3: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม

0: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
1: แล้วก็
2: ตามด้วย
1: เครื่องแกง
2: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
1: ใช่ไหมครับใส่เนื้อปลาได้เลย
2: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
1: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
2: จ้ะ
1: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
2: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
1: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วม
2: ัน
1: เละหมดเลย
2: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
1: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
2: อ
1: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
2: ครับนี่ใส่เลยไหม
1: ใส่เลยจ้ะ
0: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
2: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
1: ชิมเลย
2: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
1: ไม
2: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
1: ใช่
2: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
1: ไม่ให้ชิมดูก่อน
2: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
1: พร้อมปลาพอง
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะครับ
1: พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใครทำอะไรก็ผิด
2: อมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: มชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติ

0: ่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
3: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
4: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
4: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
5: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
4: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
4: ได้
0: ฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
5: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
5: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บ

0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
1: เย้เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
3: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
4: ว้า
3: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
3: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis

0: is photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll C H O L R O P H Y L L chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar S U G A R sugarแปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: อ
0: ของชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าเลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตั้ง
3: บนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: แสงตีโฟโอ้
3: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติโดยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชรสโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพ
ย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่6ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่ที่49/7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่ 31/1 หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2500

0: 2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

ดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเมกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอพี่
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบาริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือส่วนที่สัญญาเบาริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟิลกูด
0: รายการที่เป็นพื้นที่เติมเต็มความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
1: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครบรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
0: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
3: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีอารอยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
0: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
5: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดาราไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
6: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
5: อ๋อขอบคุณครับ
6: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนักร้องนะฮะ
5: พี่ไปทำงานโรงหนัง
6: ครับ
5: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เดินไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
6: ครับ
5: พอประเทศเสียงกลางวันน่ะขอรับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
0: ยังไม่ได้ร้องเพลง
5: เกือบเดือนนะ
0: ค่ะ
5: วันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ขึ้นไปรู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก่อนดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้จัดการไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกขอชี้พี่อย่างนี
0: ้ให้พี่ร้อง
5: พี่ก็บอกใช่เหรออะไรเงี้ยเขาบอกใช่เลยพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทธิอัมโนฮิโชเรงเกโชเรงเกสัมมาเกนเพราะสาชุนาโชเรงเก
6: แล้วหลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
5: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
6: ่แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
5: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไว้ตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
0: เล่นเลย
5: เพราะผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
0: ตลก
5: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะก็ถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมา
0: คนหัวเราะ
5: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเฟี้ยงสุ่มอ่
0: ะ
5: ปลาได้ปลาถุ่มไปอย่างนั้นคือเขาตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผมเก่งมากโ
6: อ้เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
5: ไม่รู้เรื่องเลย
6: กลายเป็นตลกมาก
5: ใช่เป็นคนเก่งมาก
0: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โชเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
5: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะ ไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน 1,300 มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งแล้วได้ซื้อตู้เย็นซันโย
2: ค่ะ
5: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี้
6: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
5: ก็นัดกันเรียบร้อย
6: แล้วสองขวบไหม
5: ใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงแล้วผมไปรับ
0: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดูน
1: ดูดอกกระดูน
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก่ได้พับกบตลกมาเท่โชเล่ดอกกระดูน

0: สวัสดีครับพี่ดองเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกมากเจ้โจเล่ทำตัวไม่ถูก
1: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียวหัวเราะไม่หยุดเลยติงตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะปากค้าง
2: หุบไม่ได
1: ้ดีครับฮ่าปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
0: หายแล้ว
1: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
0: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
1: ครับสวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกตลกให้ทั้งเสี่ยและซ้อได้ฟังกันเชิญครับ
0: ตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นพ่ออะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราจะเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองแล้วเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
3: พ่อพ่อพี่ไปได้ไหมอ่ะหนูไม่อยากให้พ่อไปเลย
4: ไม่เอานะเบสพ่อเขาจะต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
3: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ
0: ่อเอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันหนูทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
3: หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
0: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
3: หนูก็รักพ่อ
5: ระวังตัวนะพี่ไปเบ็ด

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยนะถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนละถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วโอ้ยอุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณชวนเลยนี่คุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี
1: ่เออเจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆอ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
0: ้
1: เช่น
0: โอ้โหท่าเป๊ะๆเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอ่ะ
1: ยังไง
0: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
1: ่เออ
0: ผมลืมเอง
1: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไป
0: เหรอ
1: เออ
0: ไปก่อนไปก่อนนะเฮ้ยอ่ะถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: มาอยู่อะไรในบ้านผมนี
1: ่เอ้านั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
0: โอ้ยไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
1: เออเคิร์มกลับสถานี
0: พ่อมาแล้วเป็นยังไงคุณนี่เป็นไงพ่อกลับมาแล้วอ่ะพ่อทำตามสัญญาแล้วลูก
2: หนูก็ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
0: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดีคุณไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อย
3: นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
0: น้องเบลอู้น่ารัก
3: ดีๆสิพี
0: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอ่ะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อได้ไหมลูก
4: มาเป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที่
3: แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็บอกพ่อหวัดดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลเขานั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์เบลก็พ่อหวัดดีค่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
6: ะ
5: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
4: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสพอเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้มาที่ข้าเราก็ทำตามสวัสดีค่ะพ่อเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
4: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
5: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
4: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟตได้ไหม
7: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมาก แล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคฤหาสน์แล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
5: แฟด
7: เป็นแต่มันเป็นแฟดอะ
5: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
3: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
5: ครับผม
3: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
4: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณตีสามตีสี่
5: ใช่ครับ
4: แล้วพี่กลับบ้านเลย
5: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนแล้วพอแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยเพราะห้องที่น้องเบนบอกว่าเหมือนคาลิฮาจริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บ

0: นอนปั๊ม
1: บางทีก็ไปนอนสวนลุม
2: ที่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย
1: นอนใต้ทางด่วน
3: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
1: ใช่ใต้ทางด่วน
3: ใกล้บ้าน
1: ใช่ใช่
3: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
1: ใช่ครับ
3: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
1: ใช่ครับ
3: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอการที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
2: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอ่ะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออแบบคน
4: ถามพ่อถามพ่อถามพ
2: ่
4: อ
2: ใช่คนอื่นก็แบบเออพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาโน้ตแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอ่ะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
5: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
2: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
5: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
2: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะ
3: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
1: ดีดีด
3: ียังไงฮะ
1: บอยเกิดมาวันแรกอะได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งแปดแสนกว่าเงินสด
3: นี่ไง
1: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั้นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊บๆออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
3: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาหาเลย
1: ทำร้านอาหาร
3: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
1: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนปั๊บคุณรอมันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่าง
5: น
1: ี
5: ้ปฏิเสธ
1: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหม
2: นานๆเข้างานก็หา
1: ใช่ตอนที่เขาติดต่อมาคือเราบอกเราไม่
2: สะดวก
3: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
2: ่เกือบปีครับ
3: เกือบปีแล้วหลัง จากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
2: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
1: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งเฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10บาทก็ได้2บาทร้อยนึงก็ได้20บาทแต่เหนื่อยมาก
5: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
1: สวัสดีค
5: ่
1: ะ
5: ค่ะพี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
6: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะและนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมเพราะถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่อ่ะแล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างงี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างงี้แล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิ๊กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ย

0: แม่ก็มองน้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนคนนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านมามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอีกไหมผมก็ยังวิ่งอยู่ผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวในเรื่องมันเรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลอ่ะไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นไข่ข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ไข่ข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี้
1: น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
2: พอได้ยินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
1: ค่ะ
2: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
3: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำนี้มันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
4: ใช่
3: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้น แต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไง แต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
5: งั้นก็ถามเลย
1: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
4: ไม่เห็น
6: ไม่เห็น
1: มันไกลมากพ่อบอก
3: ไกลมาก
6: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
6: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
5: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
6: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
5: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
6: ครั้งแรก
5: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึ่งรถมาเข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยแล้วกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก

0: พราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
1: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
0: ขอบคุณมากค่ะแต่เบบไม่รู้จริง
1: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
0: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาล้นหรอ
2: น้องเบบมาก็ได้ค่ะ
1: เราไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องคือผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี
3: ้ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
1: กี่ปีลูกประมาณ
0: จะ20หรือเปล่า20กว่าปีตอนนี้ตอนนี้น้องเบส39ปีแล้ว
1: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
3: ันนึกออกเมื่อกี้ไงพอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบนนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
1: ไปทันทีแต่ต้อง
3: พี่จะไปทันท
1: ีแต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
3: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
1: รีบไปทันที
3: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
1: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
3: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
2: ค่ะ
3: ทุกที
1: ปุ๋ยเชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
2: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
3: ติดมากเลย
2: เราอยากให้ท่านชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
4: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮ่าซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
5: เสร็จละว้ายพี่มาช่ามาเองตัวเป็นๆเลยนะคะเนี่ย
6: สวัสดีค่ะมาช่ามาเลยค่ะ
5: กราบคุณแม่ค่ะมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
6: ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะลูก
5: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรืออย่างกันเนี่ย
6: โอ้ยพูดแบบนี้มาท่าเกินเลยผู้ชายอย่าพี่ไม่สนหรอกผู้ชายหน้ากู
5: กว่าอีกโอ๊ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
6: ลูกอ่ะสวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อจริงแล้วพ่อไม่อายหรอก
5: โทมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากกันพ่อมาค่ะ
6: มาโอ้วันนี้มาเองเลยนี่แจกงามบัตรเลยนี่มาถ้ามาเองเลยนะโทรได้เลยจ้ะอยากจะคุณเข้าสู่วง
5: การในงานนะ
6: มากันหน่อยมากันหน่อย
5: ก็ได้ค่ะ
6: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลย
4: ทีมงานทีมกล้องทีมกล้องนั่นไงตลกที่มาของานเนี่ย
5: พี่เชิญค
6: ่
5: ะ
6: มาเลย
4: น้องๆโชเล่เชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเทิง
6: เอาลูกใครเรียกเราล่ะ
4: มาครับ
6: ไหนเดี๋ยวคุณ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ
6: นี่พี่ดูนี
4: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดี

0: ครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
1: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
0: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
1: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
0: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
2: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากแล้วคนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
1: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเย็นลูก
0: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
1: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท์
0: ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นะ
1: ฮัลโหลครับผมโจเล่เองครับเสียเองเหรอโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้เห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียฮะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
2: พ่อเป็นอะไร
0: โอ้โหนี
2: ่ใครโทรมาน่ะ
0: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
1: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่พ่อปฏิเสธไปแล้ว
2: ทำไมล่ะพ่อ
1: ขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
0: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
2: เป็น
0: ซีนอารมณ์ฮะซีนอารมณ์
2: ขอโทษเบลทำไม
1: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอ่ะแต่เขาจะให้เบลอ่ะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังการลูกเลย
0: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
1: ขอบใจนะลูก
3: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
4: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช้าก็ดังมากไง
5: แล้วก็คือชุดอย่าง
4: น
5: ี้เลย
4: ชุดอย่างน
5: ี้เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่าง
6: น
5: ี้
6: ใช่ค่ะ
4: ชุดแบบนี้
6: ชุดเดียวกันเลย
5: ชุดนี้เลย
4: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
5: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
4: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเขาสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นอ่ะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้1.5 ล้าน
3: อืม

0: แต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
1: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
2: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ่อ
0: ใช่
2: ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีเนาะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
0: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
3: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
0: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
2: เกี่ยวกับพ่อค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้ อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอ แล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ย คือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือผมหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมา มันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช
3: ่คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
2: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
1: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
0: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
2: แม่จะไม่พูดเลย
0: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งๆที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านๆกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้อๆไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
1: ค่ะ
3: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
0: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
3: นั่นคือลูกๆทำงานแล้ว
0: ใช่ใช่
3: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูกๆ
0: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
3: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
0: ใช่ครับ
3: อ๋อ
0: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วล่ะพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
1: ้ครับต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
4: คือไม่ใช่คือพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมไว้ให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนอะไรแต่เป็นกระดาษ
2: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
4: ว่าถ้า
2: เหมือน
4: ที่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
1: ๆอันนี้คือหนูได้อ่าน
4: ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่
1: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
3: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
1: แม่กลอง
4: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
3: ขับไปไหนครับ
0: ไปอยู่ในป่า
2: พี่เขาไป
1: ป่าไหนคะ
2: กระท่อม
1: พี่โซเล
0: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
2: ใช่
0: พี่ก็ไปของพี่เลยคือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปรงตรงนี้ไงที่พี่ปรงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนะลูกว่า หรือว่าวิญญาณจะป่าเข้าพ่อเลยบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
3: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
0: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนามบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
1: ม
0: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
1: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มาเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
0: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
1: ม
0: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
3: ครับ
0: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเขาจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้นจะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
3: ไม่รู้จักครับ
5: ท
3: ับ ปี
2: กระบวย
3: กระบวย
5: ใช่
0: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ตรองนะ
5: ตะแกรง
0: เอามาดีดกีตาร์แล้วบอยก็ถ่ายผมก็เล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากเมื่อกี้พี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมายากกว่า
1: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์
3: ลากเมาส
1: ์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
6: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
7: เฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
6: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามแล้วสักหน่อย
7: เอ้าเหร
6: อไหนลองไปโพสตรงสเตตัสลองโพสสิ
7: ไหนอ่ะ
6: นี่ไง
7: อ๋อคุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
8: ฮะมันเชยไปไหมพี
9: ่ฮ
7: ะ
9: โอ้ยอะไรที่มันไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงตอง
7: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี่
9: อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
7: พี่ดู
9: เออ
7: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
9: ่ตัวจริงดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
7: โอ้ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
9: เออสวัสดีสวัสดีลูกเน่วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนซื้อขนมมาฝากด้วย
8: ขอบใจจ
9: ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
8: เออนี่พี่ดูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระโดด ินช่วยคิดหน่อยสิ
9: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวเราะกันฮู
6: ้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
9: ้ฮู้ฮู้
6: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไห
8: ม
6: ยังไงพ่อ
7: ขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
9: อะไรอีก
6: อะมันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
7: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอะพี่ดูว่าไงอะ
9: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายหน้ากลัว
7: โอ้ยตามอาหารเป็นผู้ชายหน้ากลัวมันเข้ากันตรงไหนโอ้ย
9: เอา
7: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
9: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
8: ใช่
9: เน
8: า
9: ะ
8: แต่อยากได้สั้นๆนะพี
7: ่อร่อย
6: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยขอพูดใหม่ทีสิ
7: อร่อย
6: อีกที
7: อร่อย
6: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่ๆ
9: เออจำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
6: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิ1 2 3
8: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
0: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
8: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่
8: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
0: ใช่ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
8: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โซเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
0: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
8: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
4: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
2: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
0: โอเคจบแค่นี้
8: ยังยังน้องบอยน้องบอย
5: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
10: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอ่ะอ้ามพูดดิ
9: คำไหนลูก
10: ไม่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
8: รักทุกคน
10: ทุกคนรักพ
8: ่
10: อ
8: แต่ว่า
10: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อย
2: น
10: ้องบอยจะไม่ค่อยพูด
2: ไม่ค่อยพูด
0: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
5: พี่แย่งลูกพูดหมด
2: หล
5: าย
2: คน
5: ใช่ป่ะ
0: ใช่ไหมพูดใหม่ไหม
10: ไม่ไม
5: ่ไม่เอาไม่เอาดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
1: ในฐานะที่มี่เป็นลูกนะคะมี่รู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนสายตามี่อ่ะไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมี่รู้สึกมี่ภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็น

0: อยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้าง
1: พี่น้อยล่ะคะ
2: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมันเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจแล้ววันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ให้ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดก็วาก็ไปฉันจะทำบุญไงแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยโชเล่สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมาก
3: ค
2: แค่นี้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยมันมีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 ทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาว Family สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
4: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
5: ยุคเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
4: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
6: ันจะแบบมีพลังดูพลังขึ้นมา
7: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
8: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
3: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้19:05 ช่อง

0: ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวค้นหายสาบสูญและชาวบ้านหลงป่าอยู่เป็นประจำเพราะป่าที่มนุษย์ต้องอาศัยพึ่งพิงเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในชุมชนและผู้คนในอดีตก็มักจะเลือกทำเลที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับป่าทำให้มีเหตุเข้าป่าเพื่อหาอาหารอยู่บ่อยครั้งและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเช่นชาวบ้านหลงป่าเกิดขึ้น
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเมืองไทยครับนั่นก็คือเรื่องของป่าชุมชนนะครับที่ป่าชุมชนของบ้านเรานั้นเนี่ยมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากจึงทำให้มีชาวบ้านครับเข้าไปใช้ประโยชน์กับป่าอยู่บ่อยๆครับและมีโอกาส

0: หลงป่าขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่ไม่คุ้นเคยครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้การทำสัญลักษณ์ครับและการเตรียมพร้อมการศึกษาพื้นที่จะทำให้ปัญหานี้ลดลงครับดังนั้นนะครับจึงเป็นภารกิจของพวกเราทีมงาน Wild Survival ครับที่จะพาท่านผู้ชมเข้าป่าและออกจากป่าได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและเราไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีและขั้นตอนยังไงครับ
1: ในพื้นที่ถ่ายทําและการทดสอบในครั้งนี้คือป่าเบญจพรรณครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าป่าแดงและพบได้มากในภาคอีสานของประเทศไทยเพราะความคล้ายกันนี่แหละครับที่ทําให้ผู้คนที่เข้ามามักจะหลงทางกันเป็นประจําในครั้งนี้ทีมงาน Wild Survival ของเราจะทําการสาธิตการเดินเข้าป่าและการเดินออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยไปติดตามกันเลยครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในจุดที่1เราจะทำสัญลักษณ์ทางตรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางที่เราเข้ามาในจุดที่2เป็นทางแยกในจุดที่3จะต้องทำสัญลักษณ์ย้อนกลับทางเดินให้เด่นและชี้ทิศทางกลับอย่างชัดเจน
0: ตอนนี้ผมอยู่ณป่าชุมชนแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณนะครับซึ่งป่าเบญจพรรณนั้นนะครับดูจากกายภาพของป่าแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนั้นเป็นเรื่องง่ายมากครับที่ท่านผู้ชมจะหลงป่าแห่งนี้ในตอนนี้ครับผมอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งการที่เราจะเข้ามาในพื้นที่นี้เราต้องมีการศึกษาพื้นที่ให้ดีซะก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการดูแผนที่นะครับหรือการศึกษาจากสถานที่ที่เรากำลังจะเข้ามาดังนั้นวิธีที่เราจะใช้กันก็คือไม่ว่าจะเป็นแผนที่การดูทิศทางจากเข็มทิศนะครับหรือใช้แสงแดดเป็นตัวกำหนดก็ได้ในตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกการใช้เข็มทิศเป็นการอ้างอิงทิศเหนือในการทำสัญลักษณ์ในการเดินก่อนนะครับซึ่งบริเวณจุดตรงนี้นะครับเป็นทิศเหนือของผมครับถ้าเป็นเวลา7โมงเช้าปกติแสงแดดจะต้องอยู่ด้านขวามือของผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีครับท้องฟ้าไม่เอื้อมหน่วยเลยผมจึงเลือกใช้วิธีทำสัญลักษณ์แทนครับซึ่งการทำสัญลักษณ์ในป่านะครับก็มีหลากหลายวิธีครับเราใช้วัสดุธรรมชาติง่ายๆรอบตัวมาทำได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยมีดก่อนนั่นเองนะครับในเมื่อผมจะเดินไปด้านหน้าของผมตรงนี้ผมหันกลับมาผมจะต้องเห็นสัญลักษณ์ที่ผมทำไว้ครับดังนั้นการทำสัญลักษณ์นะครับเราต้องอยู่ในระดับสายตาของเรานะครับซึ่งจะได้รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ที่มนุษย์ทำขึ้นนั่นเองครับและการฟันต้นไม้นะครับเราฟันเพียงแค่ตรงบริเวณเปลือกของต้นไม้นะครับเพื่อไม่ให้เข้าเนื้อไม้เพื่อไม่ให้โดนท่อลำเลียงอาหารนะฮะซึ่งจะทำให้ต้นไม้บาดเจ็บได้ครับ

0: ลาที่เราจะเข้ามาในป่าเบญจพรรณนะครับด้วยสภาพของพื้นป่าเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนามครับเพราะว่าด้วยสภาพของพื้นป่านะครับต้นไม้เขาจะมีการป้องกันตัวเองครับการที่เราจะเข้ามาในป่าแห่งนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าหนามมีอยู่ในทุกสภาพของป่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณหน้าดินหรือว่าจะเป็นต้นไม้แบบนี้หรือว่าจะเป็นต้นที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่ๆนะครับล้วนมีหนามค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเวลาเราเข้ามาเสื้อผ้าก็สำคัญครับก็ต้องเลือกใส่ให้ถูกต้องแล้วก็จะมุดจะก้มอะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ก็ต้องเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำสัญลักษณ์ในการกำหนดทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหลงป่าโดยใช้กิ่งไม้เราจะเลือกขนาดที่พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปและต้องโดดเด่นแตกต่างกับต้นไม้ที่เราเลือกทำสัญลักษณ์ด้วยจะได้ง่ายต่อ

0: การมองเห็นครับส่วนเถาวัลย์เราก็นำมาใช้มัดแทนเชือกได้เช่นกันครับ
1: และตอนนี้นะครับผมจะเลือกเส้นทางที่เป็นทางตรงครับแล้วก็จะเลือกทำสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นะครับซึ่งสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นี้เราจะหาวัสดุธรรมชาตินะครับมาทำโดยผมเลือกเป็นกิ่งไม้แนวตรงแบบนี้นะครับและก็เลือกเป็นกิ่งไม้ที่มีใบที่ต่างชนิดกับต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นรวมไปถึงถ้าเกิดใบมันเหี่ยวเฉาไปเนี่ยเราก็ยังสังเกตได้ง่ายด้วยครับวิธีการทำก็คือเราจะนำกิ่งไม้ยาววางแบบนี้นะครับและนำกิ่งไม้ที่มีใบนะครับมาพันจะเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือร่องรอยที่มนุษย์ทำและอย่าลืมครับอยู่ในระดับสายตาเสมอนะครับทำให้เราสังเกตได้ง่ายหรือเราจะทำสัญลักษณ์ไว้สูงกว่าเราไว้นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อว่าป้องกันสัตว์ป่านะครับมาเดินชนแล้วก็ทำ

และตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับที่เราจะสื่อว่านี่คือทางตรงครับไม่ใช่ทางเลี้ยวนั่นเองครับเป็นจุดที่คุณจะต้องสังเกตได้ง่ายนะครับดังนั้นผมจะทำให้สัญลักษณ์ของผมเนี่ยดูง่ายขึ้นอีกด้วยการเอาใบไม้ออกนะฮะเพื่อที่จะให้ดูว่านี่ไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับเป็นของขึ้นมานั่นเองแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำกันต่อนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับไม่ทำถี่เกินไปแล้วก็ไม่ห่างเกินไปแล้วถ้าเกิดรู้สึกไม่มั่นใจในเส้นทางนั้นก็ทำสัญลักษณ์ได้ทันทีเลยครับอันนี้ผมต้องทำต่อแล้วทำเหมือนเดิมนะฮะใช้กิ่งไม้ยาวให้ดูโดดเด่นนะครับ

ป็นไงครับแล้วนี่คือสัญลักษณ์นะครับที่ดูแล้วเห็นชัดนะครับแล้วก็เมื่อเรามองกลับไปนะครับสำคัญคือสัญลักษณ์ที่เราทำไว้ต้องอยู่ในรัศมีสายตาครับนี่คือเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณไม่หลงทางแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสัญลักษณ์แบบอื่นๆกันต่อครับป่าชุมชนนะครับนอกจะเป็นแหล่งของอาหารแล้วก็ยังเป็นแหล่งสมุนไพรชั้นดีด้วยนะครับตรงนี้ก็คือต้นสาบเสือนะครับที่คนไทยโบราณเนี่ยนิยมนำไปใช้เป็นสมุนไพรเพราะว่ามีส่วนช่วยในการห้ามเลือดครับวิธีการใช้นะครับเขาก็จะนำไปขยี้หรือนำไปตำให้ละเอียดแล้วพอกบนแผลสดนะครับแล้วก็ช่วยห้ามเลือดได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นต้นสาบเสือยังมีประโยชน์เป็นดัชนีชี้วัดว่าความแห้งแล้งของธรรมชาตินั้นกำลังเริ่มมาแล้วเพราะว่าเวลาที่ต้นสาบเสือออกดอกนั่นแสดงว่าถึงฤดูแล้งแล้วนะครับ

นะตรงจุดนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องแยกออกไปทางเส้นทางอื่นครับและมันมีวิธีนะครับที่จะทำให้เรากลับมาเส้นทางหลักได้ด้วยเหตุผลที่ว่าป่าชุมชนนะครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้ามาหาอาหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้รับประทานเองหรือจะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวครับดังนั้นนะครับสาเหตุในการที่จะออกนอกเส้นทางจึงเกิดขึ้นบ่อยๆครับเมื่อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตรงนั้นคือแหล่งอาหารชั้นดีและคิดว่ามีวัตถุดิบอยู่แต่มีวิธีที่จะทำให้เรากลับมายังเส้นทางหลักนะครับก็คือการทำสัญลักษณ์ครับการทำสัญลักษณ์ทางแยกนะครับเราก็จะต้องหาไม้ที่มีรูปลักษณ์เป็นลูกศรแบบนี้นะครับมา2ท่อนแล้วก็มาผูกติดกันแบบนี้ครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ทางแยกนั่นเองครับและเราก็จะนำมาติดตรงบริเวณนี้ซึ่งจะเห็นว่าผมจะติดหันหน้าไปทางแยกที่ผมจะไปนะครับเราจะไม่ติดแบบนี้หรือแบบนี้ครับ

และนี่ก็คือสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นั่นหมายความว่าตรงนี้คือเส้นทางหลักของเรานะครับเมื่อเราแยกไปทางนั้นเราก็ต้องทำสัญลักษณ์เช่นเคยครับเมื่อต้นไม้หรือบริเวณที่เหมาะสมนะครับเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับนี่คือเพื่อให้เราเป็นจุดสังเกตง่ายครับว่ามันเป็นทางที่จะพาเราไปยังเส้นทางหลักครับและนี่ก็คือเมื่อเราแยกออกมาแล้วนะครับเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วและต้องการเดินกลับไปยังเส้นทางหลักของเราเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เราทำไว้แบบนี้ชัดเจนครับ

ผมเจออาหารชนิดแรกแล้วนะครับในป่าชุมชนแห่งนี้ก็คือเห็ดข้าวจี่นะครับเห็ดข้าวจี่ผมขอเรียกแบบนี้แบบชาวอีสานเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาหาเห็ดชนิดนี้ที่พบได้มากตามหน้าดินแล้วตรงบริเวณที่เป็นใบไม้แห้งๆทับถมอยู่แบบนี้นะครับก็จะเห็นเห็ดข้าวจี่เนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในจุดที่2ครับและสัญลักษณ์ด้านหลังของผมนะครับก็จะทำเป็นลูกศรไว้2ทิศทางนะครับลูกศรนี้นะครับแสดงว่าผมเนี่ยเดินมาจากจุดตรงนู้นนะครับและลูกศรนี้คือทางที่ผมจะต้องไปยังจุดที่3ครับและสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับผมทำเผื่อเอาไว้ในเวลาที่ผมต้องเดินกลับด้วยครับ

ในระหว่างทางที่เราเดินมานะครับในป่าชุมชนแห่งนี้ก็มีอาหารมีสมุนไพรเยอะแยะหลายชนิดเลยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าสนุกไปกับข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เราได้จากป่าชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับเห็ดตรงนี้ก็ครับเขาเรียกว่าเห็ดไส้เดือนนะครับชาวบ้านเลี้ยงแบบนั้นผมไม่รู้ว่าเพราะว่าสีของเห็ดเนี่ยมีสีน้ำตาลคล้ายไส้เดือนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเรามองผ่านๆเนี่ยอาจจะกลมกลืนไปหมดแล้วก็มองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับแต่ขนาดเห็ดค่อนข้างใหญ่แล้วก็คิดว่าเอาไปทำต้มยำทำแกงปกติก็น่าจะอร่อยดีครับไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยครับในจุดตรงนี้นะครับผมจะทำการเพิ่มสัญลักษณ์นะครับโดยสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นการเตือนว่าเมื่อเราเนี่ยได้มีการศึกษาพื้นที่อย่างดีแล้วนะครับและรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีอันตรายอย่างเช่นหน้าผาเป็นต้นครับเราก็จะทำสัญลักษณ์เพิ่มเติมอย่างนี้นะครับเราจะทำกากบาทตรงบริเวณต้นไม้เอาไว้นะครับสัญลักษณ์กากบาทนี้นะครับเพื่อเป็นการเตือนตัวเองนะครับว่าบริเวณด้านหลังตรงนี้อาจจะเป็นจุดอันตรายที่ไม่ควรเข้าไปโดยเด็ดขาดครับสัญลักษณ์กากบาทนี้เราจะใช้เป็นมีดกากบาทหรือว่าเป็นไม้ทำเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ครับ

ครับผมอยู่ในจุดที่3นะครับซึ่งการเดินป่าแต่ละครั้งนะครับเราจำเป็นต้องมีการกะเส้นทางนะครับและเวลาในการเดินป่าให้พอประมาณนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เรานั้นน่ะเดินป่าลึกจนเกินไปครับซึ่งผมจะใช้ต้นไม้ต้นนี้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำว่าผมควรจะต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมแล้วนะครับซึ่งเราก็เลือกต้นไม้ที่มีลักษณะสีเข้มให้แตกต่างกับพื้นที่ตรงที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเพื่อโดดเด่นแล้วก็เป็นที่สังเกตง่ายครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นสัญลักษณ์รูปตัว V เอาไว้บนต้นไม้ก่อนนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์นะครับก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับว่าไม่มีอะไรตายตัวนะครับว่าเราจะทำสัญลักษณ์แบบไหนถ้าเราทำแล้วเราเข้าใจง่ายนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นอักษรตัว V เอาไว้นั่นหมายความว่าเป็นเส้นทางที่ผมต้องเดินกลับและการทำสัญลักษณ์นะครับจริงๆเราทำไว้แค่เปลือกไม้นะครับไม่ให้กระทบต่อต้นไม้หรือสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้นะครับน่าจะชัดพอแล้วฮะแบบนี้สัญลักษณ์ตัว V นะครับที่ผมเข้าใจง่ายว่าเราต้องออกจากป่าแล้ว

แล้วเราก็เจอเห็ดอีกชนิดนึงแล้วนะครับอันนี้คือเห็ดละโงกขาวหรือว่าเห็ดละโงกเหลืองนะครับแล้วแต่ที่พบเจอละครับแล้วก็เป็นชื่อเรียกของชาวท้องถิ่นนะครับเห็ดชนิดนี้แหละครับชาวบ้านชอบมากครับเพราะว่าด้วยขนาดที่ใหญ่แล้วก็เวลาเอาไปทานเนี่ยมันจะมีเนื้อแน่นๆลื่นๆ นะครับก็เลยกลายเป็นที่นิยมมากครับก็หาได้บางฤดูนะครับไม่ได้หาได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อครับ

ผมว่าผมเห็นเห็ดอีกชนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูครับว่าเป็นเห็ดอะไรครับมีสีสันสวยงามเลยทีเดียวครับเห็ดชนิดนี้นะครับที่มีสีแบบนี้เนี่ยชาวบ้านหรือชาวท้องถิ่นเขาเรียกว่าเห็ดหน้าแดงหรือเห็ดน้ำหมากนั่นเองครับเพราะว่าสีของเห็ดนะครับมีสีแดงเหมือนกับน้ำหมากนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเห็ดที่มีสีสันจะเป็นเห็ดที่มีพิษนะครับแต่ว่าเห็ดชนิดนี้ไม่มีพิษและก็รับประทานได้และเป็นที่นิยมของชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเวลาชาวบ้านเอาเห็ดชนิดนี้ไปใส่ไปต้มไปแกงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้น้ำแกงเนี่ยมันมีสีแดงอ่อนๆแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของรสชาติแล้วก็สีสันให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับ

คุณแบงค์ที่กำลังเพลินกับเห็ดป่านานาชนิดเมื่อลุกขึ้นมาก็เริ่มสับสนเส้นทางเพราะว่าป่าคล้ายกันไปหมดจึงเริ่มมองหาสัญลักษณ์ที่ทำไว้เพื่อรีบหาทางกลับไปยังจุดเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับเพราะเวลาได้เดินมาจนถึงใกล้ค่ำแล้ว

เนี่ยนะครับเมื่อเรากลับมาจุดที่2นะครับเราก็จะเห็นว่ามีลูกศรที่จะชี้ไปยังจุดที่ผมมานะครับเราก็เดินกลับไปทางเดิมครับในขณะที่ผมเดินกลับนะครับก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เราได้ทำไว้นะครับค่อนข้างชัดเจนครับและเนี่ยครับก็มันลดอัตราการหลงป่าไปได้เยอะเลยนะครับและตอนนี้ใกล้จะถึงทางออกแล้วครับต้องรีบเดินทางก่อนที่ฟ้าจะมืดครับ

และตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราใช้เวลาในการทำภารกิจวันนี้เยอะมากครับและเสียเวลาไปมากเลยทีเดียวฟ้ากำลังจะมืดแล้วนะครับผมขออนุญาตเตรียมไฟฉายไว้ก่อนครับแล้วเราต้องรีบออกจากป่าก่อนที่ฟ้าจะมืดจริงๆนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับผมกลับมายังจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแล้ววันนี้เราได้สาธิตการจำลองเส้นทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่าถ้าเรามีการวางแผนนะครับและการทำสัญลักษณ์ไว้อย่างครอบคลุมนั้นจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการเดินป่ามากยิ่งขึ้นและจากประสบการณ์วันนี้ของผมนะครับผมรู้สึกว่าเส้นทางไหนที่เราเกิดไม่มั่นใจและลังเลเราก็แค่หันไปมองสัญลักษณ์ที่เราทำเอาไว้นะครับเราถึงจะคำนวณการเดินป่าและการเดินกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวผมเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็จะถึงถนนที่เราเข้ามาแล้วครับไปกันเลยครับ
1: การสาธิตในการเข้าป่าและการหาทิศทางในครั้งนี้ได้สรุปว่าหากเรามีความจำเป็นต้องเข้าป่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมและวางแผนการเดินให้ดีเพื่อป้องกันการหลงป่าและการทำสัญลักษณ์จะสามารถช่วยเราได้มากและป่าในเมืองไทยของเรานั้นมีหลากหลายประเภทก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตาม

เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่คือเทคนิคนะครับวิธีที่จะพาตัวเองเข้าป่าและออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในป่าครับแล้วก็ต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะในจุดที่ปลอดภัยครับดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นวิธีที่จะลดอัตราการหลงป่าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและผมหวังจะยิ่งว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ป่าของตัวเองได้อย่างเหมาะสมครับพบกับพวกเราในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: คุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะว่าปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: โป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: ครับ
0: ผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชันแบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่1.70 เมตร
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนใน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บ
0: มีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้ทำจาก
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บ
2: บ
0: างพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: โอ้ยผ่านอีแก้มีไหม
0: ชงมาโอ้ไปยังไงผ่านวรรณยุกต์ไปถูกอ่ะพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทางเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2 เซน
0: เนี่ย
2: คือ20 มิล
0: เออ20 มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวนี
0: ้ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันเป็นแบบลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ฟ
2: ัก
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่คร
0: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่
0: ฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
0: ตัดมันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
0: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
2: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
2: เดี๋ยวผมจะ
0: ตัดต้องสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
2: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
2: ม
0: ัน
2: จะพอดีเป๊ะเลย
0: เรา
2: ทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นๆนะเข้าไป
2: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
2: ฮะ
0: นี่นะฮะ
2: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่าอ๋
0: อคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้กับบ่าด้านบน
1: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
2: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมด

0: เลย3ชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
1: ครับ
0: มันจะมีตัวกลาง
1: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
0: ใช่ครับ
1: อยู่ตรงกลางได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ซอยเนาะ
0: ถูกครับ
1: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันน
0: ี่
1: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคานเพราะคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
1: แล้วมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
0: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักสอร่อง
1: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
0: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
1: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
0: เท่าก
1: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
0: ครับ
1: อันนี้คือเมตร70
0: เมตร70
1: ยาว70ก็
2: มาเราหน้ากว้าง
0: หน้ากว้าง40เซนครับ
1: อ๋อนี่ไง
0: ขนาด
2: สี่เซนนี่รวมกรอบด้วย
0: ใช่ครับรวมกรอบ
1: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
0: ่าคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราเซาะลึกครับไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
1: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยเยอะแล้วลุยเลยครับ
0: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้จากการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สวนพวกนี้ไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี่ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: เป็น
0: ร่องประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียก็ดีโอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันมนอยู่
2: ได้
0: ค
2: ุ
0: ณผู้ชมจะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาที่บอกระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช
1: ่บาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวขัดแค่
0: นิดเดียวนิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วย
1: คร
0: ับ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
1: ตรงนี
2: ้เดี๋ยวช่วยจับ
0: เดี๋ยวแล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้แล้วนั่นทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นกัน

0: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็แล้วก็ใส่กันไปทีละแผ่น
2: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
2: โอ้ค่อยๆดอกดอกไปอย่างง
1: ี้ตอกเข้าไป
2: ตอกตอกอย่างงี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก
2: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
2: วิธีการก็คือจับให้จรด
1: ใช่ครับ
2: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
2: ได้ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
2: เทไว
1: ้เนี่ย
2: จรดไว้
1: นี่ด้านในแล้วตอกด้านบน
2: ตอกบน
1: ก็จะเนื่องโดยอัตโนมัติ
2: เนี่ย
1: ก็ชี้ไปแล
2: ้
1: ว
2: พอดี
0: เป๊ะทีเล็กๆทริคทริค
2: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาตอกกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
0: เหมือนซอร่อง
2: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
0: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านนึงเวลาประกบ
1: พี่จ๋า
0: ใส่ก็ลดตอกทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
2: ครับจับไปตรงแนวกัน
0: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
0: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
0: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
2: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี่
2: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลย
0: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้มั้ยคะ
2: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
2: มันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
2: คือระหว่างแผ่นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึด
2: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
2: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
0: ้ก็ได้ว
1: ู้
2: ชนตอกหมดเลย
1: อย่างนี้เลยมันจะส
0: นุกแบบนี้ก็ได
1: ้บางทีอย่างที่ผมบอกตอกแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตรงแบบเป๊ะหรอก
2: ถูกต้อง
1: ใช่
2: ใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ
2: ไม่ต้องรีบนี่ใส่กลางลำก็ได
0: ้โหนี้เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
2: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
2: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้อง
2: ครับอย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
2: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
0: ด้านนู้นนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
2: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: เหลือนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อการติดต่อ
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน์
0: ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือมันจะมาจากโรงงานแล้วก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะครับแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาจะนิดเดียวพอมันต่อกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ก็คือพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป้อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นว่างอีกเนาะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวอ่ะ

0: ันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: ป
0: ุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้4แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุ3ชั้น
1: ค่ะ
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปึ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่มั
2: ้ย
0: แต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทั้งชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดด้วยนะไอ้ช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับ
0: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
0: ครับมาโอเคทั้งนั้นให้นึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: างของบานพับเองนะคะพี่ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
3: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
4: แต่เบา
3: เอาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนนะยะ
4: จะต้องขาถ้ามันลงได้ก็ติดแผ่นยางได้
3: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
3: อย่างมากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3และก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี
4: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ใช่ได
2: ้นี
3: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะ
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ฮะอ่ะอันนี้ติดนี้มั้ย
3: ใช่ครับ
4: นี่ฮะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
3: ได้เลย

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูน
2: ะ
0: ฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะ
2: ได
0: ้เห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว้นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะอุ้นลื่น
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่ต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ยินนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นได้ข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับ
0: เ
2: ราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
1: ม
2: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได
0: ้
2: ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไร
0: ใช่ไหม
1: สวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมคร
2: ับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแบ็คเกอร์ได้หมดเลย
1: หร
0: ือแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดเลยนะคะ
0: ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ TV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
3: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ต
2: ตี้โฟร
3: ์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตุนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าฉันอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: แล้วชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: ได้ตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: น
1: ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค
0: ่
1: ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหาร
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อม

0: จะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing การอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับ

0: เดินไปหาครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: และคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูมเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
1: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
1: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
1: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
2: ี่ยใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
1: ครับ
2: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
1: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
1: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
1: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
2: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์ละพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรเงี้ยไหมครับ
2: มีโอกาสพอมันถึงนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
4: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
5: wow.
4: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ดีที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
1: ้
3: ก
1: ็
3: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
1: โอ้โห
3: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้านต
3: ัว
1: ตัวต่อปีนะครับ
3: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
2: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
3: 5-6 รอบ
1: มาถึง
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
3: นี่คือเอฟเฟกต์ที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
2: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
3: ประมาณ1,750 ตัน

0: ผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
1: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
0: ็
1: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหน
1: ครับของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
1: ่
0: มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็นQR code เลย
1: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
1: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆอ่ะก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมมันจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับ

0: ครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสาร

ู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีนึงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่รับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะก็มีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสนี้ไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHอยู่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโคว์วิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโคว์วิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็น

รรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็เคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือนายชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอามาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อย

เพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหามาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S-wave บนเซอร์เฟซของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ magnitude moment เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งๆนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็น magnitude ก็ magnitude 7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจากจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละซอง2ซองบุหรี่ทั่วๆไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่เอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดมาสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้ในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตาลปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอย่างนี้อันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: ครับพบกับรายการ Animal Speak วันนี้ผมจะมีพี่กรน้อยๆ2คนมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมรู้จักก็คือ
1: น้องปอกกุระดุนฮ่องฮ่อง
0: แล้วก็
2: เฟย่าพิชาค่ะเมียว
0: พิธีกร2คนเนี่ยจะคอยสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อความหลากหลายและความสนุกสนานของรายการ Animal Speak ครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพามาดูสัตว์ตัวนึงรับรองน้องเฟย่ากับน้องปาร์คเห็นแล้วจะต้องตื่นเต้นตกใจแน่เลยครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะทำการ
3: เซลฟี่
0: แล้วก็อัพโหลดลง

0: นี่ไงอัปก้าเต็มเลย
1: อัปก้าโอ้โหย้ำสีผมด้วย
0: ใช่
1: คุณหมออ้อยครับทำไมอัปก้ามันถึงเป็นแบบว่าเหมือนอูดด้วยเหมือนแกะด้วยอะครับแล้วตกลงมันคือตัวอะไรครับ
0: เหมือนไหมเหมือนไหม
2: ใช่ครับพี่ปักพูดถูกดูไปดูมาก็เหมือนแกะกับอูดเอ๊ะ
0: ทำไมคุณ
2: หร
0: ือ
2: ว่าจะเป็นม้าลายกับ
0: ทำไมคุณหมอดูเหมือนอูดผสมพุดเดิ้ลนะ
1: ฮะอูดผสมพุดเด
2: ิ้
1: ล
2: กันเลย
1: ผสมน้ำหมาม
0: ีปัญหาพี่เบิร์ดดีกว่าไปถาม
2: เย
1: ้ไปครับ
0: สวัสดีครับพี่เบิร์ด
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับ
0: วันนี้ผมพาน้องปาร์คแล้วก็น้องเฟย่า
4: ครับ
0: ครับมาเยี่ยมชมอัลปาก้าที่นี่ครับ
4: ยินดีครับยินดี
0: เมื่อกี้มีคำถามจากน้องเต็มไปหมดเลยครับผมก็เลยบอกว่าให้มาถามพี่เบิร์ดดีกว่า
4: อ๋อครับว่าไงครับลูก
2: เนี่ยค่ะอัลปาก้าค่ะมีแกะกับอูดผสมร่างกันหรือว่าอะไรผสมร่างกันก
1: ัน
2: แน่
1: ใช่มันเหมือนมากครับ
4: ไม่ใช่ครับคือตัวอัลปาก้าเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ของเขาเลยนะครับ
2: คือเกิดมาเป็นอย่างนั้นเลย
4: เกิดมาเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ว่าเขาต้นกำเนิดเขาเนี่ยเขาคืออูดนะครับเขาคือตระกูลอูดแล้วก็พออูดเสร็จเขาก็กลายพันธุ์สายพันธุ์ออกมาเป็นตัวอัลปาก้าซึ่งเราจะเห็นพี่น้องเขาเนี่ยนะครับคล้ายๆกันคือตัวลามะนะครับซึ่งจะตัวใหญ่กว่านี
0: ้
4: นะครับ
1: แล้วทำไมมันถึงมีหลากสีอะครับ
2: ย้อมสีขนหรือเปล่า
4: ไม่ครับไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติของเขาอะนะครับแต่ว่าด้วยที่เขาเพาะพันธุ์กันแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมี22สี
1: โ
4: อ้สีสีแดงเข้มๆจนไปถึงสีเทาสีขาวสีดำอย่างเงี้ยนะครับ
0: นึกถึงสุนัขพุดเดิ้ลนึกออกไหม
1: ครับขนปุยปุย
0: ขนปุยแล้วก็มีหลากสีเหมือนกัน
2: ก็คือ
0: พุดเดิ้ลเหมือนกันนี่ก็คือเหมือนกันก็คืออัลปาก้าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสีสันหลากหลาย
2: สีขาวสีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องหัวเขาเหมือนสิงโตเลยครับ
4: อ๋ออันนี้เราตัดครับลูกเราตัดเพราะว่าในถิ่นกำเนิดเขาเองแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
0: ้
4: นะครับแล้วเป็นค่อนข้างสูงแล้วหนาวเย็นจึงทำให้เขานี่มีขนพองนะครับขนโดยธรรมชาติเขาแล้วเนี่ยเขาจะยาวได้ถึง1ไม้บรรทัด
1: โอ้
0: ก็ยาวมาก
4: 1ไม้บรรทัดแต่ถ้ามาอยู่ในประเทศไทย1ไม้บรรทัดนี่ตายแน่เลยนะครับเราจึงมีความจำเป็นต้องตัดขนเขา
1: ก็แล้วถ้าขนยาวร้อนใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: คือเบิร์ดครับแล้วที่นี่เนี่ยมีอัลปาก้ากี่สายพันธุ์ครับ
4: สายพันธุ์จริงๆของอัลปาก้ามีอยู่2นะครับสายพันธุ์อย่างนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับขนเขาเป็นคล้ายๆปุยเมฆเนี่ยนะครับนิ่มมากนะครับ
0: ครับ
4: จับลองจับดูนะครับ
0: ครับ
4: นิ่มมาก
0: นิ่มมาก
4: ตัวนี้ชื่อแดนนี
0: ่แดนนี
4: ่ครับออกกล้อง
1: แดนนี
4: ่
1: เวลเบก
4: ทีวีเนี่ยตัวนี้เขาก็คุขย่านะครับเรียกว่าคุขย่าส่วนอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยเรียกว่าสุริ
0: สุริครับ
4: ขนเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นเกลียวเหมือนกับโบเต้นะครับเป็นเกลียวยาวๆนะ
1: ขนม
4: แล้วยาวได้ยาวถึงประมาณ1เมตร
0: ครับ
4: อันนั้นเรามาลองเลี้ยงเพาะพันธุ์เวลานี้ไม่เหมาะครับ
0: ประเทศไทย
4: เพราะว่าเราร้อนชื้นแล้วเวลาโดนฝนแล้วมันจะเกาะกันเป็นตัว
0: สังกะตังติดตัว
4: ครับมันจะเกาะเป็นตัวก้อนแล้วมันทำให้ขนเขาเนี่ยไม่
0: สวยแล้วก็สุขภาพไม่ดีด้วย
4: ใช่ครับ
1: ไม่สบายด้วย
0: พันนี้ก็เลย
4: ชื้น
0: เหมาะ
4: พันนี้เหมาะมาก
0: เหมาะกับประเทศไทยพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดคิดยังไงถึงนำอัลปาก้าเข้ามาเลี้ยงเนี่ยครับ
4: ก็เริ่มต้นคือเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสกับสัตว์ที่ไม่ได้อยู่บ้านเรามานะครับก็เลยมีความตั้งใจว่าจะนําเขามาเนี่ยแล้วมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ในประเทศไทย
0: อ๋อครับแล้วพี่เบิร์ดศึกษาก่อนที่นําเข้านานขนาดไหนครับ
4: กระบวนการศึกษาเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ครับส่งไปดูงานประเทศเราก็ทําเรื่องใบอนุญาตการนําเข้า
0: เพราะเป็นสัตว์ต่างประเทศ
4: พอเป็นสัตว์ต่างประเทศ
0: กว่าจะเข้าเมืองไทยได้ต้องมีขั้นตอนซึ่งทําเอกสาร
4: ทํานู่นทํานี่ก็ประมาณ2ปี
0: 2ปี
4: ก่อนที่เขาจะมาเยี่ยมที่ประเทศไทย
0: ก็คือโอ้พี่เบิร์ดนําเข้ามาแล้วกี่ปีนะฮะ3ปี
4: ครับ
0: แสดงว่า
4: ศึกษาก่อนหน้านี
0: ้ก็คือ 4-5 ปีละกว่าจะได้น้องฟ้ายังสงสัยอะไรครับ
4: ครับ
2: พี่เบิร์ดค่ะแล้วเข้ามาเมืองไทยยังไงเร
0: ือ
2: ส่ง
0: ไปรษ
2: ณ
0: ี
2: ย์อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ป่ะ
0: คะ
4: น้อง
0: ไ
4: ปได้ค่ะเครื่องบินมาทางเครื่องบิน
2: เครื่องบินคนเนี่ยนะคะ
4: เครื่องบินเป็นเครื่องบินขนส่งโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นเครื่องบินขนส่ง
1: ของใหญ่ๆ
4: ของใหญ่ๆนะครับแต่เขามาเนี่ยแล้วเขาจะมาใส่ในกรงใหญ่ๆแล้วก็สัตว์ก็มาร่วมกันแล้วก็บินมาเลย
1: พี่ว่า

0: ไปสนีคนนับบรรลุไปสนีคงหนักมากไปสนีคงหนักมากเลยเยอะ
1: ห้ามส่งสัตว์ในชีวิตในไปสนีนะแล้วกว่าจะนำเข้านี่ใช้เวลานานนะครับ
2: ตัวนำเข้าเองก็ไม่นานนะครับเพราะเขาขึ้นเครื่องมานะครับแต่ว่าพิธีการในการที่เราจะต้องเตรียมเขาก่อนเตรียมความพร้อมไม่ว่าในเรื่องของสถานที่นะครับความรู
0: ้ร่างกาย
2: อาหารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำเข้ามาเนี่ยเราก็ศึกษาใช้เวลาพอสมควร
0: พี่เบิร์ดครับแล้วอัลปาก้านี่เขาเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ขนของเหมือนอูฐไหมครับ
2: อัลปาก้าเนี่ยในต่างประเทศซึ่งถ้าอยู่ในประเทศเปรูนะครับเขาเลี้ยงไว้ตัดขนเขาแบ่งออกเป็นหลายเกรดนะครับหลายเกรดแล้วก็ตามราคาในโลกตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับความละเอียดของขนก็มีตั้งแต่เฉลี่ย14ไมครอน
1: 14ไมครอนโอ้โหเล็กมากคร
2: ับ เล็กมากครับจนถึงประมาณ20กว่านะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทอื่นแล้วอย่างเช่นขนแกะซึ่งจะหยาบกว่า20กว่าไมครอนขึ้นไป30นะครับจนอาจจะราคาก็จะถูกลงนะครับขึ้นไประดับนึงก็อาจจะเป็นขนมิ้ง
1: ขนมิ้ง
2: นะครับขนกระต่ายแต่ขนอัลปาก้าเนี่ยถือว่าเอียงละเอียดมากบางกว่าเส้นผมคนอีกจึงทำให้ราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเวลาอยู่สมัยตะก่อนนู้นน่ะคนที่เผ่าพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงเขาเนี่ยคือชาวอินคาโบราณนะครับเขาก็จะคนที่มีโอกาสได้สวมใส่ขนอัลปาก้าเนี่ยจะต้องเป็นพวกนักบวชหรือชนชั้นสูงในสังคมนะแต่ก่อนนู้นจึงชาวอินคาก็เชื่อว่ามีขนเนี่ยก็จะมีโชคลาภติดตัวนะถ้ามีขนไว
3: ้อบอุ่นมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าขนพวกนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นขนที่มี
2: ราคาแพง
1: แล้วก็สัตว์พวกนี้กว่าจะโตกว่าจะตัดขนได้ปีนึงไม่ใช่ว่าตัดได้ทุกวัน
0: เ
1: พราะฉะน
0: ั้
1: นเนี่ยหายากมีสิ่งมีค่าเขาก็เลยให้กับคนที่
2: มีฐานะ
1: ที่สูงส่ง
2: ใช่ไหม
3: ครับต้องแพงมากเลยใช่ไหมคะ
2: ต้องแพงมากเลยคนธรรมดาไม่ใส่ไม่ได้นั่นแต่ก่อนนู้นนะ
3: ค่ะ

0: ปกติอัลปาก้าเขาจะอาบน้ำโดยการคลุกตัวบนกับทรายที่เราเห็นบ่อทรายที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วเขาก็จะกลิ้งตัวเหมือนคล้ายๆหนูชินชิล่านะครับกลิ้งตัวไปไหนแล้วไปแล้ว
1: แล้วทรายมันฆ่าเชื้อโรคด้วยครับ
0: มันเป็นแค่การปัดขนปัดพวกเศษฝุ่นมากกว่าขนเขาเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามาลองดูเนี่ยนะครับลองจับดูนะ
1: ละเอียด
0: กดกอดได้นะครับละเอียดมากแล้วถ้าเราแหวกดูขนข้างในนิดนึงลองแหวกดูขนข้างในคุณหมอช่วยไปจะเห็นว่านี่คือขนจริงๆเขาที่อยู่ข้างในนะครับ
1: อุ่นมาก
0: ลองจับได้มันจะค่อนข้างนิ่มและละเอียดนะครับ
1: อุ่นนะคะ

0: ุณย่ากับน้องป้าครับวันนี้คุณหมอเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่คุณหมอชวนเพื่อนมาด้วย
1: ใช่คะ
0: เป็นสัตวแพทย์ท่านหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอต้อมครับ
2: คุณหมอต้อม
0: ใช่คุณหมอต้อมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับกายภาคให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นครับ
1: ค่ะอ
0: ยากจะยัง
2: อยากจะเลยครับ
0: งั้นเรียกคุณหมอต้อมเลยคุณหมอต้อมเชิญครับค
2: ุ
0: ณหมอต้อมสว
2: ั
0: สดีครับคุณหมอต้อมเป็นไงบ้างครับอ๋อไม่ใช่คุณต้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: น้องคุณหมอต้อม
0: น้องเฟย่าครับคนนี้น้องปาร์ค
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่เบิร์ดครับ
5: สวัสดีครับ
0: คุณหมอต้อมครับคุณหมอต้อมเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอต้อมก็จะศึกษาเกี่ยวกับพวกชีวิตสัตว์ป่าต่าง
1: ๆครับ
0: พวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มี3กระเพาะ
5: ครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าเราก็จะเรียกเขาว่าสัตว์คิ้วเอื้องเหมือนกัน
5: ครับ
0: มันแตกต่างกับสัตว์4กระเพาะไงครับ
5: ก็ที่จำนวนกระเพาะ
0: นั่นน่ะสิครับ
5: กระเพาะอาจจะเป็นพวกกลุ่มของแพะแกะวัวควายนะครับเป็น4กระเพาะแล้วก็3กระเพาะเป็นพวกตระกูลของอูฐนะครับ ซึ่งอาจจะมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับแล้วก็แตกออกมาเป็น2สายสายนึงเป็นพวกที่มี4กระเพาะสมบูรณ์อย่างแพะแกะวัวควายนะครับแต่พวกที่มี3กระเพาะเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่กระเพาะก็จะลดรูปแล้วก็ลักษณะการทํางานก็จะคล้ายๆกันก็คือมีการกินพืชเข้าไปแล้วก็เอาไปหมักนะครับแล้วก็ไฮจูลินซีภายในกระเพาะของเค้าเนี่ยเป็นตัวย่อยสลายพืชและเยื่อใยพืชเหล่านั้นนะครับแล้วค่อยดูดซึมสารอาหารที่จุลินทรีย์ย่อยเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะต่างกับสัตว์ที่มีกระเพาะเดียวรวมถึงคนเราด้วยว่ามีกระเพาะเดียวคนเราสามารถย่อยอาหารได้โดยตรงแล้วก็ดูดซึมจากกระเพาะของเราเลย
0: ปกติแล้วอัลปาก้าที่เลี้ยงที่นี่เนี่ยผสมพันธุ์ธรรมชาติหรือว่าใช้น้ำเชื้อหรือว่ายังไงครับ
6: ครับของเราผสมธรรมชาติครับเราพยายามทำให้สมธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะรีจิสเตอร์เขานะครับจะต่างประเทศเนี่ยเขาจะยอมรับการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ
0: เท่านั้น
6: เท่านั้น
0: โดยปกติแล้วอัลปาก้าเนี่ยตั้งท้องไงบ้างครับ
6: เขาตั้งท้องเนี่ยค่อนข้างนานนะครับอยู่เฉลี่ยอยู่ที่340วัน
0: ครับ
6: นะครับ
0: ปีนึงครับ
6: ปีนึงครับแล้วก็ให้ลูกแค่1ตัวนะครับไม่มีแฝด
0: ครับที่นี่ให้ผสมช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
6: ของเรา24เดือนขึ้นไป
0: ครับก็2ปีขึ้นไป
6: 2ปีขึ้นไปแต่โดยธรรมชาติแล้วเขาก็พร้อมแล้วล่ะครับตั้งแต่บางตัวนี่เร็วตั้งแต่9เดือน
0: โอ้9เดือนนี
6: ่2เดือน
0: แล้วปกติเวลาเขาตั้งท้องไงฮะมีข้อแนะนำอะไรมั้ยในมุมมองของสัตวแพทย์เนี่ยว่าถ้าผสมแล้วคลอดลูกแล้วจะต้องรออะไรเงี้ยขนาดไหนครับหรือว่าควรจะให้ท้องตอนช่วงอายุเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยครับ
5: ก็จริงครับมันมีอันนึงก็คือพวกอัลปาก้าเนี่ยเขาจะถึงวัยเรียกว่าวัยสมบูรณ์เพศหรือพร้อมที่จะตั้งท้องผสมพันธุ์ค่อนข้างเร็วแต่ว่าบางครั้งนี่อาจจะมีปัญหาคือเร็วเกินไปในบางตัวนะครับคือถ้าผสมเร็วมากเนี่ยแม่สาวที่เขายังคือมีความสามารถในการตั้งท้องแต่การออกลูกเลี้ยงลูกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะบางครั้งอาจจะต้องรออีกนิดนึงอาจจะต้องแยกไว้ให้ได้อายุมากขึ้นอีกนิดนึงมากกว่าการพร้อมในครั้งแรกๆ
0: เหมือนกับอายุได้แล้วเรารีบผสมก็มีโอกาสที่ลูกออกมาจะสูญเสียได้เพราะว่าแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นลูกไม่แข็งแรง
5: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้น้ำหนักโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นโตเต็มวัยประมาณกี่โลนะ80 90โล
6: 80 90โลเฉลี่ยครับ
0: โดยเฉลี่ย
6: บวก100ก็มี
0: อันนี้คือหลัง4ปีขึ้นไป
6: บางตัวก็สมบูรณ์เร็ว
0: สมบูรณ์เร็ว
6: เป็นคนนะครับบางตัวก็สมบูรณ์เร็วบางตัวก็แล้วแต่ครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ90 80 90นะครับถ้า2ปีแรกอย่างเนี้ยน้องๆเนี่ยประมาณ2ปีจะเห็นว่าโครงสร้างก็เริ่มค่อนข้างใหญ่แล้ว
1: ครับ
6: โตได้ประมาณ160 170นะครับ
1: น้ำลายของอัลปาก้าค่ะมันอันตรายยังไงหรอคะ
5: ก็จะเหมือนน้ำลายสัตว์ทุกๆอย่างนะครับคือมันไม่ได้มีพิษโดยตรงแต่ว่ามันคือน้ำลายที่อาจจะมีแบคทีเรียมีอะไรธรรมดานะครับ
0: มีกลิ่น
5: ซึ่งถ้าเมื่อเราสัมผัสน้ำลายเหล่านั้นแล้วเราก็แค่ล้างมือด้วยสบู่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อธรรมดาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ
1: แล้วขนเนี่ยครับขนของอัลปาก้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนบ้างไหมครับแบบว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างไหมครับ
5: ถ้าขนโดยตรงแล้วนะครับที่ขนจะเข้าไปในจมูกจนถึงปอดเนี่ยก็คือว่ายากมากตัวขนเองเนี่ยที่จะเข้าไปถึงปอดคนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าจะมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองนะครับหรือเรื่องของโปรตีนที่มีอยู่ตามเศษขนที่ฟิวเข้ามาได้บ้างนะครับแต่ว่าจริงแล้วเป็นเฉพาะบางคนที่มีอาการแพ้ถึงจะมีอาการเหล่านั้นนะครับถ้าไม่แพ้ก็ไม่เป็นไร
1: และอัลปาก้าค่ะมีโรคเหมือนคนหรือเปล่าคะถ้าเกิดเขาชิ่วหรือเขาเป็นหวัดเขาเป็นอะไรพวกนี้ค่ะ
5: อัลปาก้าก็จะมีโรคได้เหมือนกันนะครับหลักๆโรคที่พบได้บ่อยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดชื้นปอดบวมนะครับเนื่องจากว่าเขาเคยอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นแล้วย้ายมาอยู่ที่ประเทศบ้านเราที่มีอากาศร้อนสักนิดนึงอาจจะต้องถ้าเกิดใครยังปรับตัวไม่ได้ช่วงแรกก็อาจจะมีอาการปอดชื้นบ้างในช่วงของการปรับตัวนะครับ
1: เหมือนคนเราใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเหมือนเวลาเราย้ายไปอยู่ที่ ประเทศที่หนาวๆเราก็อาจจะมีอาการปอดชื้นได้เหมือนกัน
0: ที่นี่มีอาการยังไงบ้างครับปอดชื้นที่เจอบ้างไหมครับ
6: ที่เราในช่วงแรกๆนะครับรุ่นแรกๆที่เรานำเข้ามาเนี่ยปัญหาหลักก็คือเป็นปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอเรียนนะครับว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ต่างประเทศแล้วอากาศแห้งเราก็หนาวเย็นนะฮะแต่พอม
0: า
6: เจอ
0: ร้อนชื้น
6: ร้อนชื้นนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจ
0: แล้วมีโรคอะไรครับที่เจอได้บ่อยครับ
5: นอกจากนั้นการมีเรื่องของเชื้อราก็คือเป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าบ้านเราเป็นประเทศที่อากาศความชื้นสูงมากเชื้อราในสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอัลปาก้าเข้ามาจากประเทศหนาวเย็นที่ในประเทศดั้งเดิมของเขาบ้านเดิมเขาจะไม่ค่อยมีเชื้อรานะครับแต่ทีเนี้ยเขาเลยไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มี
1: ระ
5: บบของการต้านทานเชื้อราพอเขาเข้ามาเจอตรงนี้ปุ๊บเขาก็เลยอาจจะเป็นเชื้อราได้แต่ว่าก็สามารถปรับตัวกันได้ครับ
0: ใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงพอยิ่งอยู่นานไปแก่พรรษามากขึ้นก็จะไม่ค่อยป่วย
5: แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการจัดการด้วยนะครับอย่างเช่นการจัดการให้แห้งนะครับอย่างคอกห้องนอนของเขาเนี่ยให้แห้งแล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับก็จะช่วยได้ทำให้ไม่เป็นเชื้อรา
1: ครับผมอ
0: ันนี้ก็คือเป็นโรคหลักๆที่เจอได้บ่อยมีโรคอะไรที่แปลกๆที่นี่ไหมฮะ
6: ถ้าเราเอานำสัตว์ต่างประเทศมาอากาศเย็นมาอากาศร้อนเนี่ยสิ่งที่ควรมองอันดับแรกคือเรื่องของความร้อน
0: เพราะว่า
6: heat stroke เป็นอะไรที่อยู่คู่กันนะฮะ
0: อย
6: ู
0: ่คู่
6: ก
0: ันแล้ว
6: เจออยู่แล้วนะครับในช่วงของช่วงฤดูร้อนนะครับร้อนบ้านเรานี่ขึ้นถึง30ปลายๆนะครับแล้วเขาไม่เคยอยู่เนี่ยเราจึงมีความจำเป็นต้องตัดขนครับนั้นความน่ารักเขาอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นในรูปที่ว่าขนเนี่ยจะ
1: ขนปุยปุย
6: ปุยยาวไปแต่จะต้องตัดขนเขา
0: อย่าว่าแต่อัลปาก้าเลยครับขนาด
6: ขนก็ไม่ไหวครับ
0: ขนก็แย่สัตว์ก็เจอได้บ่อยมากภาวะฮิสโตรกรู้จักภาวะฮิสโตรกไหมครับ
1: ไม่รู้จัก
0: ภาวะฮิสโตรกเนี่ยก็คือภาวะที่เหมือนกับอากาศร้อนเกินไปแล้วร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันความร้อนในร่างกายก็เลยขึ้นพอขึ้นมากนะฮะเลือดที่ร้อนเกินไปก็เลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยก็ทำให้อวัยวะพังในมุมมองสัตวแพทย์ครับเวลาสุขภาพที่ดีมันดูจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์ต้อมครับ
5: ก็สีหน้าและแววตาเขานะครับก็จะ
0: เป็นไงฮะสีหน้าแววตาตัวนี
5: ้นะครับ
0: แววตาต้องใส
5: ใช่ครับใสแล้วก็การหายใจการเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยเวลาที่เขานั่งพักเนี่ยจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยเขาจะคล้ายการสำรอกนะครับอาหารจากในกระเพาะหมักของเขาออกมาเคี้ยวซ้ำอีกทีนึง
1: ใช่เมื่อกี้ผมเห็นเขาเคี้ยวอย่างเงี้ยค
5: ่
1: ะ
5: ใช่ครับก็คือเขาไม่ได้กินอะไรเลยแต่เขาเอาของที่อยู่ในกระเพาะหมักของเขาเนี่ย
1: เอาขย้อนออกมา
5: เอาออกมาแล้วก็มาเคี้ยวอีกครั้งนึงนะครับซึ่งมีลักษณะที่ตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จะทำอย่างนั้น
0: ไม่พูดด้วยปกติแล้วเนี่ยคนที่มีอาการแพ้พวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่มีขนเนี่ยการที่เขาจะมาเข้ามาเล่นกับสัตว์ที่มีขนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพะแกะอัลปาก้าที่มีขนเนี่ยมีข้อควรระวังหรือว่าข้อแนะนำสำหรับคนที่มีประวัติแพ้
5: ก็ยิงอันดับแรกเลยก็คือไม่ควรอยู่แล้วนะคือถ้ามีประวัติแพ้ตัวหนึ่งแล้วอาจจะแพ้ตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะมาจริงจะต้องป้องกันอย่างเช่นการใส่หน้ากากป้องกันก็จะช่วยได้ครับ
0: แล้วมีเคยมีประวัติที่แบบเด็กที่เป็นหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วมาเล่นอัลปาก้าแล้วก็แพ้บ้างไหมฮะ
6: เจ้าหน้าที่ฟาร์มจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราจะ
0: มีการสกรีน
6: และมีการลงทะเบียนครับลงทะเบียนผู้ที่เข้าชมและจากการลงทะเบียนเนี่ยถ้ามีข้อพิเศษอะไรหรือเราเห็นว่าผู้ที่เข้าชมมีเริ่มป่วยหรือมีน้ำมูกอะไรต่างเราก็จะแจกมาสครับเราก็จะแจกมาด้านหน้าให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาใกล้ชิดได้ครับเราอาจจะดูแลเป็นพิเศษนิดนึง
0: ครับพี่เบิร์ดครับแล้วปกติเนี่ยผมเห็นคนเข้าชมเรื่อยๆอย่างเงี้ยปริมาณผู้เข้าชมเนี่ยเยอะขนาดไหนต่อวันครับ
6: เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเราไม่มีกรงไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็จะมาอยู่ในบริเวณเราทุกๆโซนนะครับสามารถสัมผัสได้ใกล้ชิดเนี่ยเราเลยมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม
0: เป็นไงการจำกัดคนกับการเยี่ยมชมนี่เป็นแนวคิดที่ในสวนสัตว์เราเคยมีอย่างนี้ไหมครับ
5: ที่ผ่านมาสวนสัตว์ในอดีตก็จะไม่ค่อยทำกันเพราะว่าถือว่ายิ่งนักท่องเที่ยวมาก็ยิ่งน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ก็จะมีข้อเสียครับคืออย่างเช่นช่วงเทศกาลอยู่เทศกาลแล้วคนไปเที่ยวจากสวนสัตว์ที่วันธรรมดาคนไปเที่ยว 2-300 คนแต่วันหยุดเทศกาลคนไปเที่ยวเป็นหมื่นเนี่ยสัตว์ก็จะเกิดอาการเครียดนะครับจะมีผลกระทบกับตัวสัตว์เองด้วยค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามีการจัดการที่ควบคุมปริมาณอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีก็คือถือว่าเป็นประโยชน์คือเอาสัตว์เป็นหลักเพราะว่าถือว่าสัตว์เนี่ยเขาเป็นหลักอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาควรจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับ
0: ก็มีสัตว์อื่นหลากหลายด้วยนอกจากอัลปาก้า
1: อยากไปดูแล้วครับ
0: อยากไปดูอย่างอื่นด้วย
6: ไปไหมครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันแล้วกันนะครับ
6: ไปกัน
1: ค่ะไปครับ
0: นอกจากอัลปาก้าแล้วที่นี่ยังมีสัตว์น่ารักน่ารักอีกหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเต่าสุกต้ายักษ์ตัวนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับหรือจะเป็นจิงโจ้แคระ
3: เวลาเราเข้าไปหาจิงโจ้แคระเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเข้านะครับถ้ามันตกใจอาจจะวิ่งชนต้นไม้เสียชีวิตได้เลยนะครับส่วนนี้ก็แพรี่ด็อกสัตว์ฟันแท้ที่หลายๆคนหลงรักแต่อย่าเผลอใช่นะครับถ้าเผลอเนี่ยอาจจะโดนเจ้าแพรี่ด็อกเนี่ยกัดได้นะครับเพราะแรงกัดเขาเยอะมากและดูเจ้าเฟอร์เรตกูมิสิครับหลับลูกเดียวไม่สนใจใครเลยครับ

0: บ้างครับน้องปาร์คกับน้องเฟย่าวันนี
1: ้โอ้สนุกมากเลยค่ะ
0: น้องปาร์คได้อะไรบ้างครับกับการที่ได้เยี่ยมชมดูสัตว์ต่างๆเนี่ย
2: โอ้โหคือวันนี้อย่างแรกเลยครับได้รู้จักอัลปาก้า
0: ครับ
2: เยอะขึ้นครับว่าที่จริงแล้วอัลปาก้าเนี่ยเป็นอยู่ในตระกูลอูฐใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในอเมริกาใต
0: ้ครับ
2: แล้วก็ได้จับขนมันหูนุ่มมากครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ได้เจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยอย่างเช่นเต่าที่มีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลก
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วก็จิงโจ้แคะผมชอบมากครับจิงโจ้แคะ
0: น้องเฟย่าล่ะคะ
1: เฟย่าก็เหมือนพี่ปาร์คนะคะก็เรียนรู้เรื่องอัลปาก้าด้วย
0: ครับ
1: ว่าเป็นชนิดของอูฐเหมือนกันแล้วก็ได้สัมผัสขนนะคะมันนุ่มมากนะคะเวลาผมก็อบอุ่นสบายค่ะ อะไรที่เฟย่าชอบมากที่สุด
0: ครับ
1: ก็คือ Perry Dog
0: Perry Dog ได้เห็นไหมเป็นยังไงบ้าง Perry Dog
1: โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: จะชอบตัวอ้วน
0: ๆครับแล้วก็ผมเนี่ยในตัวแทนของ3คนนะครับต้องขอบคุณพี่เบิร์ดแล้วก็แฟนๆมากที่ให้โอกาสนะฮะได้พามาเยี่ยมชมอัลปาก้าฮิลนะครับแต่ก่อนจากกันเนี่ยผมอยากจะให้พี่เบิร์ดเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงครับ
2: ครับ
3: ฝากดูความพร้อมของเราด้วยว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะเห็นว่ารักเราเอาเข้าไปเล่นที่บ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุเขาเนี่ยมีอายุขัยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วความรับผิดชอบที่เรามีต่อเขาเนี่ยนะต้องยาวเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับการที่จะรับสัตว์เข้ามาตัวนึงไม่ใช่ว่าจะเลี้ยง3ปี5ปีบางชนิดอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยชิชิน่า10ปี15ปี
3: 15ปี
0: เป็นความผูกพันเลยนะครับนะฮะแล้วอาจารย์ต้อมครับมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมบ้างครับ
4: ก็สำหรับเรื่องของสุขภาพสัตว์นะครับสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าทุกๆท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ตามเนี่ย
2: ครับผม
4: ก็คือขอให้ระวังเรื่องของการสัมผัสสัตว์นิดนึงคือก่อนที่เราจะสัมผัสสัตว์ให้ดีมือเราควรสะอาดก่อนก็ดีนะครับและหลังจากทุกครั้งที่เราได้สัมผัสสัตว์เล่นกับสัตว์แล้วเนี่ยเราควรจะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเท่านี้ก็สามารถทำให้เราปลอดโรคจากการสัมผัสสัตว์ได
1: ้ครับผม
4: ดีมากแล้วนะครับ
0: ครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมประทับใจก็คือเราให้ความสำคัญสัตว
3: ์
0: มากกว่าให้ความสำคัญกับที่คนเข้ามาเยอะเราไม่ได้ต้องการส่วนนั้นต้องการให้สัตว์อยู่สบาย
3: อยู่สบายครับสบายของเขา
0: ครับเสร็จแล้วจริงนะครับเวลาวันนี้ของเราเนี่ยหมดลงแล้วสัปดาห์หน้าคอยติดตามชมนะครับว่าเราจะพบกับสัตว์ชนิดอะไ
2: ร
0: และน้องๆคนไหนที่จะไปออกพิธีกรภาคสนามกับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
6: ถึงต้องมี

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่250ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีนึงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัว

แต่ถ้าปลูกหลังที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลล์ฮีทยูนิตนะคะ SHอยู่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลล์พริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลล์ฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถว

ียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1,40,000สโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์หนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2,200,000สโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด50,000สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2,000,000นะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่นี่ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือนายชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยำที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอะคือในทางทฤษฎีเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัด shock wave อะไรพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้เดี๋ยวถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไม

เมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยาธิที่เอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจัดการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับสุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิด

าบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรเงี้ยอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: ครับพบกับรายการ Animal Speak วันนี้ผมจะมีพี่กรน้อยๆ2คนมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมรู้จักก็คือ
1: น้องปอกุระดุนฮงฮง
0: แล้วก็
2: ปิยะพิชาค่ะเมียว
0: พิธีกร2คนเนี่ยจะคอยสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อความหลากหลายและความสนุกสนานของรายการ Animal Speak ครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพามาดูสัตว์ตัวนึงรับรองน้องเฟย่ากับน้องปาร์คเห็นแล้วจะต้องตื่นเต้นตกใจแน่เลยครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะทำการ
1: เซลฟี่
0: แล้วก็อัพโหลดลง
2: Facebook Instagram Social Cam
0: แล้วสัตว์ตัวเนี้ยเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากอัลปาก้าครับ
1: อัลปาก้า
0: เคยเห็นกันไหม
2: ไม่เคย
3: แต่อยากเห็นมากเลยค่ะ
0: โอเค
1: ไม่เคย

0: ทำไมอัลปาก้ามันถึงเป็นแบบว่าเหมือนอูดด้วยเหมือนแกะด้วยอะครับแล้วตกลงมันคือตัวอะไรครับ
1: เหมือนไหมเหมือนไหม
2: ใช่ค่ะพี่ปักพูดถูกดูไปดูมาก็เหมือนแกะกับอูดเอ
1: ๊ะทำไมคุณ
2: หรือว่าจะเป็นม้าลายกับ
1: ทำไมคุณหมอดูเหมือนอูดผสมพุดเดิ้ล
0: อะอูดผสมพุดเดิ้ลผสมน้ำหมาม
1: ีปัญหาพี่เบิร์ดดีกว่าไปถาม
0: เบิร์ดครับ
1: สวัสดีครับพี่เบิร์ด
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ผมพาน้องปาร์คแล้วก็น้องเฟย่า
3: ครับ
1: ครับมาเยี่ยมชมอัลปาก้าที่นี่ครับ
3: ยินดีครับครับยินดี
1: เมื่อกี้มีคำถามจากน้องเต็มไปหมดเลยครับผมก็เลยบอกว่าให้มาถามพี่เบิร์ดดีกว่า
3: อ๋อครับว่าไงครับลูก
2: เนี่ยค่ะอัลปาก้าค่ะมีแกะกับอูดผสมร่างกันหรือว่าอะไรผสมร่างกันกันแน่คร
0: ับ ใช่มันเหมือนมากครับ
3: ไม่ใช่ครับคือตัวอัลปาก้าเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ของเขาเลยนะคร
2: ับ คือเกิดมาเป็นอย่างนั้นเลย
3: เกิดมาเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ว่าเขาต้นกำเนิดเขาเนี่ยเขาคืออูดนะครับเขาคือตระกูลอูดแล้วก็พออูดเสร็จเขาก็กลายพันธุ์สายพันธุ์ออกมาเป็นตัวอัลปาก้าซึ่งเราจะเห็นพี่น้องเขาเนี่ยนะครับคล้ายๆกันคือตัวลามะนะครับซึ่งจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับ
0: แล้วทำไมมันถึงมีหลากสีอะครับ
2: ย้อมสีขนหรือเปล่า
3: ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติของเขาอะนะครับแต่ว่าด้วยที่เขาเพาะพันธุ์กันแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมี22สีสีสีแดงเข้มๆจนไปถึงสีเทาสีขาวสีดำอย่างเงี้ยนะครับ
1: นึกถึงสุนัขพุดเดิ้ลนึกออกไหม
0: ครับขนปุยปุย
1: ขนปุยแล้วก็มีหลากสีเหมือนกัน
2: ก็คือ
1: พุดเดิ้ลเหมือนกันนี่ก็คือเหมือนกันก็คืออัลปาก้าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสีสันหลากหลาย
2: สีขาวสีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องหัวเขาเหมือนสิงโตเลยครับ
3: เพราะอันนี้เราตัดครับลูกเราตัดเพราะว่าในถิ่นกำเนิดเขาเองแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
1: ้
3: นะครับแล้วเป็นค่อนข้างสูงแล้วหนาวเย็นจึงทำให้เขานี่มีขนพองนะครับขนโดยธรรมชาติเขาแล้วเนี่ยเขาจะยาวได้ถึง1ไม้บรรทัด
0: โอ้
1: ก็ยาวมาก
3: หนึ่งไม้บรรทัดแต่ถ้ามาอยู่ในประเทศไทย1ไม้บรรทัดนี่ตายแน่เลยนะครับเราจึงมีความจำเป็นต้องตัดขนเขา
0: ก็แล้วถ้าขนยาวร้อนใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: คือเบอร์ครับแล้วที่นี่เนี่ยมีอัลปาก้ากี่สายพันธุ์ครับ
3: สายพันธุ์จริงๆของอัลปาก้ามีอยู่2นะครับสายพันธุ์อย่างนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับขนเขาเป็นคล้ายๆปุยเมฆเนี่ยนะครับนิ่มมากนะครับจับลองจับดูนะครับดูนิ่มมาก
1: นิ่มมาก
3: ตัวนี้ชื่อแดนนี
1: ่แดนนี
3: ่ครับออกกล้อง
0: แดนนี่เวลเบก
3: ทีวีเนี่ยตัวนี้เขาก็คุขย่านะครับเรียกว่าคุขย่าส่วนอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยเรียกว่าสุริ
1: สุริครับ
3: ขนเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นเกลียวเหมือนกับโปเต้นะครับยาวๆนะ
0: ขนม
3: แล้วยาวได้ยาวถึงประมาณ1เมตร
1: โอ้โห
3: ดังนั้นเรามาลองเลี้ยงเพาะพันธุ์เวลานี้ไม่เหมาะครับ
1: ประเทศไทย
3: เพราะว่าเราร้อนชื้นแล้วเวลาโดนฝนแล้วมันจะเกาะกันเป็นตัว
1: สังกะตังติดตัว
3: ครับมันจะเกาะเป็นตัวก้อนแล้วมันทำให้ขนเขาเนี่ยไม่สวย
1: แล้วก็สุขภาพไม่ดีด้วย
3: ใช่ครับ
0: ไม่สบาย
1: พันนี้ก็เลย
3: ชื้น
1: เหมาะ
3: พันนี้เหมาะมาก
1: เหมาะกับประเทศไทยพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดคิดยังไงถึงนำอัลปาก้าเข้ามาเลี้ยงเนี่ยครับ
3: ก็เริ่มต้นคือเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสกับสัตว์ที่ไม่ได้อยู่บ้านเรามานะครับก็เลยมีความตั้งใจว่าจะนำเขามาเนี่ยแล้วมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ในประเทศไทย
1: อ๋อครับแล้วพี่เบิร์ดศึกษาก่อนที่นำเข้านานขนาดไหนครับ
3: กระบวนการศึกษาเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับส่งไปดูงานประเทศแล้วก็ทำเรื่องใบอนุญาตการนำเข้า
1: เพราะเป็นสัตว์ต่างประเทศ
3: พอเป็นสัตว์ต่างประเทศ
1: กว่าจะเข้าเมืองไทยได้ต้องมีขั้นตอนซึ่ง
3: ท
1: ำเอกสาร
3: ทำนู่นทำนี่ก็ประมาณ2 ปีก่อนที่เขาจะมาเยี่ยมที่ประเทศไทย
1: ก็คือโอ้แล้วพี่เบิร์ดนำเข้ามาแล้วกี่ปีนะฮะ3 ปี
3: ครับ
1: แสดงว่า
3: ศึกษาก่อนหน้านี
1: ้ก็คือ 4-5 ปีแหละกว่าจะได้น้องไฟย่าสงสัยอะไรครับ
3: ครับ
2: พี่เบิร์ดค่ะแล้วเข้ามาเมืองไทยยังไงเรือส่งไปรษณ
1: ี
2: ย์อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ป
1: ่
2: ะ
1: น้อง
3: ไ
1: ฟ
3: ย่าใช่ค่ะเครื่องบินมาทางเครื่องบิน
2: เครื่องบินคนเนี่ยนะคะ
3: เครื่องบินเป็นเครื่องบินขนส่งโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นเครื่องขนส่ง
0: ของใหญ่
3: ของใหญ่ๆนะครับแต่เขามาเนี่ยแล้วเขาจะมาใส่ในกรงใหญ่ๆแล้วก็สัตว์ก็มาร่วมกันแล้วก็บินมาเลย
0: พี่ว่าถ้ามาทางไปรษณีย์คนนะบรรลุไปรษณีย์คงไม่หนักมาก
3: มาก
0: ไปหนักมากเลย
1: ห้ามส่งสัตว์มีชีวิตในไปรษณีย์นะแล้วกว่าจะนำเข้านี่ใช้เวลานานไหมครับ
3: ตัวนำเข้าเองก็ไม่นานนะครับเพราะเขาขึ้นเครื่องมานะครับแต่ว่าพิธีการในการที่เราจะต้องเตรียมเขาก่อนเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของสถานที่นะครับความรู
0: ้ร่างกาย
3: อาหารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำเข้ามาเนี่ยเราก็ศึกษาใช้เวลาพอสมควร
0: พี่เบิร์ดครับแล้วอัลปาก้านี่เขาเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ขนของเหมือนอูดไหมครับ
3: อัลปาก้าเนี่ยในต่างประเทศซึ่งถ้าอยู่ในประเทศเปรูนะครับเขาเลี้ยงไว้ตัดขนเขาแบ่งออกเป็นหลายเกรด ครับไลฟ์เก็ตราคาตามราคานะ

0: ลูกตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับความละเอียดของขนก็มีตั้งแต่เฉลี่ย14ไมครอน
1: 14ไมครอนโอ้โหเล็กมากคร
0: ับ เล็กมากครับจนถึงประมาณ20กว่า
2: ครับ
0: นะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทอื่นแล้วอย่างเช่นขนแกะซึ่งจะหยาบกว่
1: า
0: 20กว่าไมครอนขึ้นไป30นะครับจนอาจจะราคาก็จะถูกลงนะครับขึ้นมาอีกระดับนึงก็อาจจะเป็นขนมิง
1: ขนมิง
0: นะครับขนกระต่ายแต่ขนอัลปาก้าเนี่ยถือว่า
1: ละเอียด
0: ละเอียดมากบางกว่าเส้นผมคนอีกจึงทำให้ราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเวลาอยู่สมัยตะก่อนนู้นน่ะคนที่เผ่าพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงเขาเนี่ยคือชาวอินคาโบราณนะครับเขาก็จะคนที่มีโอกาสได้สวมใส่ขนอัลปาก้าเนี่ยจะต้องเป็นพวกนักบวชหรือคนชนชั้นสูงในสังคมนะแต่ก่อนนู้นจึงชาวอินคาก็เชื่อว่ามีขนเนี่ยก็จะมีโชคลาภติดตัวนะถ้ามีขนไว
2: ้อบอุ่นมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าขนพวกนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นขนที่มี
0: ราคาแพง
1: แล้วก็สัตว์พวกนี้กว่าจะโตกว่าจะตัดขนได้ปีนึงไม่ใช่ว่าตัดได้ทุกวัน
2: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยหายากมีสิ่งมีค่าเขาก็เลยให้กับคนที่มี
0: ฐานะ
1: ที่สูงส่งใช่ไหมคร
2: ับ ต้องแพงมากเลยใช่ไหมคะ
0: ต้องแพงมากเลยคนธรรมดาไม่ใส่ไม่ได้นั่นแต่ก่อนนู้นนะ
2: ค่ะ

0: ปกติอะปาก้าเขาจะอาบน้ำโดยการคลุกตัววนกับทรายที่เราเห็นบ่อทรายที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วเขาก็จะกลิ้งตัวเหมือนคล้ายๆหนูชินชิล่านะครับกลิ้งตัวไปไหนแล้วไปแล้ว
1: แล้วทรายมันฆ่าเชื้อโรคก็ด้วยครับ
0: มันเป็นแค่การปัดขนปัดพวกเศษฝุ่นมากกว่าขนเขาเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามาลองดูเนี่ยนะครับลองจับดูนะ
1: ละเอียด
0: ก็ปลอดได้นะครับละเอียดมากแล้วถ้าเราแหวกดูขนข้างในนิดนึงลองแหวกดูขนข้างในคุณหมอช่วยไปจะเห็นว่านี่คือขนจริงๆเขาที่อยู่ข้างในนะครับ
1: อุ่นมาก
0: ลองจับได้มันจะค่อนข้างนิ่มและละเอียดนะครับ
1: อุ่นนะคะ

0: ตัวย่ากับน้องป้าครับวันนี้คุณหมอเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่คุณหมอชวนเพื่อนมาด้วย
1: ใครคะ
0: เป็นสัตวแพทย์ท่านหนึ่ง
1: ใครคะ
0: คุณหมอต้อมครับ
2: คุณหมอต้อม
0: ใช่คุณหมอต้อมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับกายภาพให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นครับอยากเจอยัง
2: อยากเจอเลยครับ
0: งั้นเรียกคุณหมอต้อมเลยคุณหมอต้อมเชิญครับ
3: มา
0: คุณหมอต้อมสวัสดีครับคุณหมอต้อมเป็นไงบ้างครับอ๋อไม่ใช่คุณต้อมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: นี่อันนี้ให้คุณหมอต้อม
0: น้องเฟย่าครับคนนี้น้องปาร์ค
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่เบิร์ดครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณหมอต้อมเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอต้อมก็จะศึกษาเกี่ยวกับพวกชีวิตสัตว์ป่าต่าง
1: ๆครับ
0: พวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มี3กระเพาะ
6: ครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าเราก็จะเรียกเขาว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกัน
6: ครับ
0: มันแตกต่างกับสัตว์4กระเพาะไงครับ
6: ก็ที่จำนวนกระเพาะ
0: นั่นสิครับ
6: กระเพาะอาจจะเป็นพวกกลุ่มของแพะแกะวัวควายนะครับเป็น4กระเพาะแล้วก็3กระเพาะเป็นพวกตระกูลของอูฐนะครับซึ่งอาจจะมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับแล้วก็แตกออกมาเป็น2สายสายนึงเป็นพวกที่มี4กระเพาะสมบูรณ์อย่างแพะแกะวัวควายนะครับแต่พวกที่มี3กระเพาะเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่กระเพาะก็จะลดรูปแล้วก็ลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันก็คือมีการกินพืชเข้าไปแล้วก็เอาไปหมักนะครับแล้วก็ให้จุลินทรีย์ภายในกระเพาะของเขาเนี่ยเป็นตัวย่อยสลายพืชและเยื่อใยพืชเหล่านั้นนะครับแล้วค่อยดูดซึมสารอาหารที่จุลินทรีย์ย่อยเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะต่างกับสัตว์ที่มีกระเพาะเดียวรวมถึงคนเราด้วยว่ามีกระเพาะเดียวคนเราสามารถย่อยอาหารได้โดยตรงแล้วก็ดูดซึมจากกระเพาะของเราเลย
0: ปกติแล้วอัลปาก้าที่เลี้ยงที่นี่เนี่ยผสมพันธุ์ธรรมชาติหรือว่าใช้น้ำเชื้อหรือว่ายังไงครับ
7: ครับของเราผสมธรรมชาติครับเราพยายามทำให้สมธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะรีจิสเตอร์เขานะครับจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะยอมรับการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ
0: เท่านั้น
7: เท่านั้น
0: โดยปกติแล้วอัลปาก้าเนี่ยตั้งท้องไงบ้างครับ
7: เขาตั้งท้องเนี่ยค่อนข้างนานนะครับอยู่เฉลี่ยอยู่ที่340วัน
0: ครับครับปีนึงครับ
7: ปีนึงครับแล้วก็ให้ลูกแค่1ตัวนะครับไม่มีแฝด
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่นี่

0: ผสมช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ของเรา24เดือนขึ้นไป
0: ก็2ปีขึ้นไป
1: 2ปีขึ้นไปแต่โดยธรรมชาติแล้วเขาก็พร้อมแล้วล่ะครับตั้งแต่บางตัวนี่เร็วตั้งแต่9เดือน
0: โอ้9เดือนนี
1: ่2เดือน
0: แล้วปกติเวลาเขาตั้งท้องเนี่ยฮะมีข้อแนะนำอะไรมั้ยในมุมมองของสัตวแพทย์เนี่ยว่าถ้าผสมแล้วคลอดลูกแล้วจะต้องรออะไรเงี้ยขนาดไหนครับหรือว่าควรจะให้ท้องตอนช่วงอายุเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยครับ
2: ก็จริงครับมันมีอันนึงก็คือพวกอัลปาก้าเนี่ยเขาจะถึงวัยเรียกว่าวัยสมบูรณ์เพศหรือพร้อมที่จะตั้งท้องผสมพันธุ์ค่อนข้างเร็วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือเร็วเกินไปในบางตัวนะครับคือถ้าผสมเร็วมากเนี่ยแม่สาวที่เขายังคือมีความสามารถในการตั้งท้องแต่ว่าการออกลูกเลี้ยงลูกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะบางครั้งอาจจะต้องรออีกนิดนึงอาจจะต้องแยกไว้ให้ได้อายุมากขึ้นอีกนิดนึงมากกว่าการพร้อมในครั้งแรกๆ
0: เหมือนกับอายุได้แล้วเรารีบผสมก็มีโอกาสที่ลูกออกมาจะสูญเสียได้เพราะว่าแม่ยังลูกไม่เป็นลูกไม่แข็งแรงประมาณนี้แล้วน้ำหนักโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวเต็มวัยประมาณกี่โลนะ80-90โล
1: 80-90โลเฉลี่ยครับ
0: โดยเฉลี่ย
1: บวก100ก็มี
0: อันนี้คือหลัง4ปีขึ้นไป
1: บางตัวก็สมบูรณ์เร็ว
0: สมบูรณ์เร็ว
1: เป็นคนนะครับบางตัวก็สมบูรณ์เร็วบางตัวก็แล้วแต่ครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ90 80-90นะครับถ้า2ปีแรกอย่างเนี้ยน้องๆเนี่ยประมาณ2ปีจะเห็นว่าโครงสร้างก็เริ่มค่อนข้างใหญ่แล้ว
3: ครับ
1: โตได้ประมาณ160-170นะ
3: น้ำลายของอัลปาก้าค่ะมันอันตรายยังไงหรอคะ
2: ก็จะเหมือนน้ำลายสัตว์ทุกๆอย่างนะครับคือมันไม่ได้มีพิษโดยตรงแต่ว่ามันคือน้ำลายที่อาจจะมีแบคทีเรียมีอะไรธรรมดานะครับ
0: มีกลิ่น
3: เหม็น
2: ซึ่งถ้าเมื่อเราสัมผัสน้ำลายเหล่านั้นแล้วเราก็แค่ล้างมือด้วยสบู่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อธรรมดาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ
3: แล้วขนเนี่ยครับขนของอัลปาก้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนบ้างไหมครับแบบว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างไหมครับ
2: ถ้าขนโดยตรงแล้วนะครับที่ขนจะเข้าไปในจมูกจนถึงปอดเนี่ยก็คือว่ายากมากตัวขนเองเนี่ยที่จะเข้าไปถึงปอดคนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าจะมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองนะครับหรือเรื่องของโปรตีนที่มีอยู่ตามเศษขนที่ฟิวเข้ามาได้บ้างนะครับแต่ว่าจริงแล้วเป็นเฉพาะบางคนที่มีอาการแพ้ถึงจะมีอาการเหล่านั้นนะครับถ้าไม่แพ้ก็ไม่เป็นไร
3: และอัลปาก้าค่ะมีโรคเหมือนคนหรือเปล่าคะถ้าเกิดเขาชิ่วหรือเขาเป็นหวัดเขาเป็นอะไรพวกนี้ค่ะ
2: อัลปาก้าก็จะมีโรคได้เหมือนกันนะครับหลักๆโรคที่พบได้บ่อยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดชื้นปอดบวมนะครับเนื่องจากว่าเขาเคยอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นแล้วย้ายมาอยู่ประเทศบ้านเราที่มีอากาศร้อนสักนิดนึงอาจจะต้องถ้าเกิดใครยังปรับตัวไม่ได้ช่วงแรกก็อาจจะมีอาการปอดชื้นบ้างในช่วงของการปรับตัวนะครับ
3: คนเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเหมือนเวลาเราย้ายไปอยู่ที่ประเทศที่หนาวๆเราก็อาจจะมีอาการปอดชื้นได้เหมือนกัน
0: ที่นี่มีอาการยังไงบ้างครับปอดชื้นนี่เจอบ้างไหมครับ
1: ที่เราในช่วงแรกๆนะครับรุ่นแรกๆที่เรานำเข้ามาเนี่ยปัญหาหลักก็คือเป็นปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอเรียนนะครับว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ต่างประเทศแล้วอากาศแห้งเราก็หนาวเย็นนะฮะแต่พอมาเจอ
0: ร้อนชื้น
1: ร้อนชื้นนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจ
0: ต้องมีโรคอะไรครับที่เจอได้บ่อยครับ
2: นอกจากนั้นการมีเรื่องของเชื้อราก็คือเป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าบ้านเราเป็นประเทศที่อากาศความชื้นสูงมากเชื้อราในสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอัลปาก้าเองเข้ามาจากประเทศหนาวเย็นที่ในประเทศดั้งเดิมของเขาบ้านเดิมเขาจะไม่ค่อยมีเชื้อรานะครับแต่ทีเนี้ยเขาเลยไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีระบบของการต้านทานเชื้อราพอเขาเข้ามาเจอตรงนี้ปุ๊บเขาก็เลยอาจจะเป็นเชื้อราได้แต่ว่าก็สามารถปรับตัวกันได้ครับ
0: ใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงพอยิ่งอยู่นานไปแก่พรรษามากขึ้นก็จะไม่ค่อยป่วยปรับตัวได้
2: ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการจัดการด้วยนะครับอย่างเช่นการจัดการให้แห้งนะครับอย่างห้องนอนของเขาเนี่ยให้แห้งแล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับก็จะช่วยได้ทำให้ไม่เป็นเชื้อรา
3: ครับผมอ
0: ันนี้ก็คือเป็นโรคหลักๆที่เจอได้บ่อยแล้วมีโรคอะไรที่แปลกๆที่นี่ไหมฮะ
1: ถ้าเราเอานำสัตว์ต่างประเทศมาอากาศเย็นมาอากาศร้อนเนี่ยสิ่งที่ควรมืออันดับแรกคือเรื่องของความร้อน
0: เพราะว่า
1: heat stroke เป็นอะไรที่อยู่คู่กันนะฮะ
0: อย
1: ู
0: ่คู่
1: ก
0: ัน
1: เจออยู่แล้วนะครับในช่วงของช่วงฤดูร้อนนะครับร้อนบ้านเรานี่ขึ้นถึง30ไปปลายนะครับแล้วเขาไม่เคยอยู่เนี่ยเราจึงมีความจำเป็นต้องตัดขนครับนั้นความน่ารักเขาอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นในรูปที่ว่าขนเนี่ยจะ
3: ขนปุยปุย
1: ยาวเนี่ยแต่จะต้องตัดขนเขา
0: อย่าว่าแต่อัลปาก้าเลยครับขนาด
1: ขนก็ไม่ไหวครับ
0: ขนก็แย่สัตว์ก็เจอได้บ่อยมากภาวะฮิสโตรกรู้จักภาวะฮิสโตรกไหมครับ
3: ไม่รู้จักครับ
0: ภาวะฮิสโตรกเนี่ยก็คือภาวะที่เหมือนกับอากาศร้อนเกินไปแล้วร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันความร้อนในร่างกายก็เลยขึ้นพอขึ้นมากใช่ไหมฮะเลือดที่ร้อนเกินไปก็เลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยก็ทำให้อวัยวะพังในมุมมองสัตวแพทย์ครับเวลาสุขภาพที่ดีมันดูจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์ต้อมครับ
2: ก็สีหน้าและแววตาเขานะครับก็จะ
0: เป็นไงฮะสีหน้าแววตาตัวนี
2: ้ได้นะครับ
0: แววตาต้องใส
2: ใช่ครับใสแล้วก็การหายใจ

0: การเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยเวลาที่เขานั่งพักเนี่ยจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยเขาจะคล้ายๆการสำรอกนะครับอาหารจากในกระเพาะหมากของเขาออกมาเคี้ยวซ้ำอีกทีนึง
1: ใช่เมื่อกี้ผมเห็นเขาเคี้ยวอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็คือเขาไม่ได้กินอะไรเลยแต่เขาเอาของที่อยู่ในกระเพาะหมากของเขาเนี่ย
1: เอาขย้อนออกมา
0: เอาออกมาแล้วก็มาเคี้ยวอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จะทำอย่างนั้น
2: โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มีอาการแพ้พวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่มีขนเนี่ยการที่เขาจะมาเข้ามาเล่นกับสัตว์ที่มีขนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพะแกะอัลปาก้าที่มีขนเนี่ยมีข้อควรระวังหรือว่าข้อแนะนำสำหรับคนที่มีประวัติแพ้อยู่แล้วไหมครับ
0: ก็จริงอันดับแรกเลยก็คือไม่ควรอยู่แล้วนะคือถ้ามีประวัติแพ้ตัวนึงแล้วอาจจะแพ้ตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะมาจริงๆจะต้องป้องกันอย่างเช่นการใส่หน้ากากป้องกันก็จะได้ครับ
2: แล้วมีเคยมีประวัติที่แบบเด็กที่เป็นหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วมาเล่นอัลปาก้าแล้วก็แพ้บ้างไหมฮะ
3: เจ้าหน้าที่ฟาร์มจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราจะ
2: มีการสกรีน
3: และมีการลงทะเบียนครับลงทะเบียนผู้ที่เข้าชมและจากการลงทะเบียนเนี่ยถ้ามีข้อพิเศษอะไรหรือเราเห็นว่าผู้ที่เข้าชมมีเริ่มป่วยหรือมีน้ำมูกอะไรต่างเราก็จะแจกมาสครับเราก็จะแจกมาด้านหน้าให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาใกล้ชิดได้นะครับเราอาจจะดูแลเป็นพิเศษนิดนึง
2: ครับพี่เบิร์ดครับแล้วปกติเนี่ยผมเห็นคนเข้าชมเรื่อยๆอย่างเงี้ยปริมาณผู้เข้าชมเนี่ยเยอะขนาดไหนต่อวันครับ
3: นี่แหละครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเราไม่มีกรงไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็จะมาอยู่ในบริเวณเราทุกๆโซนนะครับสามารถสัมผัสได้ใกล้ชิดเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม
2: แต่การจำกัดคนกับการเยี่ยมชมนี่เป็นแนวคิดที่ในสวนสัตว์เราเคยมีอย่างนี้ไหมคร
0: ับ ที่ผ่านมาสวนสัตว์ในอดีตก็จะไม่ค่อยทำกันเพราะว่าถือว่ายิ่งนักท่องเที่ยวมาก็ยิ่งน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ก็จะมีข้อเสียครับคือในเช่นช่วงเทศกาลอยู่เทศกาลแล้วคนไปเที่ยวจากสวนสัตว์ที่วันธรรมดาคนไปเที่ยว 2-300 คนแต่วันหยุดเทศกาลคนไปเที่ยวเป็นหมื่นเนี่ยสัตว์ก็จะเกิดอาการเครียดนะครับก็จะมีผลกระทบกับตัวสัตว์เองด้วยค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามีการจัดการที่ควบคุมปริมาณอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีก็คือถือว่าเป็นประโยชน์คือเอาสัตว์เป็นหลักเพราะว่าถือว่าสัตว์เนี่ยเขาเป็นหลักอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาควรจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับ
2: ก็มีสัตว์อื่นหลากหลายด้วยนอกจากอัลปาก้า
1: อยากไปดูแล้วครับ
2: อยากไปดูอย่างอื่นด้วย
3: ไปไหมครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันแล้วกันนะครับ
1: ไปกันค่ะไปครับ
2: นอกจากอัลปาก้าแล้วที่นี่ยังมีสัตว์น่ารักน่ารักอีกหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเต่าสุกต้ายักษ์ตัวนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับหรือจะเป็นจิงโจ้แคระเวลาเราเข้าไปหาจิงโจ้แคระเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเข้านะครับถ้ามันตกใจอาจจะวิ่งชนต้นไม้เสียชีวิตได้เลยนะครับส่วนนี้ก็แพรี่ด็อกสัตว์ฟันแท้ที่หลายๆคนหลงรักแต่อย่าเผลอใช่นะครับถ้าเผลอเนี่ยอาจจะโดนเจ้าแพรี่ด็อกเนี่ยกัดได้นะครับเพราะแรงกัดเขาเยอะมากแล้วดูเจ้าเฟอร์เรตกลุ่มนี้สิครับหลับลูกเดียวไม่สนใจใครเลยครับ

0: บ้างครับน้องปาร์คกับน้องเฟย่าวันนี
1: ้โอ้
2: สนุกมากเลยค่ะ
0: น้องปาร์คได้อะไรบ้างครับกับการที่ได้เยี่ยมชมดูสัตว์ต่างๆเนี่ย
1: โอ้โหคือวันนี้อย่างแรกเลยครับได้รู้จักอัลปาก้า
0: ครับ
1: เยอะขึ้นครับว่าที่จริงแล้วอัลปาก้าเนี่ยเป็นอยู่ในตระกูลอูฐใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในอเมริกาใต
0: ้ครับ
1: แล้วก็ได้จับขนมันหูนุ่มมากครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยอย่างเช่นเต่าที่มีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลก
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็จิงโจ้แคะผมชอบมากครับจิงโจ้แคะ
0: น้องเฟย่าล่ะคะ
2: เฟย่าก็เหมือนพี่ปาร์คนะคะก็เรียนรู้เรื่องอัลปาก้าด้วย
0: ครับ
2: ว่าเป็นชนิดของอูฐเหมือนกัน
0: ครับ
2: แล้วก็ได้สัมผัสขนนะคะมันนุ่มมากนะคะเวลาผมก็อบอุ่นสบายค่ะ อะไรที่เฟย่าชอบมากที่สุด
0: ครับ
2: ก็คือเพรี่ด็อก
0: เพรี่ด็อกได้เห็นไหมเป็นยังไงบ้างเพรี่ด็อก
2: โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
0: ครับ
2: จะชอบตัวอ้วน
0: ๆครับแล้วก็ผมเนี่ยในตัวแทนของ3คนนะครับต้องขอบคุณพี่เบิร์ตแล้วก็อาจารย์ป้ามากที่ให้โอกาสนะฮะได้พามาเยี่ยมชมอัลปาก้าฮิลนะครับแต่ก่อนจากกันเนี่ยผมอยากจะให้พี่เบิร์ตเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงครับ
1: ครับ
3: ฝากดูความพร้อมของเราด้วยว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะเห็นว่าเขาน่ารักเราเอาเขาไปเลี้ยงที่บ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุเขาเนี่ยมีอายุไขอยู่ที่เท่าไหร่แล้วความรับผิดชอบที่เรามีต่อเขาเนี่ยนะต้องยาวเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับการที่จะรับสัตว์เข้ามาตัวนึงไม่ใช่ว่าจะเลี้ยง3ปี5ปีบางชนิดอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยชิชิน่า10ปี15ปี
3: 15
0: ปีเป็นความผูกพันเลยนะครับนะฮะแล้วอาจารย์ต้อมครับมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมบ้างครับ
4: ก็สำหรับเรื่องของสุขภาพสัตว์นะครับสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าทุกๆท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ตามเนี่ย
1: ครับผม
4: ก็คือขอให้ระวังเรื่องของการสัมผัสสัตว์นิดนึงคือก่อนที่เราจะสัมผัสสัตว์ให้ดีมือเราควรสะอาดก่อนก็ดีนะครับและหลังจากทุกครั้งที่เราได้สัมผัสสัตว์เล่นกับสัตว์แล้วเนี่ยเราควรจะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเท่านี้ก็สามารถทำให้เราปลอดโรคจากการสัมผัสสัตว์ได
1: ้ครับผม
4: สนุกมากแล้วนะครับ
0: ครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมประทับใจก็คือเราให้ความสำคัญสัตว
3: ์
0: มากกว่าให้ความสำคัญกับที่ไม่เยอะเราไม่ได้ต้องการส่วนนั้นต้องการให้สัตว์อยู่สบาย
3: อยู่สบายครับสบายของเขา
1: คร
0: ับเสียดายจริงนะครับเวลาวันนี้ของเราเนี่ยหมดลงแล้วสัปดาห์หน้าคอยติดตามชมนะครับว่าเราจะพบกับสัตว์ชนิดอะไ
1: ร
0: และน้องๆคนไหนที่จะไปออกพิธีกรภาคสนามกับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวค้นหายสาบสูญและชาวบ้านหลงป่าอยู่เป็นประจำเพราะป่าที่มนุษย์ต้องอาศัยพึ่งพิงเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในชุมชนและผู้คนในอดีตก็มักจะเลือกทำเลที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับป่าทำให้มีเหตุเข้าป่าเพื่อหาอาหารอยู่บ่อยครั้งและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเช่นชาวบ้านหลงป่าเกิดขึ้น
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเมืองไทยครับนั่นก็คือเรื่องของป่าชุมชนนะครับที่ป่า

0: ชุมชนของบ้านเรานั้นเนี่ยมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากจึงทำให้มีชาวบ้านครับเข้าไปใช้ประโยชน์กับป่าอยู่บ่อยๆครับและมีโอกาสหลงป่าขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่ไม่คุ้นเคยครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้การทำสัญลักษณ์ครับและการเตรียมพร้อมการศึกษาพื้นที่จะทำให้ปัญหานี้ลดลงครับดังนั้นนะครับจึงเป็นภารกิจของพวกเราทีมงาน Wild Survival ครับที่จะพาท่านผู้ชมเข้าป่าและออกจากป่าได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและเราไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีและขั้นตอนยังไงครับ
1: ในพื้นที่ถ่ายทําและการทดสอบในครั้งนี้คือป่าเบญจพรรณครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าป่าแดงและพบได้มากในภาคอีสานของประเทศไทยเพราะความคล้ายกันนี่แหละครับที่ทำให้ผู้คนที่เข้ามามักจะหลงทางกันเป็นประจำในครั้งนี้ทีมงาน Wild Survival ของเราจะทำการสาธิตการเดินเข้าป่าและการเดินออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยไปติดตามกันเลยครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในจุดที่1เราจะทำสัญลักษณ์ทางตรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางที่เราเข้ามาในจุดที่2เป็นทางแยกในจุดที่3จะต้องทำสัญลักษณ์ย้อนกลับทางเดินให้เด่นและชี้ทิศทางกลับอย่างชัดเจน
0: ตอนนี้ผมอยู่ณป่าชุมชนแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณนะครับซึ่งป่าเบญจพรรณนั้นนะครับดูจากกายภาพของป่าแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนั้นเป็นเรื่องง่ายมากครับที่ท่านผู้ชมจะหลงป่าแห่งนี้ในตอนนี้ครับผมอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งการที่เราจะเข้ามาในพื้นที่นี้เราต้องมีการศึกษาพื้นที่ให้ดีซะก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการดูแผนที่นะครับหรือการศึกษาจากสถานที่ที่เรากำลังจะเข้ามาดังนั้นวิธีที่เราจะใช้กันก็คือไม่ว่าจะเป็นแผนที่การดูทิศทางจากเข็มทิศนะครับหรือใช้แสงแดดเป็นตัวกำหนดก็ได้ในตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกการใช้เข็มทิศเป็นการอ้างอิงทิศเหนือในการทำสัญลักษณ์ในการเดินก่อนนะครับซึ่งบริเวณจุดตรงนี้นะครับเป็นทิศเหนือของผมครับถ้าเป็นเวลา7โมงเช้าปกติแสงแดดจะต้องอยู่ด้านขวามือของผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีครับท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยเลยผมจึงเลือกใช้วิธีทำสัญลักษณ์แทนครับซึ่งการทำสัญลักษณ์ในป่านะครับก็มีหลากหลายวิธีครับเราใช้วัสดุธรรมชาติง่ายๆรอบตัวมาทำได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยมีดก่อนนั่นเองนะครับในเมื่อผมจะเดินไปด้านหน้าของผมตรงนี้ผมหันกลับมาผมเห็นสัญลักษณ์ที่ผมทำไว้ครับดังนั้นการทำสัญลักษณ์นะครับเราต้องทำอยู่ในระดับสายตาของเรานะครับซึ่งจะได้รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ที่มนุษย์ทำขึ้นนั่นเองครับและการฟันต้นไม้นะครับเราฟันเพียงแค่ตรงบริเวณเปลือกของต้นไม้นะครับเพื่อไม่ให้เข้าเนื้อไม้เพื่อไม่ให้โดนท่อลำเลียงอาหารนะฮะซึ่งจะทำให้ต้นไม้บาดเจ็บได้ครับ

0: ลาที่เราจะเข้ามาในป่าเบญจพรรณนะครับด้วยสภาพของพื้นป่าเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนามครับเพราะว่าด้วยสภาพของพื้นป่านะครับต้นไม้เขาจะมีการป้องกันตัวเองครับการที่เราจะเข้ามาในป่าแห่งนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าหนามมีอยู่ในทุกสภาพของป่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณหน้าดินหรือว่าจะเป็นต้นไม้แบบนี้หรือว่าจะเป็นต้นที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่ๆนะครับล้วนมีหนามค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเวลาเราเข้ามาเสื้อผ้าก็สำคัญครับก็ต้องเลือกใส่ให้ถูกต้องแล้วก็จะมุดจะก้มอะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ก็ต้องเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำสัญลักษณ์ในการกำหนดทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหลงป่าโดยใช้กิ

0: ไม้เราจะเลือกขนาดที่พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปและต้องโดดเด่นแตกต่างกับต้นไม้ที่เราเลือกทำสัญลักษณ์ด้วยจะได้ง่ายต่อการมองเห็นครับส่วนเถาวัลย์เราก็นำมาใช้มัดแทนเชือกได้เช่นกันครับ
1: และตอนนี้นะครับผมจะเลือกเส้นทางที่เป็นทางตรงครับแล้วก็จะเลือกทำสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นะครับซึ่งสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นี้เราจะหาวัสดุธรรมชาตินะครับมาทำโดยผมเลือกเป็นกิ่งไม้แนวตรงแบบนี้นะครับและก็เลือกเป็นกิ่งไม้ที่มีใบที่ต่างชนิดกับต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นรวมไปถึงถ้าเกิดใบมันเหี่ยวเฉาไปเนี่ยเราก็ยังสังเกตได้ง่ายด้วยครับวิธีการทำก็คือเราจะนำกิ่งไม้ยาววางแบบนี้นะครับและนำกิ่งไม้ที่มีใบนะครับมาพันจะเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือร่องรอยที่มนุษย์ทำและอย่าลืมครับอยู่ในระดับสายตาเสมอนะครับทำให้เราสังเกตได้ง่ายหรือเราจะทำสัญลักษณ์ไว้สูงกว่าเราไว้นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อว่าป้องกันสัตว์ป่านะครับมาเดินชนแล้วก็

และตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับที่เราจะสื่อว่านี่คือทางตรงครับไม่ใช่ทางเลี้ยวนั่นเองครับเป็นจุดที่คุณจะต้องสังเกตได้ง่ายนะครับดังนั้นผมจะทำให้ของผมเนี่ยดูง่ายขึ้นอีกด้วยการเอาใบไม้ออกนะฮะเพื่อที่จะให้ดูว่านี่ไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับเป็นของที่เราทำขึ้นมานั่นเองแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำกันต่อนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับไม่ทำถี่เกินไปแล้วก็ไม่ห่างเกินไปแล้วถ้าเกิดรู้สึกไม่มั่นใจในเส้นทางนั้นก็ทำสัญลักษณ์ได้ทันทีเลยครับอันนี้ผมต้องทำต่อแล้วทำเหมือนเดิมนะฮะใช้กิ่งไม้ยาวให้ดูโดดเด่นนะครับ

ป็นไงครับแล้วนี่คือสัญลักษณ์นะครับที่ดูแล้วเห็นชัดนะครับแล้วก็เมื่อเรามองกลับไปนะครับสำคัญคือสัญลักษณ์ที่เราทำไว้ต้องอยู่ในรัศมีสายตาครับนี่คือเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณไม่หลงทางแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสัญลักษณ์แบบอื่นๆกันต่อครับป่าชุมชนนะครับนอกจะเป็นแหล่งของอาหารแล้วก็ยังเป็นแหล่งสมุนไพรชั้นดีด้วยนะครับตรงนี้ก็คือต้นสาบเสือนะครับที่คนไทยโบราณเนี่ยนิยมนำไปใช้เป็นสมุนไพรเพราะว่ามีส่วนช่วยในการห้ามเลือดครับวิธีการใช้นะครับเขาก็จะนำไปขยี้หรือนำไปตำให้ละเอียดแล้วพอกบนแผลสดนะครับแล้วก็ช่วยห้ามเลือดได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นต้นสาบเสือยังมีประโยชน์เป็นดัชนีชี้วัดว่าความแห้งแล้งของธรรมชาตินั้นกำลังเริ่มมาแล้วเพราะว่าเวลาที่ต้นสาบเสือออกดอกนั่นแสดงว่าถึงฤดูแล้งแล้วนะครับ

ตรงจุดนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องแยกออกไปทางเส้นทางอื่นครับและมันมีวิธีนะครับที่จะทำให้เรากลับมาเส้นทางหลักได้ด้วยเหตุผลที่ว่าป่าชุมชนนะครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้ามาหาอาหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้รับประทานเองหรือจะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวครับดังนั้นนะครับสาเหตุในการที่จะออกนอกเส้นทางจึงเกิดขึ้นบ่อยๆครับเมื่อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตรงนั้นคือแหล่งอาหารชั้นดีและคิดว่ามีวัตถุดิบอยู่แต่มีวิธีที่จะทำให้เรากลับมายังเส้นทางหลักนะครับก็คือการทำสัญลักษณ์ครับการทำสัญลักษณ์ทางแยกนะครับเราก็จะต้องหาไม้ที่มีรูปลักษณ์เป็นลูกศรแบบนี้นะครับมา2ท่อนแล้วก็มาผูกติดกันแบบนี้ครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ทางแยกนั่นเองครับและเราก็จะนำมาติดตรงบริเวณนี้ซึ่งจะเห็นว่าผมจะติดหันหน้าไปทางแยกที่ผมจะไปนะครับเราจะไม่ติดแบบนี้หรือแบบนี้ครับ

และนี่ก็คือสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นั่นหมายความว่าตรงนี้คือเส้นทางหลักของเรานะครับเมื่อเราแยกไปทางนั้นเราก็ต้องทำสัญลักษณ์เช่นเคยครับเมื่อเราเจอต้นไม้หรือบริเวณที่เหมาะสมนะครับเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับนี่คือเพื่อให้เราเป็นจุดสังเกตง่ายครับว่ามันเป็นทางที่จะพาเราไปยังเส้นทางหลักครับและนี่ก็คือเมื่อเราแยกออกมาแล้วนะครับเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วและต้องการเดินกลับไปยังเส้นทางหลักของเราเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เราทำไว้แบบนี้ชัดเจนครับ

ผมเจออาหารชนิดแรกแล้วนะครับในป่าชุมชนแห่งนี้ก็คือเห็ดข้าวจี่นะครับเห็ดข้าวจี่ผมขอเรียกแบบนี้แบบชาวอีสานเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาหาเห็ดชนิดนี้ที่พบได้มากตามหน้าดินแล้วตรงบริเวณที่เป็นใบไม้แห้งๆทับถมอยู่แบบนี้นะครับก็จะเห็นเห็ดข้าวจี่เนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในจุดที่2ครับและสัญลักษณ์ด้านหลังของผมนะครับก็จะทำเป็นลูกศรไว้2ทิศทางนะครับลูกศรนี้นะครับแสดงว่าผมเนี่ยเดินมาจากจุดตรงนู้นนะครับและลูกศรนี้คือทางที่ผมจะต้องไปยังจุดที่3ครับและสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับผมทำเผื่อเอาไว้ในเวลาที่ผมต้องเดินกลับด้วยครับ

ในระหว่างทางที่เราเดินมานะครับในป่าชุมชนแห่งนี้ก็มีอาหารมีสมุนไพรเยอะแยะหลายชนิดเลยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าสนุกไปกับข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เราได้จากป่าชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับเห็ดตรงนี้ก็ครับเขาเรียกว่าเห็ดไส้เดือนนะครับชาวบ้านเลี้ยงแบบนั้นผมไม่รู้ว่าเพราะว่าสีของเห็ดเนี่ยมีสีน้ำตาลคล้ายไส้เดือนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเรามองผ่านๆเนี่ยอาจจะกลมกลืนไปหมดแล้วก็มองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับแต่ขนาดเห็ดค่อนข้างใหญ่แล้วก็คิดว่าเอาไปทำต้มยำทำแกงปกติก็น่าจะอร่อยดีครับไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยครับในจุดตรงนี้นะครับผมจะทำการเพิ่มสัญลักษณ์นะครับโดยสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นการเตือนว่าเมื่อเราเนี่ยได้มีการศึกษาพื้นที่อย่างดีแล้วนะครับและรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีอันตรายอย่างเช่นหน้าผาเป็นต้นครับเราก็จะทำสัญลักษณ์เพิ่มเติมอย่างนี้นะครับเราจะทำกากบาทตรงบริเวณต้นไม้เอาไว้นะครับสัญลักษณ์กากบาทนี้นะครับเพื่อเป็นการเตือนตัวเองนะครับว่าบริเวณด้านหลังตรงนี้อาจจะเป็นจุดอันตรายที่ไม่ควรเข้าไปโดยเด็ดขาดครับสัญลักษณ์กากบาทนี้เราจะใช้เป็นมีดกากบาทหรือว่าเป็นไม้ทำเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ครับ

3นะครับซึ่งการเดินป่าแต่ละครั้งนะครับเราจำเป็นต้องมีการกะเส้นทางนะครับและเวลาในการเดินป่าให้พอประมาณนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เรานั้นน่ะเดินป่าลึกจนเกินไปครับซึ่งผมจะใช้ต้นไม้ต้นนี้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำว่าผมควรจะต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมแล้วนะครับซึ่งเราก็เลือกต้นไม้ที่มีลักษณะสีเข้มให้แตกต่างกับพื้นที่ตรงที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเพื่อโดดเด่นแล้วก็เป็นที่สังเกตง่ายครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นสัญลักษณ์รูปตัว V เอาไว้บนต้นไม้ก่อนนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์นะครับก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับว่าไม่มีอะไรตายตัวนะครับว่าเราจะทำสัญลักษณ์แบบไหนถ้าเราทำแล้วเราเข้าใจง่ายนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นอักษรตัว V เอาไว้นั่นหมายความว่าเป็นเส้นทางที่ผมต้องเดินกลับและการทำสัญลักษณ์นะครับจริงๆเราทำไว้แค่เปลือกไม้นะครับไม่ให้กระทบต่อต้นไม้หรือสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้นะครับน่าจะชัดพอแล้วฮะแบบนี้สัญลักษณ์ตัว V นะครับที่ผมเข้าใจง่ายว่าเราต้องออกจากป่าแล้ว

และเราก็เจอเห็ดอีกชนิดนึงแล้วนะครับอันนี้คือเห็ดละโงกขาวหรือว่าเห็ดละโงกเหลืองนะครับแล้วแต่ที่พบเจอละครับแล้วก็เป็นชื่อเรียกของชาวท้องถิ่นนะครับเห็ดชนิดนี้แหละครับชาวบ้านชอบมากครับเพราะว่าด้วยขนาดที่ใหญ่แล้วก็เวลาเอาไปทานเนี่ยมันจะมีเนื้อแน่นๆลื่นๆนะครับก็เลยกลายเป็นที่นิยมมากครับก็หาได้บางฤดูนะครับไม่ได้หาได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อครับ

ผมว่าผมเห็นเห็ดอีกชนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูครับว่าเป็นเห็ดอะไรครับมีสีสันสวยงามเลยทีเดียวครับเห็ดชนิดนี้นะครับที่มีสีแบบนี้เนี่ยชาวบ้านหรือชาวท้องถิ่นเขาเรียกว่าเห็ดหน้าแดงหรือเห็ดน้ำหมากนั่นเองครับเพราะว่าสีของเห็ดนะครับมีสีแดงเหมือนกับน้ำหมากนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเห็ดที่มีสีสันจะเป็นเห็ดที่มีพิษนะครับแต่ว่าเห็ดชนิดนี้ไม่มีพิษและก็รับประทานได้และเป็นที่นิยมของชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเวลาชาวบ้านเอาเห็ดชนิดนี้ไปใส่ไปต้มไปแกงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้น้ำแกงเนี่ยมันมีสีแดงอ่อนๆแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของรสชาติแล้วก็สีสันให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับ

คุณแบงค์ที่กำลังเพลินกับเห็ดป่านานาชนิดเมื่อลุกขึ้นมาก็เริ่มสับสนเส้นทางเพราะว่าป่าไปหมดจึงเริ่มมองหาสัญลักษณ์ที่ทำไว้เพื่อรีบหาทางกลับไปยังจุดเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับเพราะเวลาได้เดินมาจนถึงใกล้ค่ำแล้ว

เนี่ยนะครับเมื่อเรากลับมาจุดที่2นะครับเราก็จะเห็นว่ามีลูกศรที่จะชี้ไปยังจุดที่ผมมานะครับเราก็เดินกลับไปทางเดิมครับ

ในขณะที่ผมเดินกลับนะครับก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เราได้ทำไว้นะครับค่อนข้างชัดเจนครับและเนี่ยครับก็มันลดอัตราการหลงป่าไปได้เยอะเลยนะครับและตอนนี้ใกล้จะถึงทางออกแล้วครับต้องรีบเดินทางก่อนที่ฟ้าจะมืดครับ

ในตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราใช้เวลาในการทำภารกิจวันนี้เยอะมากครับและเสียเวลาไปมากเลยทีเดียวฟ้ากำลังจะมืดแล้วนะครับผมขออนุญาตเตรียมไฟฉายไว้ก่อนครับแล้วเราต้องรีบออกจากป่าก่อนที่ฟ้าจะมืดจริงๆนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับผมกลับมายังจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแล้ววันนี้เราได้สาธิตการจำลองเส้นทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่าถ้าเรามีการวางแผนนะครับและการทำสัญลักษณ์ไว้อย่างครอบคลุมนั้นจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการเดินป่ามากยิ่งขึ้นและจากประสบการณ์วันนี้ของผมนะครับผมรู้สึกว่าเส้นทางไหนที่เราเกิดไม่มั่นใจและลังเลเราก็แค่หันไปมองสัญลักษณ์ที่เราทำเอาไว้นะครับเราถึงจะคำนวณการเดินป่าและการเดินกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวผมเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็จะถึงถนนที่เราเข้ามาแล้วครับไปกันเลยครับ
1: การสาธิตในการเข้าป่าและการหาทิศทางในครั้งนี้ได้สรุปว่าหากเรามีความจำเป็นต้องเข้าป่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมและวางแผนการเดินให้ดีเพื่อป้องกันการหลงป่าและการทำสัญลักษณ์จะสามารถช่วยเราได้มากและป่าในเมืองไทยของเรานั้นมีหลากหลายประเภทก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตาม

เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่คือเทคนิคนะครับวิธีที่จะพาตัวเองเข้าป่าและออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในป่าครับแล้วก็ต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะในจุดที่ปลอดภัยครับดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นวิธีที่จะลดอัตราการหลงป่าได้อย่างง่ายนะครับและผมหวังจะยิ่งว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ป่าของตัวเองได้อย่างเหมาะสมครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุม

0: อะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
1: 6ขา
0: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
1: 8ขา
0: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไปปกตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
2: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ดก็ใจร้อนรีบนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
0: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
2: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ็ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
0: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
0: ฮะแต่ว่า
3: ไม่เป็นไรพี่เจ็ดไม่ใช
0: ่อ๋อพี่เจ็ดมีตาวิเศษหรอไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
2: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจ็ดครับ
0: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
2: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
0: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
0: ั
5: วนี้ไม่ใช่
0: อันนี้เป็นอันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
0: ี่
3: เจอแมงมุมมดดำ
0: เป็นมด
6: ใช
0: ่
6: ไหม
0: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
2: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
0: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอคะ
0: ช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
2: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
4: เป็นตัวใหญ
0: ่
4: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
0: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม เหมือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
0: แต่ว่า
4: ใหญ่มันจะลงไป
0: มี

0: อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้พี่จะแยกตัวนี
1: ้แยกตัวใหญ่
0: อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายๆปู
0: คล้ายๆปูใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลย
1: เป็นแมงมุม
0: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
0: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
2: มดดำ
0: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
3: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
2: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ์
2: แมง
0: มุมอ้วนแต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
1: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
2: ใช่
0: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
1: แมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยอีกลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
2: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
1: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่ท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
3: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
2: ตรงใต้ใบไม
1: ้บนลำต้น
2: ต้นกิ่ง
3: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
2: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
2: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
3: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี
2: ้มันไ
0: ม่แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
1: ไปพักไปเรื่อยๆ
2: ได้จะไปหาม
0: ีได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
2: ฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝนกันแดด
5: พกมันมานี่แล้ว
0: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
2: อยู่ใน
1: ใบไม้หรือเปล่า
0: อ่านี่
1: ใบไม้หรือเ

0: อันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
1: ในใบไม้
0: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
1: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
4: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
5: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
6: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้สองอันมาประ

0: มันก็ขึงใจเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: มากัดเราตรงไหนอย่างที่สองก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบู๊ทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันเนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี้
2: หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ย
2: ค
0: ิดว
2: ่
0: าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
2: สวยไหม
0: สวยไหม
2: ถั่วยิ้ม
0: เหมือนถั่วเลยเนาะเหมือนถั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วกันขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มนึงเป็นตัวนึงที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: ถ้าจริงที่ไปไม่แหละ
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: เขี้ยวอย่างยาวเลยอ่ะถ้าเราพลิกดูนะเห็นไหมว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเขี้ยวเห็นไหมเราเห็นเขี้ยวแมงมุม

0: เป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แ
0: มงมุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมันดิมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูคิดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: ไม่กินได้แล้ว
2: ธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระโดด
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
3: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
3: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
3: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
1: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
3: ตอนนั้นมันทําแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก็ปิ้ว
2: ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆนะสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากําลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่มั้ยครับแล้วมันได้กินมั้ยมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อมั้ย
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
1: ้
0: ไม่รู้โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: มาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E butterfly P แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กว่ามามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟัง

0: ต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
1: ใหญ่มาอยู่ปงดินดำปงดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
0: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในหน้าเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
0: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำใหญ่เลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับ

ันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทือจนดึงบ่ออกเพิ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำร้านรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บอกน้ำผมเนาะผมก็หมดรอมาได้ถึงคนละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือที่เหลือตัวครับตัวพวกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vuoi dire leva?
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อสำไรเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำไรนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำไรนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปเสมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกระทรวงท่านยังเพื่อการสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๋ยขาระวังไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้

0: ให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
1: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
2: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียน

การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับ

0: ัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: เขาทำอะไรกันครับ
0: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงพายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
1: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
1: อย่างไรครับขุนช้างลวงพรายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพรายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางทองครับ
0: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พรายงามไปหาย่าทองประสีที่กาญจนบุรี
1: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพรายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพรายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพรายงามให้ไปอยู่กับนางทองประสีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
2: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
4: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
2: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้พอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีทองขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได้
2: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
4: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
2: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
2: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
2: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็

0: และกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
1: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
1: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
0: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
1: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อย

0: เมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปะชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวม

0: ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนักแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ไหลมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้าน อยู่คอนโดจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ทิมที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวๆนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับถ้าแถวนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวะนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการได้เห็นภาพว่าเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับ
2: ผมครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทำข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียส

0: อุณหภูมิติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลวซึ่งขมเหลวตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวว่าไปแล้วก็คล้ายกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอนซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวนึงคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปตึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปตึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะนะสารประกอบที่มันมีฟลูออโรเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซินตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
1: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งไหมฮะ
0: ใช่ครับครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นใจทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นจะมีโลหะหนักนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่นักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนะมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่จะไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบ ที่เราแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอย่างนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับนะครับต้องเหมือนกับนักเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
2: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
0: อันนี้แบบเต็มหน้านะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
0: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
1: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
0: มันไม่มีกลิ่นเลย
1: ทราบได้ยังไง
0: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
2: ไม่อันนี้ครับไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
0: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับคงแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
1: มันเป็นร้อยไร่แล้วมันก็ร้อยไร่ลึกหลาย
0: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่สองที่เราทำแล้วก็คือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
1: ับ ก็เหลือ 20-30%
0: นะครับ
1: รอให้มันประทุใหม
0: ่ครับกับอีกวิธีนึงนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่อาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยจะจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมานะครับ
1: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์ให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วก็
3: มีสี
1: ขาว
3: นะ
1: แล้วก็มีดำนี่ก็เป็นขมเหลา
0: ครับ
1: สีขาวสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
3: ครับ
1: ใช่ไหมโอเคเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าขมเหลาอยู่ตรงนี้นะฮะขมเหลาอันตรายไหมฮะอาจารย์ตกลง
0: ก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร่
4: ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยนั่นแหละความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: วันมันขึ้นเยอะแล้วก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นร้านขายของชำด้วยแล้วก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้แล้วก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลำบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวว่านานๆไปสิก็ต้องมึงไปนู่นไปนี่ก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอ่ะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอ่ะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นการทิ้งแบบเปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่พัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะการทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรืออย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลฟูริกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลฟูริกไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ยEPA บอกว่าซัลฟูริกไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 PPM นะ 5-8 PPM เนี่ยก็ประมาณ
1: 100เท่านะ
0: 100เท่าเกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟูริกไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็จะอาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลฟูริกไซด์คือผลกรดนะผลกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลฟูริกไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่อยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย์
1: อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบิ่มเทิมแบบนี
0: ้มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: ขนาดเล็กขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polycarbonated ก็คือมีคลอรีนมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
2: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครนประธานวิกเตอร์ยูเชนโกเนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยไดออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของไดออกซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตรงตรงเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับซันไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนเนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมีคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมีคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มควันหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูป เมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับคือเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจแบบบอกขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับ
1: หมายถึงข้างล่าง
0: ข้างล่างเนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่หมักเผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะฮะไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยมีมีเทนอยู่แล้วคุณถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวทรีเอนต์ใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกราเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยกับคณะวิทยาศาสตร์มหิดลหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือแพสซิไซด์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามีมันนอกจากจากที่แล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นการเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มันนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บอกขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
1: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆแหละฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนเขาคงไม่
0: ม
1: ี
0: ไลเนอร์
1: แบบนี้แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ย recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาต้องมี recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับแล้วก็
1: เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย
0: ์อนาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายๆแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี้
1: ครับ
0: ต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อ1ทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่2ก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลามาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ไดลูทลงไปนะฮะจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วก็ปิดนะแล้วก็กลายเป็นพาร์คที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปลิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำ บ่อขยะเนี่ยให้ใกลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
0: ้
1: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพ่นดัมแล้วก็การไหม้แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนครับคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นก็คือคุณมีโอเพนดัมปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมนะหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับเนี่ยเห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเห็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่ต้องขุดก่อนครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามีสองแนวท่านเองคือกดลงล่างแล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อย
1: ๆไม่ต้องทำเป็นภูเขาขยะ
0: หรือภูเขาขยะ
1: ขุดก่อน
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: แล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลานเราไปวิ่งเล่น
1: ที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาราคิวส์ที่ State University of New York เนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลแนนควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
1: นะครับโดยใช้ความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเขาคิดเห็นเกี่ยวกับควันไฟเนี่ยควันไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังพลแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานแล้วสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรบางอย่างครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าหาอะไรมาปิด

0: ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ย

0: โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับหนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีเขม่าตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
1: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองผมเข้าใจว่าจากบ่อขยะเองมันฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันมาโดนใบมันก็จะกลายเป็นอ่ะเป็นอันไปเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะก็จะระเหยกลายเป็นไอเลยคราวนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
2: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์อาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
0: เรื่องการระคายเคืองนี้ป้องกันได้
2: ป้องกันได้ทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งการสูดดม
3: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่ที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: ไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์เชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Staff
0: เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่ง
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผัก ที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลัก

0: ันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องชอนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซิลแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบาเนาะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลาติดมันเยอะมากเลยครับ
1: นี่ขึ้นมานะครับมีความเบสโบเลอร์เลยนะครับ2-3 ตัวขึ้นมานี่นะฮะ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
2: ปลาพอง
1: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3-4 วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตะมะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวไปมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
2: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ไหนได้
1: อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
1: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวอย่างนี้เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณ
0: ท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาทองได
3: ้โอ้ประมาณก็4-5ชั่วโมง
0: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
3: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
3: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
3: เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไม่ได
0: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอึดๆเอาไปทำได้
3: ทำได้

0: อนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
0: โอ้มัง
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชั้นนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค
0: ่ะแต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ทำ
1: เอาไปเกงค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้ว
0: อืม
1: แบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องซักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่สั่งไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างนี้มันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
4: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
4: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นทอดแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
3: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับท านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ

0: อ่ะตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
1: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
1: ้ปู่ย่าตายาย
0: เออครับ
1: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู
1: ้ไปกู้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
1: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
1: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
1: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหรอ
0: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
1: ใช
0: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยไปทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
1: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะหลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับคือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
1: แล้วก็
0: ตามด้วย
1: เครื่องแกง
0: ครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
1: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
1: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
1: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
1: ใช่จ้ะสองคืนหรือว่าสามคืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
0: เออหรอ
1: มันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
1: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
1: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
1: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
1: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
1: ไม
0: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
1: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
1: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบ
1: ใช
0: ่ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
1: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลง

0: ี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะเนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะครับ
1: พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่ไม่ไม
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนนี่ใครทำอะไรก็ผิดอมรินทร์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:05 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวค้นหายสาบสูญและชาวบ้านหลงป่าอยู่เป็นประจำเพราะป่าที่มนุษย์ต้องอาศัยพึ่งพิงเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในชุมชนและผู้คนในอดีตก็มักจะเลือกทำเลที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับป่าจึงทำให้มีเหตุเข้าป่าเพื่อหาอาหารอยู่บ่อยครั้งและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเช่นชาวบ้านหลงป่าเกิดขึ้น

0: วัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเมืองไทยครับนั่นก็คือเรื่องของป่าชุมชนนะครับที่ป่าชุมชนของบ้านเรานั้นเนี่ยมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากจึงทำให้มีชาวบ้านครับเข้าไปใช้ประโยชน์กับป่าอยู่บ่อยๆครับและมีโอกาสหลงป่าขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่ไม่คุ้นเคยครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้การทำสัญลักษณ์ครับและการเตรียมพร้อมการศึกษาพื้นที่จะทำให้ปัญหานี้ลดลงครับดังนั้นนะครับจึงเป็นภารกิจของพวกเราทีมงาน Why Survival ครับที่จะพาท่านผู้ชมเข้าป่าและออกจากป่าได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและเราไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีและขั้นตอนยังไงครับ
1: ในพื้นที่ถ่ายทำและการทดสอบในครั้งนี้คือป่าเบญจพรรณครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าป่าแดงและพบได้มากในภาคอีสานของประเทศไทยเพราะความคล้ายกันนี่แหละครับที่ทำให้ผู้คนที่เข้ามามักจะหลงทางกันเป็นประจำในครั้งนี้ทีมงาน Why Survival ของเราจะทำการสาธิตการเดินเข้าป่าและการเดินออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยไปติดตามกันเลยครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในจุดที่1เราจะทำสัญลักษณ์ทางตรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางที่เราเข้ามาในจุดที่2เป็นทางแยกในจุดที่3จะต้องทำสัญลักษณ์ย้อนกลับทางเดินให้เด่นและชี้ทิศทางกลับอย่างชัดเจน
0: ตอนนี้ผมอยู่ณป่าชุมชนแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณนะครับซึ่งป่าเบญจพรรณนั้นนะครับดูจากกายภาพของป่าแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนั้นเป็นเรื่องง่ายมากครับที่ท่านผู้ชมจะหลงป่าแห่งนี้ในตอนนี้ครับผมอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งการที่เราจะเข้ามาในพื้นที่นี้เราต้องมีการศึกษาพื้นที่ให้ดีซะก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการดูแผนที่นะครับหรือการศึกษาจากสถานที่ที่เรากำลังจะเข้ามาดังนั้นวิธีที่เราจะใช้กันก็คือไม่ว่าจะเป็นแผนที่การดูทิศทางจากเข็มทิศนะครับหรือใช้แสงแดดเป็นตัว

เอื้อมหน่วยเลยผมจึงเลือกใช้วิธีทำสัญลักษณ์แทนครับซึ่งการทำสัญลักษณ์ในป่านะครับก็มีหลากหลายวิธีครับเราใช้วัสดุธรรมชาติง่ายๆรอบตัวมาทำได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยมีดก่อนนั่นเองนะครับในเมื่อผมจะเดินไปด้านหน้าของผมตรงนี้ผมหันกลับมาผมจะต้องเห็นสัญลักษณ์ที่ผมทำไว้ครับดังนั้นการทำสัญลักษณ์นะครับเราต้องทำอยู่ในระดับสายตาของเรานะครับซึ่งจะได้รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ที่มนุษย์ทำขึ้นนั่นเองครับและการฟันต้นไม้นะครับเราฟันเพียงแค่ตรงบริเวณเปลือกของต้นไม้นะครับเพื่อไม่ให้เข้าเนื้อไม้เพื่อไม่ให้โดนท่อลำเลียงอาหารนะฮะซึ่งจะทำให้ต้นไม้บาดเจ็บได้ครับ

0: ลาที่เราจะเข้ามาในป่าเบญจพรรณนะครับด้วยสภาพของพื้นป่าเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนามครับเพราะว่าด้วยสภาพของพื้นป่านะครับต้นไม้เขาจะมีการป้องกันตัวเองครับการที่เราจะเข้ามาในป่าแห่งนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าหนามมีอยู่ในทุกสภาพของป่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณหน้าดินหรือว่าจะเป็นต้นไม้แบบนี้หรือว่าจะเป็นต้นที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่ๆนะครับล้วนมีหนามค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเวลาเราเข้ามาเสื้อผ้าก็สำคัญครับก็ต้องเลือกใส่ให้ถูกต้องแล้วก็จะมุดจะก้มอะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ก็ต้องเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำสัญลักษณ์ในการกำหนดทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหลงป่าโดยใช้กิ่งไม้เราจะเลือกขนาดที่พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปและต้องโดดเด่นแตกต่างกับต้นไม้ที่เราเลือกทำสัญลักษณ์ด้วยจะได้ง่ายต่อการมองเห็นครับส่วนเถาวัลย์เราก็นำมาใช้มัดแทนเชือกได้เช่นกันครับ
0: และตอนนี้นะครับผมจะเลือกเส้นทางที่เป็นทางตรงครับแล้วก็จะเลือกทำสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นะครับซึ่งสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นี้เราจะหาวัสดุธรรมชาตินะครับมาทำโดยผมเลือกเป็นกิ่งไม้แนวตรงแบบนี้นะครับและก็เลือกเป็นกิ่งไม้ที่มีใบที่ต่างชนิดกับต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นรวมไปถึงถ้าเกิดใบมันเหี่ยวเฉาไปเนี่ยเราก็ยังสังเกตได้ง่ายด้วยครับวิธีการทำก็คือเราจะนำกิ่งไม้ยาววางแบบนี้นะครับและนำกิ่งไม้ที่มีใบนะครับมาพันจะเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือร่องรอยที่มนุษย์ทำและอย่าลืมครับอยู่ในระดับสายตาเสมอนะครับทำให้เราสังเกตได้ง่ายหรือเราจะทำสัญลักษณ์ไว้สูงกว่าเราไว้นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อว่าป้องกันสัตว์ป่านะครับมาเดินชนแล้วก็

และตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับที่เราจะสื่อว่านี่คือทางตรงครับไม่ใช่ทางเลี้ยวนั่นเองครับเป็นจุดที่คุณจะต้องสังเกตได้ง่ายนะครับดังนั้นผมจะทำให้สัญลักษณ์ของผมเนี่ยดูง่ายขึ้นอีกด้วยการเอาใบไม้ออกนะฮะเพื่อที่จะให้ดูว่านี่ไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับเป็นของที่เราทำขึ้นมานั่นเองตอนนี้เราก็ต้องทำกันต่อนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับไม่ทำถี่เกินไปแล้วก็ไม่ห่างเกินไปและถ้าเกิดรู้สึกไม่มั่นใจในเส้นทางนั้นก็ทำสัญลักษณ์

ได้ทันทีเลยครับอันนี้ผมต้องทำต่อแล้วทำเหมือนเดิมนะฮะใช้กิ่งไม้ยาวให้ดูโดดเด่นนะครับ

ป็นไงครับแล้วนี่คือสัญลักษณ์นะครับที่ดูแล้วเห็นชัดนะครับแล้วก็เมื่อเรามองกลับไปนะครับสำคัญคือสัญลักษณ์ที่เราทำไว้ต้องอยู่ในรัศมีสายตาครับนี่คือเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณไม่หลงทางแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสัญลักษณ์แบบอื่นๆกันต่อครับป่าชุมชนนะครับนอกจะเป็นแหล่งของอาหารแล้วก็ยังเป็นแหล่งสมุนไพรชั้นดีด้วยนะครับตรงนี้ก็คือต้นสาบเสือนะครับที่คนไทยโบราณเนี่ยนิยมนำไปใช้เป็นสมุนไพรเพราะว่ามีส่วนช่วยในการห้ามเลือดครับวิธีการใช้นะครับเขาก็จะนำไปขยี้หรือนำไปตำให้ละเอียดแล้วพอกบนแผลสดนะครับแล้วก็ช่วยห้ามเลือดได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นต้นสาบเสือยังมีประโยชน์เป็นดัชนีชี้วัดว่าความแห้งแล้งของธรรมชาตินั้นกำลังเริ่มมาแล้วเพราะว่าเวลาที่ต้นสาบเสือออกดอกนั่นแสดงว่าถึงฤดูแล้งแล้วนะครับ

าตรงจุดนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องแยกออกไปทางเส้นทางอื่นครับและมันมีวิธีนะครับที่จะทำให้เรากลับมาเส้นทางหลักได้ด้วยเหตุผลที่ว่าป่าชุมชนนะครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้ามาหาอาหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้รับประทานเองหรือจะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวครับดังนั้นนะครับสาเหตุในการที่จะออกนอกเส้นทางจึงเกิดขึ้นบ่อยๆครับเมื่อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตรงนั้นคือแหล่งอาหารชั้นดีและคิดว่ามีวัตถุดิบอยู่แต่มีวิธีที่จะทำให้เรากลับมายังเส้นทางหลักนะครับก็คือการทำสัญลักษณ์ครับการทำสัญลักษณ์ทางแยกนะครับเราก็จะต้องหาไม้ที่มีรูปลักษณ์เป็นลูกศรแบบนี้นะครับมา2ท่อนแล้วก็มาผูกติดกันแบบนี้ครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ทางแยกนั่นเองครับและเราก็จะนำมาติดตรงบริเวณนี้ซึ่งจะเห็นว่าผมจะติดหันหน้าไปทางแยกที่ผมจะไปนะครับเราจะไม่ติดแบบนี้หรือแบบนี้ครับ

และนี่ก็คือสัญลักษณ์ที่เราทําไว้นั่นหมายความว่าตรงนี้คือเส้นทางหลักของเรานะครับเมื่อเราแยกไปทางนั้นเราก็ต้องทําสัญลักษณ์เช่นเคยครับเมื่อเราเจอต้นไม้หรือบริเวณที่เหมาะสมนะครับเราก็ทําสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับนี่คือเพื่อให้เราเป็นจุดสังเกตง่ายครับว่ามันเป็นทางที่จะพาเราไปยังเส้นทางหลักครับและนี่ก็คือเมื่อเราแยกออกมาแล้วนะครับเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วและต้องการเดินกลับไปยังเส้นทางหลักของเราเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เราทำไว้แบบนี้ชัดเจนครับ

ผมเจออาหารชนิดแรกแล้วนะครับในป่าชุมชนแห่งนี้ก็คือเห็ดข้าวจี่นะครับเห็ดข้าวจี่ผมขอเรียกแบบนี้แบบชาวอีสานเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาหาเห็ดชนิดนี้ที่พบได้มากตามหน้าดินแล้วตรงบริเวณที่เป็นใบไม้แห้งๆทับถมอยู่แบบนี้นะครับก็จะเห็นเห็ดข้าวจี่เนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในจุดที่2ครับและสัญลักษณ์ด้านหลังของผมนะครับก็จะทำเป็นลูกศรไว้2ทิศทางนะครับลูกศรนี้นะครับแสดงว่าผมเนี่ยเดินมาจากจุดตรงนู้นนะครับและลูกศรนี้คือทางที่ผมจะต้องไปยังจุดที่3ครับและสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับผมทำเผื่อเอาไว้ในเวลาที่ผมต้องเดินกลับด้วยครับ

ในระหว่างทางที่เราเดินมานะครับในป่าชุมชนแห่งนี้ก็มีอาหารมีสมุนไพรเยอะแยะหลายชนิดเลยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าสนุกไปกับข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เราได้จากป่าชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับเห็ดตรงนี้ก็ครับเขาเรียกว่าเห็ดไส้เดือนนะครับชาวบ้านเลี้ยงแบบนั้นผมไม่รู้ว่าเพราะว่าสีของเห็ดเนี่ยมีสีน้ำตาลคล้ายไส้เดือนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเรามองผ่านๆเนี่ยอาจจะกลมกลืนไปหมดแล้วก็มองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับแต่ขนาดเห็ดค่อนข้างใหญ่แล้วก็คิดว่าเอาไปทำต้มยำทำแกงปกติก็น่าจะอร่อยดีครับไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยครับในจุดตรงนี้นะครับผมจะทำการเพิ่มสัญลักษณ์นะครับโดยสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นการเตือนว่าเมื่อเราเนี่ยได้มีการศึกษาพื้นที่อย่างดีแล้วนะครับและรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีอันตรายอย่างเช่นหน้าผาเป็นต้นครับเราก็จะทำสัญลักษณ์เพิ่มเติมอย่างนี้นะครับเราจะทำกากบาทตรงบริเวณต้นไม้เอาไว้นะครับสัญลักษณ์กากบาทนี้นะครับเพื่อเป็นการเตือนตัวเองนะครับว่าบริเวณด้านหลังตรงนี้อาจจะเป็นจุดอันตรายที่ไม่ควรเข้าไปโดยเด็ดขาดครับสัญลักษณ์กากบาทนี้เราจะใช้เป็นมีดกากบาทหรือว่าเป็นไม้ทำเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ครับ

ผมอยู่ในจุดที่3นะครับซึ่งการเดินป่าแต่ละครั้งนะครับเราจำเป็นต้องมีการกะเส้นทางนะครับและเวลาในการเดินป่าให้พอประมาณนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เรานั้นน่ะเดินป่าลึกจนเกินไปครับซึ่งผมจะใช้ต้นไม้ต้นนี้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำว่าผมควรจะต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมแล้วนะครับซึ่งเราก็เลือกต้นไม้ที่มีลักษณะสีเข้มให้แตกต่างกับพื้นที่ตรงที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเพื่อโดดเด่นแล้วก็เป็นที่สังเกตนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นสัญลักษณ์รูปตัว V เอาไว้บนต้นไม้ก่อนนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์นะครับก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับว่าไม่มีอะไรตายตัวนะครับว่าเราจะทำสัญลักษณ์แบบไหนถ้าเราทำแล้วเราเข้าใจง่ายนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นอักษรตัว V เอาไว้นั่นหมายความว่าเป็นเส้นทางที่ผมต้องเดินกลับและการทำสัญลักษณ์นะครับจริงๆเราทำไว้แค่เปลือกไม้นะครับไม่ให้กระทบต่อต้นไม้หรือสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้นะครับน่าจะชัดพอแล้วฮะแบบนี้สัญลักษณ์ตัว V นะครับที่ผมเข้าใจง่ายว่าเราต้องออกจากป่าแล้ว

และเราก็เจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือเห็ดละโงกขาวหรือว่าเห็ดละโงกเหลืองนะครับแล้วแต่ที่พบเจอละครับแล้วก็เป็นชื่อเรียกของชาวท้องถิ่นนะครับเห็ดชนิดนี้แหละครับชาวบ้านชอบมากครับเพราะว่าด้วยขนาดที่ใหญ่แล้วก็เวลาเอาไปทานเนี่ยมันจะมีเนื้อแน่นๆลื่นๆนะครับก็เลยกลายเป็นที่นิยมมากครับก็หาได้บางฤดูนะครับไม่ได้หาได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อครับ

มว่าผมเห็นเห็ดอีกชนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูครับว่าเป็นเห็ดอะไรครับมีสีสันสวยงามเลยทีเดียวครับเห็ดชนิดนี้นะครับที่มีสีแบบนี้เนี่ยชาวบ้านหรือชาวท้องถิ่นเขาเรียกว่าเห็ดหน้าแดงหรือเห็ดน้ำหมากนั่นเองครับเพราะว่าสีของเห็ดนะครับมีสีแดงเหมือนกับน้ำหมากนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเห็ดที่มีสีสันจะเป็นเห็ดที่มีพิษนะครับแต่ว่าเห็ดชนิดนี้ไม่มีพิษและก็รับประทานได้และเป็นที่นิยมของชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเวลาชาวบ้านเอาเห็ดชนิดนี้ไปใส่ไปต้มไปแกงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้น้ำแกงเนี่ยมันมีสีแดงอ่อนๆแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของรสชาติแล้วก็สีสันให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับ

ุณแบงค์ที่กำลังเพลินกับเห็ดป่านานาชนิดเมื่อลุกขึ้นมาก็เริ่มสับสนเส้นทางเพราะว่าป่าคล้ายกันไปหมดจึงเริ่มมองหาสัญลักษณ์ที่ทำไว้เพื่อรีบหาทางกลับไปยังจุดเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับเพราะเวลาได้เดินมาจนถึงใกล้ค่ำแล้ว

เนี่ยนะครับเมื่อเรากลับมาจุดที่2นะครับเราก็จะเห็นว่ามีลูกศรที่ชี้ไปยังจุดที่ผมมานะครับเราก็เดินกลับไปทางเดิมครับในขณะที่ผมเดินกลับนะครับก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เราได้ทําไว้นะครับค่อนข้างชัดเจนครับและเนี่ยครับก็มันลดอัตราการหลงป่าไปได้เยอะเลยนะครับและตอนนี้ใกล้จะถึงทางออกแล้วครับต้องรีบเดินทางก่อนที่ฟ้าจะมืดครับ

ในตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราใช้เวลาในการทำภารกิจวันนี้เยอะมากครับและเสียเวลาไปมากเลยทีเดียวฟ้ากำลังจะมืดแล้วนะครับผมขออนุญาตเตรียมไฟฉายไว้ก่อนครับแล้วเราต้องรีบออกจากป่าก่อนที่ฟ้าจะมืดจริงๆนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับผมกลับมายังจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแล้ววันนี้เราได้สาธิตการจำลองเส้นทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่าถ้าเรามีการวางแผนนะครับและการทำสัญลักษณ์ไว้อย่างครอบคลุมนั้นจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการเดินป่ามากยิ่งขึ้นและจากประสบการณ์วันนี้ของผมนะครับผมรู้สึกว่าเส้นทางไหนที่เราเกิดไม่มั่นใจและลังเลเราก็แค่หันไปมองสัญลักษณ์ที่เราทำเอาไว้นะครับเราถึงจะคำนวณการเดินป่าและการเดินกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวผมเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็จะถึงถนนที่เราเข้ามาแล้วครับไปกันเลยครับ
1: การสาธิตในการเข้าป่าและการหาทิศทางในครั้งนี้ได้สรุปว่าหากเรามีความจำเป็นต้องเข้าป่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมและวางแผนการเดินให้ดีเพื่อป้องกันการหลงป่าและการทำสัญลักษณ์จะสามารถช่วยเราได้มากและป่าในเมืองไทยของเรานั้นมีหลากหลายประเภทก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสมของ

เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่คือเทคนิคนะครับวิธีที่จะพาตัวเองเข้าป่าและออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในป่าครับแล้วก็ต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะในจุดที่ปลอดภัยครับดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นวิธีที่จะลดอัตราการหลงป่าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและผมหวังจะยิ่งว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ป่าของตัวเองได้อย่างเหมาะสมครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสําหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทําให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจําได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทําให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทําให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนําเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามอย่างอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันหนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

แล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามกันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราลิเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวลิเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแล้วการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอามาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าลอการิทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัด shock wave อะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์เป็นอย่างแรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ magnitude moment เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งๆนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็น magnitude ก็ magnitude 7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน

สารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละซอง2ซองบุหรี่ทั่วไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยาธิที่เอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทานอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแพทย์มันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

0: ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของสารทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: อนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
3: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: ประตูบ้านนายเปิดไม่ได
1: ้เดี๋ยวฉัน

0: ันตรายถึงชีวิตเลยนะ
1: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอ่ะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้ๆๆๆอย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
1: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เดี๋ยวมาจ จากไหนเนี่ย

0: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
1: ว้า
0: เสียงอะไรน่ะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
3: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่านอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
4: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
5: เซฟตี้บอลต้องปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระเราก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาใหญ่เองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกมันถูกคุกคามได้แล้วข้อหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่า

หวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาแล้วก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเห็บมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียว

ทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทําที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกลับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ผมครูสุภศรจารุ่งเจริญหรือว่าคุณครูแพรวาในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไทยเด็กว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับเรื่องที่จะได้เรียนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อยอดจากครั้งที่ผ่านมาค่ะเด็กๆลองอ่านพร้อมกันสิคะว่าเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยวันนี้นะคะครูแพรวาจะพาเด็กมารู้จักมุมแหลมมุมป้านและมุมกลับค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถบอกมุมแหลมมุมป้านและมุมกลับโดยใช้สิ่งของที่มีลักษณะเป็นมุมฉากในการให้เหตุผลได้ค่ะเด็กยังจำได้ไหมคะว่าจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พับกระดาษเป็นมุมฉากยังจำกันได้ไหมคะกระดาษที่สำหรับพับมุมฉากนะคะกระดาษมุมฉากนั้นเนี่ยสามารถใช้วัดมุมต่างๆได้ค่ะเพื่อบอกว่ามุมใดเป็นมุมฉากนะคะมุมใดเล็กกว่ามุมฉากหรือมุมใดใหญ่กว่ามุมฉากนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สามารถวัดมุมฉากได้คืออะไรเอ่ยอะไรคะเราเรียกว่าไม้ฉากนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะได้ให้เด็กได้เตรียมมาแล้วนะคะสำหรับไม้ฉากในการวัดมุมฉากของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคุณครูแพรวานะคะจะพาเด็กมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการพับกระดาษมุมฉากกันก่อนค่ะวิธีการพับนะคะอันดับแรกนะคะเริ่มจากการนำกระดาษมาค่ะจากนั้นนะคะพับขึ้นไปในแนวทะยานลักษณะแบบนี้ค่ะตรงรอยพับของเรานะคะจะทำให้เกิดมุมนะคะที่มีขนาด180องศาหรือที่เราเรียกว่ามุมอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยมุมอะไรคะมุมตรงถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะพับตามรอยพับเดิมเข้าหากันค่ะก็จะได้มุมที่มีขนาด90องศาหรือที่เราเรียกว่ามุมอะไรคะมุมฉากถูกต้องค่ะจากการที่เราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะเราได้รู้จักมุมตรงแล้วก็มุมฉากใช่ไหมคะมุมฉากคือมุมที่มีขนาด1มุมฉากค่ะส่วนมุมตรงคือมุมที่มีขนาดกี่มุมฉากคะ2มุมฉากถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรวาเนี่ยมีมุมมาให้ด้วยกันทั้งหมด4มุมค่ะอยากให้เด็กช่วยดูนะคะว่ามุมใดบ้างเป็นมุมฉากและมุมใดบ้างเป็นมุมตรงค่ะเด็กๆลองมองสิคะเด็กๆคิดว่ามุมแรกนะคะเริ่มต้นที่มุมบลงค่ะเด็กๆคิดว่ามุมแรกนี้เนี่ยใช่มุมฉากหรือเปล่าเอ่ยบางคนบอกว่าใช่บางคนบอกว่าไม่ใช่นะคะเริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะหากไม่มั่นใจนะคะเด็กอาจจะใช้วิธีการนำกระดาษมุมฉากของเรานะคะที่เราได้พับกันไว้นะคะไปวัดค่ะหรือเราอาจจะนำไม้ฉากไปวัดก็ได้นะคะครูแพรวาก็จะเริ่มจากการนำกระดาษมุมฉากของเรานะคะลองไปวางทาบรู้ค่ะว่ามุมนี้เนี่ยเป็นมุมฉากหรือไม่นะคะครูแพรวาก็จะนำกระดาษนะคะมาวางค่ะวิธีการวางนะคะให้มุมฉากที่อยู่ที่กระดาษมุมฉากของครูแพรวานะคะวางที่จุดยอดมุมค่ะซึ่งจุดยอดมุมนะคะก็คือจุดรอนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะหมุนแขนของมุมฉากนะคะให้ตรงกับแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งค่ะครูแพรวาจะเลือกเป็นแขนของมุมก็คือรังสีรองอนั่นเองค่ะครูแพรวาก็จะนำไปวางท่าแบบนี้ค่ะเมื่อวางท่าแล้วนะคะให้เด็กสังเกตแขนของมุมอีกข้างหนึ่งค่ะซึ่งแขนของมุมอีกข้างหนึ่งเนี่ยเท่ากับกระดาษมุมฉากของเราพอดีไหมเอ่ยไม่เท่าพอดีแสดงว่ามุมนี้ใช่มุมฉากไหมคะไม่ใช่มุมฉากถูกต้องค่ะไปดูกันต่อค่ะมาดูมุมที่อยู่ด้านล่างนะคะสำหรับมุมที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือ

0: มุมกตอมุมนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามุมนี้เนี่ยใช่มุมตรงหรือไม่นะคะวิธีการวัดนะคะครูแพรวาก็จะนำกระดาษมุมฉากของเรานะคะวางไปที่มุมกตอค่ะโดยให้มุมฉากของเรานะคะวางให้ตรงกับจุดยอดมุมนะคะดังนั้นหมุนแขนของมุมฉากนะคะให้ตรงกับแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งครูแพรวาเลือกเป็นรังสีตอค่ะจากนั้นนะคะจะสังเกตเห็นว่ายังมีส่วนโค้งนะคะที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะแสดงว่ามุมนี้เนี่ยมีขนาดทำไมกับมุมฉากคะถูกต้องค่ะใหญ่กว่ามุมฉากค่ะทีนี้ครูแพรวาอยากจะทราบว่าใหญ่กว่าแค่ไหนครูแพรวาก็เลยจะลองนำกระดาษมุมฉากหรือไม้ฉากอีกอันหนึ่งนะคะมาวางต่อกันค่ะเดี๋ยวครูแพรวาจะให้นักเรียนนะคะออกมาช่วยค่ะหนูเชิญค่ะช่วยคุณครูแพรวานะคะว่าลองเอาไม้ฉากนะคะวางต่อจากกระดาษมุมฉากของครูแพรวาหน่อยค่ะขยับขึ้นไปนิดนึงค่ะลูกเอียงนิดนึงค่ะจะสังเกตเห็นว่าเป็นอย่างไรเอ่ยเมื่อวางแล้วจะสังเกตเห็นว่าสันของไม้ฉากนั้นพอดีกับแขนของมุมอีกข้างหนึ่งพอดีแสดงว่ามุมนี้มีขนาดกี่มุมฉากคะ
1: 2
0: มีขนาด2มุมฉากแสดงว่าเป็นมุมอะไรเอ่ย
1: ม
0: ุ
1: มตรง
0: มุมตรงนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณมากค่ะลูกปรบมือให้เพื่อนที่เป็นตัวแทนมาช่วยคุณครูแพรวาหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะมุมต่อไปนะคะเด็กก็คือมุมตมพค่ะเดี๋ยวเราจะลองวัดมุมนี้นะคะว่ามุมนี้เนี่ยเป็นมุมฉากหรือไม่หรือมุมนี้เป็นมุมตรงหรือไม่นะคะเด็กครูแพรวาก็จะนำกระดาษมุมฉากของเรานะคะไปวางค่ะโดยให้มุมฉากนะคะตรงกับจุดยอดมุมจากนั้นหมุนแขนของมุมฉากให้ตรงกับแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งครูแพรวาเลือกเป็นรังสีมพค่ะจากนั้นให้เด็กสังเกตนะคะสังเกตที่แขนของมุมอีกข้างหนึ่งอยู่ด้านในหรือด้านนอกมุมฉากคะ
1: ด
0: ้
1: านใน
0: แต่สังเกตเห็นว่าไม่พอดีกับกระดาษมุมฉากของเรานะคะซึ่งแขนของมุมเนี่ยอยู่ด้านในแสดงว่ามุมนี้ใช่มุมฉากหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่มุมฉากแต่มีขนาดเท่าไหร่กับมุมฉากคะ
1: เล
0: ็กกว่ามุมฉากถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่มุมถัดไปค่ะสำหรับมุมถัดไปนะคะมุมสุดท้ายของเราก็คือมุมยอวอสอค่ะครูแพรวานะคะก็จะนำไม้ฉากบ้างนะคะไม้ฉากไปวัดที่มุมนี้ค่ะว่ามุมนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับมุมฉากหรือไม่นะคะครูแพรวาก็จะเริ่มจากการนำมุมที่เป็นมุมฉากที่อยู่บนไม้ฉากนะคะไปวางที่จุดยอดมุมก็คือจุดวอค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆวางหมุนแขนของมุมฉากให้ตรงกับแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งครูแพรวาเลือกเป็นรังสีวอสอค่ะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยแขนของมุมมีข้างหนึ่งทำไมเอ่ยพอดีกับสันมุมฉากของเราเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เราบอกได้ว่ามุมนี้เป็นมุมอะไรเอ่ยเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็บอกได้แล้วว่าจากรูปนี้นะคะมุมใดบ้างที่เป็นมุมฉากมุมใดบ้างที่เป็นมุมตรงเดี๋ยวครูแพรวาขอทวนอีกครั้งค่ะจากรูปนี้มุมใดบ้างคะที่เป็นมุมฉากเอ่ยมุมใดคะถูกต้องค่ะมุมยอวอสอหรือเด็กอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้เป็นมุมอะไรเอ่ยหรือจะเรียกว่ามุมสอวอยอก็ได้เช่นกันค่ะมีมุมอื่นอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะแล้วมุมใดเอ่ยที่เป็นมุมตรงคะมุมกตอหรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้คือมุมอะไรคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้เป็นมุมอตกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคุณครูแพรวานะคะมีรูปมาให้ค่ะเด็กๆเนี่ยสามารถพบมุมต่างๆได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะอาจจะเป็นมุมโต๊ะเรียนของเด็กๆนะคะหรือว่ามุมห้องเรียนนะคะหรือเป็นมุมตู้นะคะเด็กหรือว่ามุมชั้นวางของแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นมุมชั้นวางของของเรานะคะเด็กจะสังเกตเห็นว่ามีมุมอยู่นะคะครูแพรวาเนี่ยได้ใส่เส้นสีแดงไว้ให้แบบนี้นะคะเพื่อให้ชัดขึ้นค่ะครูแพรวาอยากจะทราบว่ามุมตู้หรือมุมชั้นวางของตรงนี้เนี่ยเป็นมุมฉากหรือไม่นะคะครูแพรวาก็จะนําไม้ฉากของเรานะคะลองไปวางทาบดูค่ะว่ามุมนี้เนี่ยเป็นมุมฉากหรือไม่นะคะครูแพรวาก็จะเริ่มจากใช้วิธีการเดิมค่ะนํามุมฉากนะคะวางให้ตรงกับจุดยอดมุมค่ะและหมุน แขนของมุมฉากให้ตรงกับแขนของมุม

0: ังเกตเห็นว่าเมื่อวางลงไปแล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
1: พอด
0: ีพอดีนะคะดังนั้นมุมนี้ใช่มุมฉากไหมคะดังนั้นมุมนี้คือมุมฉากนั่นเองค่ะไปดูกันต่อค่ะยังมีอย่างอื่นอีกนะคะครูแพรวามีรูปของกล่องกระดาษค่ะที่มีมุมอยู่ค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่มุมที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะครูแพรวาก็จะนำไม้ฉากนะคะลองไปวางค่ะเริ่มจากนำมุมของมุมฉากนะคะวางนะคะที่จุดยอดมุมค่ะจากนั้นวางแขนของมุมฉากให้ตรงกับแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งค่ะลองสังเกตค่ะว่าแขนของมุมอีกข้างหนึ่งเป็นอย่างไรเอ่ยเท่ากับมุมฉากไหมคะไม่เท่าอยู่ตรงไหนคะด้านในหรือด้านนอกเอ่ยมุมฉากอยู่ด้านในมุมฉากแสดงว่ามุมนี้มีขนาดทำไมกับมุมฉากคะเล็กกว่ามุมฉากถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่มุมถัดไปค่ะด้านล่างนะคะยังมีรูปของกล่องกระดาษนะคะที่เกิดมุมอยู่ค่ะครูแพรวานะคะจะลองดูว่ามุมนี้เนี่ยใช่มุมฉากหรือไม่นะคะโดยครูแพรวาเนี่ยนำไม้ฉากนะคะลองไปวางทาบดูค่ะวิธีการก็เหมือนเดิมนะคะนำมุมฉากไปวางที่จุดยอดมุมค่ะจากนั้นหมุนแขนของมุมฉากให้ตรงกับแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งค่ะจากนั้นให้เด็กสังเกตที่แขนของมุมอีกข้างหนึ่งเป็นอย่างไรคะแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนั้นอยู่ด้านในหรือด้านนอกมุมฉากคะด้านนอกมุมฉากแบบนี้แสดงว่ามุมนี้มีขนาดทำไมกับมุมฉากคะ
1: ใหญ
0: ่กว่ามุมฉากถูกต้องค่ะนี่นะคะเราก็สามารถนะคะวัดมุมต่างๆนะคะที่เราเจอในชีวิตประจำวันได้นะคะว่ามุมนั้นเนี่ยเป็นมุมฉากหรือไม่นะคะมีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ามุมฉากหรือไม่หรือสามารถดูได้อีกด้วยนะคะว่ามุมนั้นเนี่ยเป็นมุมตรงหรือไม่นะคะเด็กก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคุณครูแพรวานะคะมีรูปมุมมาให้หนึ่งมุมค่ะมุมนี้ชื่อว่ามุมอะไรคะเด็กมุม QPO หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามุมอะไรคะ
1: OPQ
0: หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามุม OPQ ครูแพรวาอยากจะทราบว่ามุมนี้เนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นมุมชนิดใดคะ
1: มุมฉาก
0: เด็กๆทราบได้อย่างไรคะว่ามุมนี้เป็นมุมฉากทราบได้อย่างไรเอ่ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเห็นไหมว่าที่จุดยอดมุมนะคะที่จุด P มีสัญลักษณ์ของมุมฉากอยู่นะคะดังนั้นทำให้เราบอกได้เลยว่ามุมนี้เนี่ยคือมุมฉากนั่นเองค่ะมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาด1มุมฉากค่ะแล้วถ้าเป็นมุมนี้บ้างล่ะคะมุมนี้ชื่อว่ามุมอะไรคะเด็กๆมุม MNS หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามุมอะไรคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามุม SNM ค่ะเด็กๆมุมนี้เป็นมุมชนิดใดคะมุมตรงถูกต้องค่ะเด็กๆลองสังเกตมุมนี้นะคะมีลักษณะคล้ายกับเส้นตรงใช่ไหมคะถ้าเราลองนำไม้ฉากไปวางเนี่ยจะได้เท่ากับ2ไม้ฉากพอดีนะคะดังนั้นเราจึงบอกได้ว่ามุมนี้เนี่ยคือมุมตรงค่ะซึ่งมุมตรงก็คือมุมที่มีขนาด2มุมฉากนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูแพรวามีกิจกรรมนะคะให้เด็กได้ลองดูค่ะว่าครูแพรวาเนี่ยกำหนดรูปมาให้ด้วยกันทั้งหมด6รูปค่ะให้เด็กดูว่ามุมใดมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากและมุมใดมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากค่ะโดยให้เด็กนะคะใช้กระดาษมุมฉากของเราหรือไม้ฉากของเรานะคะลองวัดดูค่ะว่ามุมในรูปใดนะคะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากหรือใหญ่กว่ามุมฉากค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวานะคะได้แจกใบงานนะคะสำหรับใบงานนี้นะคะให้กับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะได้ลองวัดได้เลยค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางทําเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวครูแพรวานะคะจะสุ่มกลุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะว่านักเรียนนะคะสามารถตอบได้หรือไม่นะคะว่าจากรูปที่ครูแพรวากําหนดให้6รูปนี้นะคะรูปนะคะใดบ้างนะคะมุมที่อยู่ในรูปใดบ้างนะคะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากหรือมุมใดมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากค่ะผู้โชคดีที่ได้ตอบคำถามในกลุ่มแรกนะคะได้แก่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ส่งตัวแทน1คนนะคะแล้วตอบคำถามแรกค่ะลูกขึ้นยืนเลยค่ะลูกฟังคำถามนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าจากรูปที่ครูแพรวากำหนดให้มุมในรูปใดบ้างนะคะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากค่ะ
1: รูปที่1รูปที่3รูปที่5
0: เพื่อนตอบว่ารูปที่1รูปที่3และรูปที่5เพื่อนคนอื่นกลุ่มอื่นๆตอบเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูค่ะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคำถามที่2นะคะกลุ่มที่เป็นผู้โชคดีจะได้ตอบคำถามได้แก่กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ส่งตัวแทน1คนแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะลูกเดี๋ยวฟังคำถามอีกครั้งนะคะคำถามถามว่าจากรูปที่ครูแพรวากำหนดให้มุมในรูปใดบ้างมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากค่ะ
1: รูปที่2รูปที่4และรูปที่6ค่ะ
0: เพื่อนตอบว่ารูปที่2รูปที่4และรูปที่6กลุ่มอื่นตอบเหมือนกันไหมคะเอาปรบมือให้เพื่อนทั้งสองกลุ่มหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะได้แก่มุมที่อยู่ในรูปที่1ค่ะรูปที่3และรูปที่5นะคะซึ่งตรงกับที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากมันมีชนิดของมันค่ะมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมค่ะอีกครั้งนะคะมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมค่ะส่วนมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากจากรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะได้แก่มุมที่อยู่ในรูปที่2รูปที่4และรูปที่6ค่ะเขาบอกว่ามุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากหรือเล็กกว่ามุมตรงนะคะเราเรียกว่ามุมป้านค่ะอีกครั้งนะคะมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากหรือเล็กกว่ามุมตรงเนี่ยเราเรียกว่ามุมป้านค่ะไปดูต่อค่ะตอนนี้ครูแพรวามีมุมมาให้ค่ะเด็กๆคิดว่ามุมนี้เป็นมุมชนิดใดเอ่ยมุมตรงถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนคิดว่ามุมตรงมีขนาดเท่าไหร่คะมุมตรงคือมุมที่มีขนาดกี่มุมฉากนะคะมุมตรงคือมุมที่มีขนาด2มุมฉากค่ะต่อไปครูแพรวามีมุมใหม่มาให้ดูอีก1มุมค่ะเด็กดูดีๆนะคะมุมนี้ค่ะเวลาเราดูมุมหรือว่าสังเกตมุมเนี่ยให้เด็กสังเกตที่ส่วนโค้งค่ะครูแพรวามีคำถามค่ะมุมใหม่ที่ครูแพรวาให้เด็กดูตอนนี้เนี่ยเด็กๆคิดว่ามุมนี้มีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่ามุมตรงคะถ้าไม่มั่นใจให้ลองสังเกตที่ส่วนโค้งดูค่ะหลายคนตอบว่าใหญ่กว่าถูกต้องค่ะมุมนี้นะคะจะมีขนาดใหญ่กว่ามุมตรงค่ะเพราะว่าส่วนโค้งของเขานะคะใหญ่กว่าส่วนโค้งของมุมตรงทําให้เราบอกได้ว่ามุมนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ามุมตรงนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามุมที่มีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากหรือใหญ่กว่ามุมตรงเนี่ยแต่เล็กกว่า4มุมฉากเราเรียกมุมนี้ว่ามุมกลับค่ะอีกครั้งนะคะมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากหรือว่าใหญ่กว่ามุมตรงแต่เล็กกว่า4มุมเราเรียกว่ามุมกลับค่ะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนมาเนี่ยเด็กๆได้รู้จักมุมใหม่ได้แก่มุมอะไรบ้างคะมุมอะไรนะคะมุมแหลมมุมแหลมมีขนาดทำไมกับมุมฉากคะเล็กกว่าถูกต้องค่ะแล้วได้รู้จักมุมอะไรอีกคะ มุมป้านมุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดทำไมกว่ามุมฉากคะใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงหรือว่าเล็กกว่า2มุมฉากค่ะและอีกมุมหนึ่งที่เราได้รู้จักกันไปเมื่อสักครู่นี้คือมุมอะไรคะ
2: ม
0: ุมกลับนั่นเองค่ะมุมกลับคือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมตรงหรือใหญ่กว่า2มุมฉากค่ะแต่เล็กกว่า4มุมฉากนะคะเราเรียกว่ามุมกลับค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เด็กๆได้รู้จักมุมเพิ่มขึ้นนะคะด้วยกันทั้งหมด3มุมค่ะคือมุมแหลมมุมป้านและมุมกลับค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะคุณครูแพรวานะคะมีกิจกรรมให้เด็กนะคะได้ลองเขียนชื่อมุมและบอกชนิดของมุมต่อไปนี้ค่ะครูแพรวามีมุมมาให้ด้วยกันทั้งหมด6มุมนะคะโดยครูแพรวาเนี่ยอยากให้เด็กนะคะลองใช้ไม้ฉากหรือกระดาษมุมฉากนะคะลองวัดดูค่ะว่ามุมใดนะคะในรูปนี้เนี่ยเป็นมุมชนิดใดบ้างนะคะเด็กยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เดี๋ยวครูแพรวาจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนค่ะสำหรับในข้อที่1มุมนี้ชื่อว่ามุมอะไรคะเด็กๆมุมอะไรเอ่ยอ่านได้2แบบนะคะแบบแรกคือมุมรสอนะคะหรือมุมอสรค่ะวิธีการที่เราจะรู้ว่ามุมนี้เป็นมุมชนิดใดนะคะให้เด็กเนี่ยนำไม้ฉากของเด็กนะคะลองมาวาดภาพดูค่ะให้มุมฉากนะคะโตวางให้ตรงกับจุดยอดมุมก็คือจุดสอนเองค่ะจากนั้นหมุนแขนของมุมฉากนะคะครูแพรวาเลือกไปที่แขนที่เป็นรังสีสอรอค่ะจากนั้นให้เด็กสังเกตนะคะที่แขนของมุมอีกข้างหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าแขนของมุมอีกข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านในหรือด้านนอกไม้ฉากคะด้านในหรือด้านนอกเอ่ยด้านในไม้ฉากนะคะถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามุมนี้มีขนาดทำไมกับมุมฉากเอ่ยเล็กกว่ามุมฉากมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมอะไรคะมุมแหลมถูกต้องค่ะดังนั้นมุมอสรเป็นมุมแหลมนั่นเองค่ะให้เด็กตอบแบบนี้นะคะสำหรับทุกข้อเลยค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ